0: วุฒิแห่งสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีที่นครหลวงเพียงยางเนื่องในสารเขียนว่าสหายกิมจึงอุนที่นับถือต่างหน้าคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประชาชนปฏิบัติลาวและประชาชนลาวบรรดาเผ่าก็คือในน้ำส่วนตัวข้าพเจ้าขอส่งคำอวยพรอันอบอุ่นและส่งเสริมอย่างสุดใจมายังสหายและโดยผ่านสหายไปยังคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคแห่งงานเกาหลีและประชาชนสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีไอ้น้องถูกถ่วนหน้าเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีครบรอบ78ปีข้าพเจ้ามีความปิติสมซื่นและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เห็นว่าตลอดระยะ78ปีผ่านมาภายใต้การชี้นำนำพาอันสลัดสงสัยของพรรคแห่งงานเกาหลีประชาชนเกาหลีไอ้น้องได้สุ่มใส่ภารกิจปกป้องรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติญาติได้ผลสำเร็จอย่างใหญ่หลวงหอบด้านในการปกป้องรักษาประเทศชาติการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งขึ้นแต่ละก้าวข้าพเจ้ามีความเพิงพอใจที่เห็นว่าสายพันธมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีได้รับการพัฒนาอย่างบุดหวิดยั่งในตลอดระยะผ่านมาและมีความเสื่อมพันว่าด้วยความพยายามร่วมกันสายพันธมิตรภาพและการร่วมมืออันดีที่มีมาแล้วนั้นระหว่างสองประเทศพวกเราจะสืบโตได้รับการเสริมขยายเข้าสู่ล่วงลึกและแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นเพื่อนำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประชาชนสงสารพวกเราก็คือเพื่อสันติภาพเสถียรภาพและการหัวมือเพื่อการพัฒนาแบบยืนยงอยู่ในภาคพื้นและในโลกในโอกาสอันสง่าราศีนี้ข้าพเจ้าขออวยพรใส่อันประเสริฐมายังสหายจงมีพลานามัยสมบูรณ์มีความผาสุกและประสบผลสำเร็จอันใหม่ใหญ่หลวงกว่าเก่าในหน้าที่อันมีเกียรติอย่างสูงของสหายและประชาชนสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีไอ้น้องจงสืบโตมีความสมบูรณ์พูนสุขและเจริญรุ่งเรืองตลอดไปด้วยความนับถืออย่างสูงในโอกาสเดียวกันสหายสอนไซศรีพันโดนนายกรัฐมนตรีและสหายท้องสวรรค์พรหมวิหารหงนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวได้ส่งสารอวยพรถึงคู่หอมตำแหน่งแห่งสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีเช่นเดียวกัน
1: เลขาธิการใหญ่บุคลาบริหารศูนย์กลางภาคประธานประเทศเน้นนักว่าการนำพาพัฒนาประเทศชาติให้หลุดพ้นจากสถานภาพด้อยพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้นและบื้นตัวก้าวขึ้นเป็นประเทศกำลังพัฒนาแม่นพลกรรมประวัติศาสตร์แห่งการนำพาของพรรคในยุคใหม่ท่านธนุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางพรรคประธานประเทศมีคำเห็นว่าพรรคเฮาเวลาใดก็ยืนยันอย่างนักแน่นว่าการพัฒนาแม่นความจำเป็นแถวหน้าหรือความจำเป็นอันดับหนึ่งและเป็นหน้าที่ประวัติศาสตร์ในยุคใหม่ของพรรคทั้งเป็นความห้องต้องการอันหีบด่วนของประชาชนเฮา
2: พรรคเฮาเวลาใดก็ยืนยันอย่างนักแน่นว่าการพัฒนาแม่นความจำเป็นแถวหน้าหรือว่าความจำเป็นระดับหนึ่งและเป็นนาทีประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของพรรคทั้งเป็นความเหี่ยห้องต้องการนำทิพย์ด่วนของป่าโซนเฮาการนำพาพัฒนาของพรรคเฮาต้องบรรลุถึงการแก้ไขปัญหาพื้นฐานที่ควบร่วมนั่นคือการแก้ไขความทุกข์ยากของป่าโซนและความด้อยพัฒนาของประเทศชาติให้ได้ยุ่งกำลังการผลิตให้ขยายตัวโดยมีพื้นฐานวัตถุเทคนิคทันสมัยขึ้นเรื่อยๆรับประกันให้จังหวะการเติบโตของเศรษฐกิจแห่งชาติดำเนินไปอย่างต่อเนื่องประเทศไทยประเทศศาสตร์นับมือนับก้าวหนาประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นสังคมมีความยุติธรรมหลายขึ้นและมีความสงบปลอดภัย
1: ท่านธนุนศรีสุริตมีคำเห็นเติมว่าพรรคเขาได้กำหนดทิศนำสำคัญในการพัฒนาคือต้องหับประกันความยืนยงนำใส่ทายแหงด้านสรรพากรที่มีให้สมส่วนคุ้มค่ามีประสิทธิผลทั้งหับประกันบ่ให้บกแหง
0: นับแต่ปี1966ถึงปี2026ได้บรรจบครบรอบ60ปีแห่งความพยายามร่วมกันของมนุษยชาติในการส่งเสริมสิทธิพื้นฐานด้านการศึกษาและการสร้างความเสมอภาพในสังคมที่องค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศเอาวันที่8กันยาของทุกปีเป็นวันสากลแห่งการ หู้หนังสือท่านทองสฤทธิ์มังโนเมฆหัวหน้านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้แถลงการว่าการเฉลิมฉลองวันสากลแห่งการหู้หนังสือครบรอบ60ปีในปีนี้จัดขึ้นภายใต้คำขวัญการหู้หนังสือเพื่อประชาชนมวลมนุษย์ในโลกและความเจริญรุ่งเรืองนี่แม่นหัวข้อที่มีความหมายเลิกเซิงเตือนสติให้พวกเฮาเห็นว่าการหู้หนังสือบ่เพียงแต่เป็นขั้นใดไปสู่การพัฒนาตนเองเท่านั้นหากยังเป็นเสาค้ำสำคัญในการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมการสร้างสันติภาพและการสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันอย่างยืนยง
3: ในระยะ6ทศวรรษผ่านมาขบวนการเรียนรู้หนังสือทั่วโลกได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแต่ถึงอย่างใดก็ตามในปัจจุบันทั่วโลกยังมีผู้ใหญ่และสาวหนุ่มหลายกว่า739ล้านคนยังขาดทักษะการรู้หนังสือพื้นฐานในนั้น63ส่วนร้อยเป็นแม่หญิงพร้อมเดียวกันนั้นในโลกยุคปัจจุบันพร้อมก้าวสู่ยุคแห่งการหันเปลี่ยนสู่ดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์อย่างว่องไว
0: ท่านทองสฤทธิ์มังโนเมฆต่างหน้าให้ศูนย์กลางภาครัฐบาลก็คือคณะนำกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาแสดงความย่องยอสมเสยและขอบใจเป็นอย่างสูงมายังคณะภาคคณะนำทุกขั้นครูอาจารย์พ่อแม่ผู้ปกครององค์การจัดตั้งสังคมภาคส่วนธุรกิจและประชาชนลาวบรรดาเผ่าองค์การยูเนสโกบรรดาประเทศเพื่อนมิตรและคู่ห่วมพัฒนาที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือเวียกงานการศึกษาและการฮู้หนังสือของลาวตลอดมา
1: ในโอกาสเคลื่อนไหวเผยแพร่เอกสารสำคัญกองประชุมใหญ่ผู้แทนกรรมบาลลาวทั่วประเทศครั้งที่9อยู่สหพันธ์กรรมบาลกระทรวงป้องกันประเทศตอนเช้าของวันที่9กันยายนนี้ท่านคำพลอยวรรณสารกรรมการศูนย์กลางพรรคประธานคณะผู้งานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวพร้อมด้วยคณะได้เข้าพบพลเอกคำเลียงอุทักไกรสอนรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศเพื่อแจ้งจุดประสงค์การลงเฮ็ดเวียกกับสหพันธ์กรรมบาลของการกองทัพในครั้งนี้ในโอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศได้ตีราคาสูงต่อคณะที่ได้เคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกในครั้งนี้ท่านได้รายงานสภาพการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานด้านดีขอสะดวกและขอคุ้มค่างอยู่ภายในกองทัพโดยย่อให้คณะทัพทราบบางด้านพร้อมทั้งเสนอให้สหพันธ์กรรมบาลลาวแนะนำเป็นตัวแทนให้แก่การปกป้องสิทธิผลประโยชน์อันชอบธรรมของสมาชิกกรรมบาลกรรมกรและชาวพวกแรงงานบรรดาเผ่าจงสร้างความเข้มแข็งให้แก่สหพันธ์กรรมบาลแต่ละขั้นเพื่อปกป้องสิทธิผลประโยชน์อันชอบธรรมของกรรมกรอยู่บรรดาภาควิสาหกิจและเอกชนนี้ให้ทั่วถึงในขอบเขตทั่วประเทศส่วนประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวได้แสดงความขอบใจพร้อมทั้งเสนอให้คณะนำกระทรวงป้องกันประเทศสืบต่อนำพาซี่นำสหพันธ์กรรมบาลห้องการกองทัพให้มีความเติบใหญ่เข้มแข็งอย่างหอบด้าน
0: สุดสัมมนาวิทยาศาสตร์การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในสภาพการใหม่จัดขึ้นในวันที่8กันยายนนี้ที่โรงแรมอมรีนครหลวงเวียงจันทน์มีทานนางดาราวรกิตติพันธ์รองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาท่านแก้ววิสุขโสรพงษ์รองรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารท่านนางแสงเดือนราชจันทบุญรองประธานศูนย์กลางแนวรับสร้างชาติบ่ประจำการพร้อมด้วยอดีตการนำคันสูงกระทรวงหัวหน้าห้องหัวหน้ากรมการศึกษานอกโรงเรียนคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์สภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวบรรดาผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาการและผู้แทนสถานการศึกษาองค์การจัดตั้งสากลคู่ห่วมพัฒนาภาคเอกชนและองค์การจัดตั้งทั้งสังคมและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านนางดาราวรกิตติพันธ์มีคำเห็นว่างานสัมมนาวิทยาศาสตร์ครั้งนี้จัดขึ้นในโอกาสวันสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือครบรอบ60ปีตลอดระยะ60ปีผ่านมานิยามของการฮู้หนังสือได้ขยายเป็นวงกว้างกว่าการอ่านออกเขียนได้ไปสู่การฮู้หนังสือดิจิตอลและทันสมัยในศตวรรษที่21เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และโครงสร้างเศรษฐกิจการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้จึงบ่แม่นเรื่องทางเลือกแต่แม่นยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อรับประกันว่าบ่มีไผถูกปัดทิ่มไว้ข้างหลัง และส่งเสริมการเรียนรู้

0: การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้าถึงท่าเอียงของสากลและทัศนะของลาวจากนั้นยังได้สนทนาในหัวข้อจากการรู้หนังสือไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
1: ตอนเช้าวันที่9กันยายนนี้ที่ห้องว่าการแขวงหลวงพะบางมีพิธีพบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนระหว่างภรรยากันน้ำแขวงขมวนและภรรยากันน้ำแขวงหลวงพะบางเพื่อแลกเป็นประสบการณ์ดำเนินเวียกงานพร้อมทั้งเสริมสร้างสายพันธุ์และความสามัคคีอันดีระหว่าง2แขวงให้เกียรติเข้าร่วมและนำพาคณะภรรยากันน้ำแขวงหลวงพะบางโดยท่านนางแสงอรุณไสยสรภรรยาเลขาพรรคแขวงส่วนคณะภรรยากันน้ำแขวงขมวนนำโดยท่านนางถนอมจิตโคตรภูธรภรรยาเลขาพรรคแขวงพร้อมด้วยคณะในโอกาสนี้ท่านนางแสงอรุณไสยสรได้ต่างนาให้ภรรยากันน้ำแขวงหลวงพะบางกล่าวต้อนรับคณะภรรยากันน้ำแขวงขมวนด้วยความยินดีและเป็นกันเองพร้อมนี้ยังได้รายงานสภาพรวมจุดพิเศษที่ตั้งประวัติความเป็นมาของเมืองมรดกโลกโดยย่อและประกอบความเห็นพาราบทบาทของมิงลาวในการประกอบส่วนเวียกงานต่างๆและกล่าวขอบใจคณะภรรยากันน้ำแขวงขมวนที่ได้มาทัศนศึกษาและแลกเป็นบทเรียนอยู่แขวงหลวงพะบางพร้อมกันนี้ยังได้เชิญชวนคณะภรรยากันน้ำแขวงขมวนท่องเที่ยวชมความงามและมรดกอันล้ำค่าของเมืองหลวงพะบางเมืองมรดกโลกการพบปะครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีให้ภรรยากันน้ำของทั้งสองแขวงสนทนาแลกเป็นบทเรียนความรู้และประสบการณ์ในการจัดตั้งดำเนินเวียกงานรวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆของภรรยากันน้ำในแต่ละแขวงบรรยากาศของการพบปะเต็มไปด้วยความสนิทสนมและเป็นกันเองสองฝ่ายแลกเปลี่ยนทัศนะความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์โดยเว้าถึงการประกอบธุรกิจด้านหัตถกรรมการบริหารซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการนำไปหมุนไส้ในเวียกงานตัวจริงพร้อมทั้งเสริมสร้างสายพัวพันความสมัคคีมิตรภาพอันดีระวังภรรยากันน้ำของสองแขวงให้นับมือแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นการพบปะครั้งนี้นอกจากเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนบทเรียนแล้วยังเป็นการสืบต่อเสริมสร้างสายพัวพันและความร่วมมืออันดีระหว่างภรรยากันน้ำแขวงขมวนและแขวงหลวงพะบางให้มีความแน่นแฟ้นและยินยงยิ่งขึ้นตอนท้ายต่างหน้าภรรยากันน้ำของทั้งสองแขวงได้มอบภาพของควรเทระนึกให้แก่กันเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพและความปรารถนาดี
0: ปัจจุบันองค์การปกครองเมืองปากสองแขวงจำปาสักสมทบกับคะแนนการที่เกี่ยวข้องพร้อมกันสุ่มใส่สมแปลงและแก้ไขเส้นทางเตเทศบาลเมืองหาตาแสงอุดมศิลป์ยาวประมาณ20กิโลเมตรท่านคำโคตรมื่นหลวงประธานคณะกรรมการปกครองเมืองปากทรงแขวงจำปาสักให้สัมภาษณ์ว่าสำหรับการซ่อมแปลงเส้นทางที่เปเพข้างนี้เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมซึ่งคณะกรรมการปกครองเมืองได้ปลุกระดมทุนฮอนจากหัวหน่วยธุรกิจผู้ประกอบการตลอดฮอดประชาสมดาเผ่าทางภาครัฐเอกชนภายในตาแสงก็คือเมืองปากส่ง
2: โดยแมนทางตาแสงก็คือทางพ่อแม่ประสบได้มีความเอาใจใส่ในการประกอบส่วนทางด้านวัตถุทางด้านทุนฮอดงบประมาณโดยเฉพาะแมนฐานะอยู่ในเขตตาแสงนี้ก็เอาระดมเปลือกหลากแก่หินจากบ่อหินก็แมนได้จำนวน17คันเนาะเฉพาะอยู่ในขอบเขตตะแสนและนอกนั้นก็แม่นได้ระดมจากจิตอาสารถขนส่งรถบรรทุกรถด้ามอยู่ในขอบเขตเมืองปากซองก็ได้60คันเนาะอันนี้แม่นความเอาใจใส่ของสังคมต่อการปรับปรุงยกระดับเส้นทางเพื่อให้ไปมาสะดวกเนื่องจากว่าอยู่ในระยะนี้เนาะทางเมืองปากซองก็คือชาวเมืองปากซองของเฮากำลังหางหักอาเกียมเก็บเกี่ยวผลผลิตมากาเฟ่ก็เห็นว่าการเอิ้นว่าสภาพเส้นทางอยู่ภายในตัวเมืองมีหลายจุดการไปมากันเช่นว่ามีความยุ่งยาก
0: ท่านคำขอดเมืองหลวงให้ฮู้ตื่มว่าองค์การปกครองเมืองปากทรงได้เคลื่อนไหวติดตามส่งแปลงเส้นทางอยู่ภายในตาเซงอีตูเริ่มแต่ทางแยกที่16แต่บ้านหลัก36หาบ้านห้วยเจียดขดใหญ่ห้วยเต่าหนองบอนสมสนุกและบ้านใหม่ไซสมบูรณ์เนื่องจากระยะผ่านมาได้รับผลกระทบจากพายุพัดผ่านเห็นให้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันเส้นทางเปเพเสียหายหนักบางจุดเป็นบวกขุมเลิกพร้อมทางเรียกร้องให้นักธุรกิจผู้ประกอบการได้สุ่มใส่ช่วยกันปรับปรุงยกระดับเส้นทางดังกล่าวให้ไปมาได้สะดวกสบาย
1: ส่วนดอกไม้หอมเขานางงามจะ

0: ปิดให้บริการมวลชนในวันที่9ตุลาคมนี้ส่วนแห่งนี้ตั้งอยู่บ้านพลเงินเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์เป็นการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมภายในส่วนจะเน้นใส่โฆษณาเอกลักษณ์วัฒนธรรมชนเผ่ามงและสร้างเวทงานธรรมให้ชุมชนท้องถิ่นท่านไซสวรรค์ทรงคนชาติลาวที่มาจากรัฐวิสคอนสหรัฐอเมริกาให้ฮู้ว่า
1: Just want to give back to our Lao people here and to make our country one of the best
0: เหตุผลที่ลงทุนด้านการท่องเที่ยวและสวนดอกไม้อยู่เมืองวังเวียงพอประเทศลาวมีทายแห่งด้านธรรมชาติที่โดดเด่นการพัฒนาสวนดอกไม้และแหล่งท่องเที่ยวเป็นการนําใส่จุดแข็งของประเทศเพื่อสร้างความประทับใจให้ผู้มาเยี่ยมยามโครงการนี้ถือเป็นโครงการทําอิฐที่มาลงทุนอยู่ลาวโดยจะพยายามเฮ็ดให้ดีที่สุดเพื่อให้โครงการประสบผลสําเร็จท่านไซสวรรค์ทรงได้เชิญชวนพี่น้องคนลาวเชื้อชาติลาวเว้ารวมเว้าเฉพาะคนเชื้อชาติลาวเผ่าม่งที่อาศัยอยู่ต่างประเทศให้หันหน้ากลับคืนมาเยี่ยมยามและลงทุนอยู่ลาวเพื่อร่วมกันสร้างเวทงานธรรมและพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนของตนให้เจริญรุ่งเรืองศรีวิไลขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปสั้นทันฟังข่าวอากาศประจําวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์
2: ของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกําลังแรงปานกลางพัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคออยู่ทั่วไปและจะตกปานกลางหาตกหนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคเติมอีกภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคออยู่ทั่วไปพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิได้ว่า18หา31องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยทั่วไปและจะตกปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิได้ว่า20หา34องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยทั่วไปพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิได้ว่า23หา32องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยทั่วไปและจะตกปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิได้ว่า21หา32องศาสำหรับแขวงเสสมบูรณ์จะมีฝนตกในระดับคอยทั่วไปพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิได้ว่า20หา31องศาภาคใต้ยังจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยทั่วไปและจะตกปานกลางหาตกหนักเป็นบางโอกาสพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิได้ว่า20หา31องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิได้ว่า15หา25องศาลัดดากล่องเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทกศาสตร
3: ์การเป็นเจ้าภาพจัดกล่องผสมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหรือ CCM รอบเวียนที่3ระหว่างวันที่13หา18กันยา2026เป็นความภาคภูมิใจของคนลาวทั้งชาติเพื่อเน้นย้ำถึงคำมั่นสัญญาอันหนักแน่นของลาวในการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อทันแตกที่ตกค้างซึ่งเป็นมรดกอันแสนโศกเศร้าและเจ็บปวดมาแต่สงครามที่ยังสืบต่อเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงชีวิตของประชาชนลาวบรรดาเผ่ามาฮอดปัจจุบันสมเสยกองประสมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่13หา18กันยา2026อยู่นครหลวงเวียงจันทน์อย่างสุดใจ

นธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อห้ามระเบิดลูกวานฮอบเปลี่ยนที่3หรือ CCM มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่1สิงหาคม2010เป็นต้นมาซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการปกป้องพลเรือนและลดพรภัยคมคู่จากระเบิดลูกวานในทั่วโลกสนธิสัญญาฉบับนี้มีความหมายสำคัญยิ่งสำหรับประเทศลาวที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากระเบิดลูกวานมาเป็นเวลาหลายทศวรรษเพื่อสร้างอนาคตที่ปลอดภัยจากระเบิดบ่อทัดแตกตามเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงที่18ลุงป้านะลูกหลานเฮาทั่วนะจงได้ระวังเชิญส่วนพลเมืองลาวทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะมาร่วมกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อห้ามระเบิดลูกวานฮอบเปลี่ยนที่3ด้วยความเป็นเจ้าการ

0: ท่านพร้อมรับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปสั้นทันฟังข่าวต่างประเทศ
1: สำนักข่าวสารซินหัวของทางการจีนรายงานเมื่อมอมมานีว่าตำรวจอินโดนีเซียได้รายงานการทำลายเครือข่ายการพนันออนไลน์ที่ดำเนินงานทำเว็บไซต์ที่ควบคุมจากต่างประเทศ3แห่งซึ่งสั่งได้หับได้ถึง 1,000 ตื้อรูเปียสกุลเงินอินโดนีเซียต่อปีและจะจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้5คนผู้ต้องสงสัยทั้งหมดถูกจับตัวอยู่ในนครหลวงจาการ์ตาเมืองตังเกรังใต้และเมืองเซมารังในเดือนกรกฎปีนี้ย้อนสวยเหลือการสร้างตั้งบริษัทบางหน้าและเปิดบัญชีธนาคารเพื่อหับเงินจากการพนันผิดกฎหมายเครือข่ายดังกล่าวได้ดำเนินการทำธุรกิจหลายกว่า 1,000 กว่าตื้อรูเปียระหว่างเดือนมังกรหาเดือนสิงหาปีนี้เฉลี่ยประมาณ8ตื้อ600ล้านรูเปียต่อมือตำรวจอินโดนีเซียได้ยึดเงินประมาณ51ตื้อรูเปียที่อยู่ในการคุ้มครองของผู้ให้บริการสำหรับเงิน5คนและกำลังค้นหาผู้ต้องสงสัยคนที่6ที่เชื่อว่าเป็นผู้วางแผนอยู่เบื้องหลังผู้ต้องสงสัยเหล่านี้อาจจะติดคุกสูงถึง15ปีภายใต้กฎหมายว่าด้วยการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายอาญาของอินโดนีเซีย
0: ตามข่าวต่างประเทศรัสเซียและสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีร่วมกันเปิดครัวโนวิเซนโกครัวเชื่อมต่อสายแดนแห่งทําอิฐของ2ประเทศอย่างเป็นทางการในวันที่7กันยายนนี้ผู้นําทั้ง2ประเทศเป็นเอกภาพกันว่าผลสําเร็จในครั้งนี้คือบาดก้าวประวัติศาสตร์ที่จะช่วยหัดแน่นมิตรภาพและผลประโยชน์ร่วมกันให้มั่นคงในระยะยาวการแล่นรถผ่านครัวแห่งใหม่นี้จะกลายเป็นเรื่องยืนยันถึงการหันมาอาศัยกันหลายขึ้นของรัสเซียและสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีที่กำลังประเสริญการถือโดดเดี่ยวจากประเทศตะวันตกครัวแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อข้ามแม่น้ำตูเมนเชื่อมต่อระหว่างเมืองคาซานของรัสเซียและเมืองตูมันกั้งของสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีครัวมีความยาวประมาณ1กิโลเมตรและกว้าง7เมตรขนาด2เลนรถเลนสวนกันได้โดยเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางข้ามสายแดนยาว4กิโลเมตรกว่ารวมทั้งถนนทางเข้าออกแบบมาให้หับรองยานพาหนะได้สูงสุด300คันและคนได้ 2,300 คนต่อวันเบื้องต้นจะใช้สำหรับการขนส่งสินค้าและจะเปิดนำใช้หับรองผู้โดยสารเต็มรูปแบบในท้ายปีนี้ส่วนที่มาของสื่อขวานั้นตั้งสื่อตามท่านยาคอบโนวิเซนโกทหารกองทัพแดงของอดีตสภาพโซเวียตที่สาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลียกย่องว่าเป็นผู้ช่วยชีวิตท่านกิมอินซุงผู้สร้างตั้งสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีไว้ในปี1946โดยใช้ห่างกายของตนบังแห้งระเบิดจากระเบิดมือที่มีผู้ต่อต้านดึกเข้าใส่เพื่อจะสังหารท่านกิมอินซุงโครงการนี้เริ่มก่อสร้างในเดือนเมษาปี2005หลังจากผู้นำทั้งสองประเทศลงนามข้อตกลงร่วมกันระหว่างกองประชุมสุดยอดอยู่นครหลวงเพียงยางในปี2014ส่วนฝ่ายสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีก็สร้างสำเร็จในกลางเดือนมิถุนาปี2016
1: ตามข่าวจากสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนเมื่อบนมานีศูนย์ควบคุมและป้องกันพยาธิสหรัฐอเมริการายงานว่าสหรัฐอเมริกากวดพบผู้ติดเชื้อพยาธิหมากแดงจำนวน 3,134 กรณีในปีนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นลื่นกายจำนวนผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันในปี2025ซึ่งมีอยู่ 2,289 กรณีและเป็นยอดผู้ติดเชื้อรวมรายปีสูงที่สุดนับแต่ปี1991เป็นต้นมาโดยยอดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องท่ามกลางอัตราควบคุมด้านการซักวัคซีนในกลุ่มเด็กน้อยที่หลุดลง
0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวพังนี้มดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์ขันธวงศาและเพชรสมรพงษ์พญสิทธิ์อ่าน
2: ยินดีต้อนรับทานเข้าสู่แอปพลิเคชันขององค์การประกันสังคมแห่งชาติเพียงแต่ทานเข้าสู่ระบบด้วยเบอร์โทรที่ลงทะเบียนและรหัสผ่านทานก็จะสามารถเข้าสู่หน้าหลักแอปประกันสังคมสามารถให้อย่างได้เด สมาชิกประกันสังคมภาคสมัครใจสามารถจ่ายเงินสมทบผ่านแอปนี้ได้โดยการป้อนรหัสประกันสังคม7ตัวเลขและ1ตัวอักษรภาษาอังกฤษระบบก็จะแสดงยอดเงินสำระล่าสุดของทานผู้ประกันตนสามารถเข้าเบิ่งรายละเอียดการจ่ายเงินสมทบในเดือนที่ผ่านมาเพียงแต่ทานกดเข้ารูปวงระบบก็จะแสดงข้อมูลประวัติการจ่ายเงินของเดือนที่ผ่านมาและทานยังสามารถสืบต่อจ่ายเงินสมทบด้วยการกดปุ่มถัดไปเพื่อดำเนินการชำระผ่านแอป BCL1 ของธนาคารการค้าต่างประเทศลาวแอปนี้ท่านสามารถกดเบิ่งการเกิดสิทธิ์ผู้ประกันตนสามารถกดเบิ่งสิทธิ์การปิ้นปัวสุขภาพด้วยตนเองเพียงแต่ป้อนเลขรหัสประกันสังคมระบบก็จะแสดงข้อมูลคู่สมรสและลูกที่ท่านได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วพร้อมทั้งรายละเอียดของห้องหมอที่ท่านได้เลือกใช้บริการนอกจากนี้ท่านยังสามารถเข้าเบิ่งการจำลองการคิดรายเงินอุดหนุนแบบคาดคะเนที่ท่านจะได้รับเช่นการคิดรายเงินอุดหนุนป่วยการอุดหนุนออกลูกอุดหนุนเสียชีวิตอุดหนุนอุบัติเหตุแห่งงานการคิดรายเงินอุดหนุนบำนาญอุดหนุนวางงานและอุดหนุนอื่นๆในแอปนี้ท่านยังสามารถกดเบิ่งประวัติโดยรวมของผู้ประกันตนผู้ประกันตนสามารถกดเบิ่งประวัติการขอรับอุดหนุนในระยะที่ผ่านมาได้พร้อมทั้งประวัติส่วนตัวอื่นๆได้นําอีกโดยที่ท่านเข้าไปที่เมนูด้านลุมขอขอบใจที่ท่านใช้บริการแอปของประกันสังคมประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
0: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
3: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ่มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
0: ้
3: อ
0: แท้วะอีหลีวะ
3: อื้อยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได้
0: ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
3: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
4: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับนิ่ม Family Package ของลาวโทรคม

หัดเน้นความสมัครใจออมข้างศูนย์กลางพรรคตัดสินใจผ่านพาทุกเวียกงานดันต่างๆนำเอาผลงานเหล่านั้นเป็นการประกอบส่วนเข้าในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติสุขสบายดีทั้งฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในต้นเช้าของเดือน9แฮม13ค่ําปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388พบพอท่านมื้อนี้วันพฤหัสบดีวันที่10ของเดือนกันยา2026ในท่ามกลางสภาพบินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศซุ่มซื่นดีเนื่องจากว่าเวลา 3-4 โมงเช้าเมื่อเช้านี้ฝนตกแห้งทั้งฝนทั้งลมลมก็ลมแห้งฝนก็ตกอ้าวแห้งแดพอมาฮอดบางเวลา 5:30 น 6:00 นยังฝนก็หยุดไปแล้วมาฮอดบางเวลา 7:00 นนี่ก็เริ่มเห็นแสงแดดออกมาเป็นเงื่อนไขอำนวยความสะดวกหลายสิ่งหลายอย่างให้ได้ปองสำหรับกับพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานสืบต่อนำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผ่นบุกทรุสีด้านเวียกงานสามสร้างไปจัดตั้งไปพันขยายในตลาดคงเขตเวียกงานและการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพ่อพ่อท่านมื้อนี้ก็ขอความพอดีอยู่ในระยะใกล้จะถึงวันที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนานั่นก็คือบุญฮอกเข้าประดับดินมื้ออื่นนี้ทําฟันได้กระเบนะเดือน9แฮม14ค่ําบุญฮอกเข้าประดับดินฉะนั้นพุทธศาสนิกชนห่างหากกาเกียมเครื่องใส่บาตรหยาดน้ําลงสู่วัดวาศาสนาเพื่อเป็นการค้ําจุนหนุนทรงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลและอยู่กับเคียงคู่กับเอิ้นว่าพวงสนของพวกเขาที่นับถือฮิตของประเพณีนั่นก็คือทางศาสนาพุทธมื้ออื่นนี้บุญฮอกเข้าประดับดินหรือว่าเดือน9แฮม14ค่ําถัดจากนั้นไปก็บุญฮอกเข้าสลากบุญฮอกเข้าสลากและอีก1เดือนเท่านั้นก็แม่นบุญออกพรรษาปรณาวันเดือนปีหยับง่ายขึ้นไปเรื่อยๆทําไปได้ครบนะสนันเฮ็ดใดๆเพื่อเฮ็ดให้วันเวลาไม่มีคุณค่าเพื่อสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลก็เป็นอิงแท้กำลังแห่งของทั่วปวงสลอของพวกเขาทุกคงเขตเพียงการที่พวมสุ่มจิตสุ่มใจสนาธิการงานต่างๆด้วยความปิ่นเจ้าการในเบื้องต้นของรายการที่ทำฟิลิกรอบก่อนท่านจะติดตามรับฟังในรายละเอียดจากรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคในตอนเช้าของวันนี้มอบหมายหน้าที่ให้ทางสุขสวัสดิ์สุขสิรินำเอาเพลงประกอบในเบื้องต้นและหลังจากนั้นจึงมาติดตามด้วยรายละเอียดจากรายการต่อไป

ขณะนี้เวลา 7:40 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งรายการนี้ท่านสามารถติดตามรับฟังหรือว่าเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะเป็นคลื่น AM คลื่น FM สำหรับคลื่น FM คลื่น 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าคลื่น 94.3 เมกะเฮิรตซ์ระบบโทรคมวิทยุท้องถิ่นก็ได้มีการถ่ายทอดให้บรรดาท่านได้ติดตามรับชมติดตามรับฟังพร้อมๆกันในขอบเขตประเทศติดตามรับชมในที่นี้หมายความว่าท่านเข้าไปที่ทาง Facebook วสล.ท่านจะเห็นผู้จัดทำรายการกำลังนั่งจัดรายการอยู่ในปัจจุบันนี้และท่านสามารถประกอบความคิดความเห็นด้านต่างๆไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติไม่ว่าจะเป็นอยู่ทางภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้มีความคิดเห็นเป็นประการใดอย่าลืมเนาะแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติทางรายการพร้อมที่จะรับเอาคำตำหนิส่งข่าวการประกอบความคิดความเห็นหรือว่าที่ท่านได้เห็นเกี่ยวกับการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติก็แจ้งไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติและผลการรับฟังได้เป็นแบบใดอันนี้เฉพาะการรับฟังจากทาง Facebook วสล.ก็อาจจะฟังแจ้งดีเสียงภาพแจ้งดีแต่ว่าทางฟังทางคลื่นวิทยุเด้เป็นแบบใดนอกจากนั้นท่านกำลังเดินทางเข้าสู่หน้าเวียกหน้างานในตอนเช้าๆแบบนี้ก็เองแซงเงื่อนไขของแต่ละบุคคลบางคนก็เฮ็ดเวียกไปในเวลา 8:00 น.เฮ็ดเวียกนำภาคตำรัดเฮ็ดเวียกนำภาคเอกชนถ้าว่าเฮ็ดนำภาคเอกชนยิ่งได้ปฏิบัติมงเวลาทุกๆวินาทีเขาเจ้าจะคิดเป็นผลิตเม็ดเงินออกมาได้โลดนะหรือว่าทางพนักงานรัฐกรที่พวกเขาจะกันยังเอาใครแด่จมูกเข้าการ 8:00 น.เท่ากับ 8:00 น.ปลายเท่ากับ 9:00 น. 9:00 น.ยังแต่ว่าเหตุเวียกนำภาคเอกชนนี้มงเป็นมงเวลาเป็นเวลาฉะนั้นก็อยากเรียกร้องมายังพนักงานรัฐกรของพวกเขาเอาใจใส่เกี่ยวกับการปฏิบัติมงเวลาในการนำเอาแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลไปจัดตั้งไปผ่อนขยายในแต่ละกลุ่มเขตเวียกงานท่านผู้ฟังที่เคารพมาฮอดปัจจุบันนี้การสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติได้สืบต่อดำเนินไปด้วยบาดเกาที่นักเรียนระบบโทรคมมนาคมการไปมาหาสู่หรือว่าการผัวพันดันต่างๆทางด้านสื่อสารก็มีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นๆบ่จะเป็นทางบกทางน้ำทางอากาศแต่หลักๆก็หมายความว่าที่พวกเขาเห็นในปัจจุบันนี้ก็คือการไปมาหาสู่ระหว่างบ้านต่อบ้านเมืองต่อเมืองแขวงต่อแขวงเหตุให้การไปมาหาสู่นั้นสะดวกสบายว่ารวมแล้วตลอดระยะที่ประเทศชาติได้รับการปลดปล่อยมาฮอดปีนี้51ปีประเทศชาติมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโครงร่างพื้นฐานระบบทางโทรคมนาคมการไปมาหาสู่สะดวกสบายยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าเวียกงานคมนาคมและขนส่งทางบกแม่นเวียกงานหนึ่งที่นอนอยู่ในเวียกงานโยธาธิการซึ่งมีความหมายความสำคัญเป็นหนึ่งในปัจจัยตัดสินการแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนบรรดาเผ่ามีความหมายอันใหญ่หลวงทางด้านเศรษฐกิจทางรับประกันเพื่อเพิ่มทวีการพัวพันการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจกับบรรดาประเทศในภาคพื้นเนื่องจากประเทศเราเป็นประเทศที่นอนอยู่ในแล้วเศรษฐกิจเหนือใต้ตะวันออกตะวันตกเป็นประเทศทางผ่านโดยเฉพาะบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนเวียกงานคมนาคมและขนส่งทางบกได้ประกอบส่วนอย่างนักแน่นเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติโดยเฉพาะแม่นการยกระดับและพัฒนาพื้นฐานโครงร่างเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมก็คือการขนส่งสินค้าการลงทุนอื่นๆประธานไกด์สอนพรวิหารเคยกล่าวไว้ว่าพรรคเฮาสืบต่อถือการคมนาคมขนส่งไปรษณีย์เป็นปลายแหลมของเศรษฐกิจแห่งชาติการกำหนดที่คือแนวนั้นแม่นสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของประเทศเฮาได้ถือกับท่าเอียงหันเศรษฐกิจสากลในปัจจุบันนี้ที่บ่มีขั้วทางบ่มีการขนส่งและการติดต่อสื่อสารที่ทะลุโล่งปลอดภัยว่องไวและก็จะสามารถส่งผลผลิตไปถึงบ่จำหน่ายได้หากจำหน่ายบ่ได้ผลผลิตก็บ่กลายเป็นสินค้าได้จักเถื่อเหล่านี้เป็นต้นฉะนั้นภายหลังที่ประเทศชาติได้รับการปลดปล่อยก้าวเข้าสู่ภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติพรรครัฐบาลก็คือกระทรวงโยธาธิการและขนส่งก็ได้ถือเอาเวียกงานก่อสร้างพื้นฐานโครงร่างเป็นแขนงเศรษฐกิจโดยเฉพาะแม่นเวียกงานคมนาคมและขนส่งทางบกก็คือการขยายเส้นทางคมนาคมทางบกลงสู่ชนบทเป็นบุญมสิทธิ์อันนึงที่จะเห็นได้จากการทิศเป็นปรับปรุงบรรดาเส้นทางแห่งชาติที่มีแล้วความหมายมีการขยายปรับปรุงเพิ่มเติมเส้นทางระหว่างแขวงต่อแขวงเมืองต่อเมืองและขยายการคมนาคมทางบกอยู่ชนบทมีการพัฒนาพื้นฐานโครงร่างได้เน้นถึงการพัฒนาเส้นทางทางบกโดยมีแผนการมีการแบ่งงานให้แต่ละภาคส่วนอย่างจะแจ้ง
พรรคได้ชี้นำว่าต้องมีแผนการแบ่งงานให้ท้องถิ่นและหักฐานสมทบกับส่วนกลางสู้สนสร้างระบบเส้นทางทางบกประเภทต่างๆเฮ็ดให้การคมนาคมระหว่างบ้านต่อบ้านเมืองต่อเมืองแขวงต่อแขวงเสื่อมจอดกันในทั่วประเทศพรรครัฐบาลได้ถือเอาการคมนาคมขนส่งเป็นปลายแหลมเพื่อซุกยั่วการผลิตให้กระใหญ่ตัวประกอบส่วนเข้าในการมั่งเศรษฐกิจธรรมศาสตร์เพื่อตนเองกุ้มตัวเองเพราะไผ่พวกเรานั้นบนพื้นฐานดังกล่าวรัฐบาลก็คือกระทรวงโยธาธิการและขนส่งก็ได้สุ่มใส่พัฒนาพื้นฐานโครงร่างต่างๆให้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและบ่หยุดยั้งมีการข้าวขยายตัวแบบกระโดดเส้นการสร้างทางด่วนทางรถไฟบรรดาท่าบกต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก้การเชื่อมโยงเชื่อมจอดภาคพื้นและสากลสร้างเงื่อนไขแก้การเข้าถึงตลาดภาคพื้นและสากลสร้างเงื่อนไขสะดวกให้แก้การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการดำรงชีวิตของประชาชนด้วยดีตลอดมาฉะนั้นตลอดระยะ50ปีที่ผ่านมาแห่งการปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศศาสตร์พรรครัฐบาลก็คือกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้ถือเอาเวียกงานการก่อสร้างพื้นฐานโครงร่างเป็นขั้นแห่งเศรษฐกิจโดยเฉพาะแม่นขยายเส้นทางคมนาคมทางบกลงสู่สุนบทเป็นบุริมสิทธิ์ที่1ได้สุ่มใส่พัฒนาพื้นฐานโครงร่างต่างๆให้มีการขยายตัวอย่างบ่หยุดยั้งและมีบาดก้าวขยายตัวแบบก้าวกระโดดเป็นต้นแม่นการสร้างทางด่วนทางรถไฟและบรรดาเส้นทางบกเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การเชื่อมโยงเชื่อมจอดกับภาคพื้นและสากลสร้างเงื่อนไขให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและดำรงชีวิตให้ประชาชนระบบตานางเส้นทางได้รับการพัฒนาได้เหนือหอดใต้เล่านี้เป็นต้นแต่ว่าถึงในใดก็ดีทางฝ่ายกระโดดไปเคียงคู่กับผลงานที่ได้เฮ็ดมาได้นั้นก็ยังมีบางปัญหาจำนวนนึงที่ต้องสืบต่อเอาใจแซ่บปรับปรุงแก้ไขเป็นต้นแม่นมาตรการในการฟื้นฟูบำรุงรักษาซ่อมแปลงสภาพทางหลวงที่ทรุดโทรมเป้เพโดยเฉพาะแม่นเส้นทางในทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การขนส่งยังเฮ็ดบ่ทันได้ดีเท่าที่ควรการสนองงบประมาณจากกองทุนต่างๆโดยเฉพาะจากกองทุนทางยังมีขอบเขตจำกัดหลายย้อนกองทุนทางมีหนี้สินสะสมในหลายปีที่ผ่านมาบ่สามารถตอบสนองกับความเพียงห้องต้องการตัวใช้ตัวจริงมาตรฐานของการก่อสร้างเส้นทางยังต่ำอายุการนำใช้บ่พอเท่าใดปีก็ทรุดโทรมเป้เพการขนส่งสินค้าและแห่ธาตุรถบรรทุกน้ำหนักเกินกำหนดที่อนุญาตเป็นต้นเฮ็ดให้สาเหตุต้นตอที่เฮ็ดให้เส้นทางเป้เพเสียหายทั้งหลวงแห่งชาติที่เป็นทั้งหลวงอาเซียนได้มีการปรับปรุงฟื้นฟูยกระดับก็ตามแต่โดยพื้นฐานก็ยังบ่ทันสมคู่กับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศเฮ็ดให้พายุมีฝนตกหนักเกิดมีภัยพิบัติทั้งส่งผลกระทบต่อของร่างพื้นฐานตามเส้นทางคมนาคมขนส่งทางบกเป้เพเสียหายซึ่งได้ก่อนำใช้งบประมาณมหาศาลเพื่อนำใช้ฟื้นฟูปัวแปลงเครือเส้นทางดังกล่าวให้กลับมาสู่สภาพปกติโดยไวจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานซ่อมแปลงทั้งหลวงแห่งชาติประจำปีเห็นว่าความยุ่งยากซึ่งต้องได้ติดพันกับการอนุญาตอนุญาตอนุมัติรับของงบประมาณกองทุนแห่งชาติบ่มีความคล่องตัวซักซ้าการลงมือเริ่มเฮ็ดเวียกบ่ทันกับฤดูการซ่อมแปลงจึงมีบริมาตรเพิ่มขึ้นเฮ็ดให้งบประมาณที่ขึ้นแผนไว้บ่เพียงพอเกิดมีปัญหาห่างเสียงสังคมการคนล้มโจมตีบิดเบือนความจริงถ้อยทำนองใส่ห้ายป้ายสีของไอที่กำลังปลปักก็คือกลุ่มคนบ่ดีที่หวังมั่งเพื่อทำลายระบอบไม้ของพวกเขาโดยเฉพาะสวยไซส์ซื่อสังคมออนไลน์เป็นต้น Facebook เผยแพร่รูปภาพข้อความแนะนำเสนอภาพถนนหนทางที่บ่ดีเป้เพเปื้อเปื้อเปื้อนเป็นขุมเป็นห้องซึ่งอยู่ในประเทศใดก็มีคือกันเล่านี้เป็นต้นแต่ถึงใดๆก็ตามทางฝ่ายกระทรวงสำหรับแผนพัฒนา5ปีในต่อหน้าจาก2026หา2030จะบรรลุตามจุดประสงค์คาดหมายหรือบ่นั้นคงเขตโยธาธิการขนส่งต้องได้ปฏิบัติตามคำขวัญที่วางไว้เพิ่มทวีพัฒนาโยธาธิการและขนส่งเป็นปลายแหลมมีจุดสุ่มทนทานทันสมัยปลอดภัยเสื่อมโยงเสื่อมจอดและยืนยงให้ปรากฏผลเป็นจริงภายใต้วิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลงจากประเทศที่บ่มีทางออกสู่ทะเลให้กลายเป็นประเทศเสื่อมโยงเสื่อมจอบโดยถือเอาการคมนาคมพลังงานเป็นหัวจักรักแรงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจซึ่งจะต้องได้เอาใจใส่บางปัญหาเส้นว่าสืบต่อซีนำนำพาเวียกการการเมืองแนวคิดในแสยกระดับความรู้ความสามารถทางด้านแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลยกสูงสถิติเป็นเจ้าเคารพและนับถือกฎระเบียบกฎหมายให้แก่พนักงานนำพาคุ้มครองสมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรทุกสหายภายในกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้มีจรรยาบรรณจรรยธรรมมีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพของตนอย่างแท้จริงยกระดับความสามารถให้รับประกันการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานอย่างมีความรับผิดชอบสูงมีผลสำเร็จเป็นอย่างดีประสานสนทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องเอาใจใส่คุ้มครองน้ำหนักรถบรรทุกตามเส้นทางอย่างเข้มงวดสืบต่อบูรณะซ่อมแปลงเส้นทางให้ถูกต้องตามมาตรฐานเทคนิค
มีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศมีความยืนยงและรับประกันต่อความอำนวยความสะดวกในการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติก็คืออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนบรรดาเผ่าในการดำรงชีวิตการขนส่งสินค้าการไปมาหาสู่ซึ่งกันและกันเคียงคู่กันนั้นก็ระดมทุกภาคส่วนต่างๆเป็นเจ้าการมีส่วนร่วมประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาคุ้มครองนำใช้และปรับปรุงเส้นทางทางบกให้ประเทศให้ได้มาตรฐานเอาใจใส่พัฒนาระบบการขนส่งสาธารณะโลจิสติกให้กลายเป็นระบบที่ทันสมัยรวมศูนย์นิติกรรมใดที่ผู้เห็นว่าบ่สอดคล้องก็ฮิบฮ้อนค้นคว้าปรับปรุงให้ทันการเอาใจใส่คุ้มครองการจัดตั้งปฏิบัติผังเมืองและการคุ้มครองสิ่งปลูกสร้างอย่างเข้มงวดเพื่อเฮ็ดให้การพัฒนาตัวเมืองติดพันกับการพัฒนาโครงร่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก้าวไปสู่การสร้างตัวเมืองที่น่าอยู่ทันสมัยและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดไปเคียงคู่กันนั้นก็ต้องสืบต่อนำสายท่าแห่งทุกด้านเพื่อพัฒนาขั้นแห่งการโยธาธิการและขนส่งให้เป็นปลายแหลมย่างเท่จริงซึ่งต้องได้ยกสูงด้านคุณภาพเป็นก๊กโดยให้คำนึงถึงผลได้รับในให้ยาวนานและยืนยงสืบต่อจัดเก็บและรับวิสาการก็คือการติดพันกับขั้นแห่งโยธาธิการขนส่งให้ได้ตามคาดหมายและคุ้มครองรายจ่ายให้ในเหมาะสมตามทิศประหยัดลดพรการฟุ่มเฟือยที่ประจำเป็นฮิปฮอนคุ้นควรนำใช้ระบบทันสมัยเข้าในการจัดเก็บและคุ้มครองด้านการเงินของขั้นแห่งโยธาธิการขนส่งโดยเฉพาะงบประมาณกองทุนทางการจัดเก็บนะครับจากการเก็บค่าผ่านตามมติสุเลขที่10ของรัฐบาลว่าด้วยการเบี่ยงความรับผิดชอบในการจัดตั้งปฏิบัตินโยบายซุกยูส่งเสริมการก่อสร้างและซ่อมแปลงเส้นทางในระยะใหม่ตามมติของสภาแห่งชาติฉบับเลขที่165สพส.ลงวันที่26มิถุนายน2025สมทบกับกระทรวงการเงินในการค้นคว้าแก้ไขหนี้สินที่มีลักษณะคลุมเครือแก้ยาวให้สำเร็จเอาใจใส่กะเกียมความพร้อมในการบูรณะซ่อมแปลงปรับปรุงและฟื้นฟูเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและเป้เพดานยะผ่านมาหลังฤดูฝนให้สืบต่อก้าวเข้าสู่สภาพปกติสั่งรวมแล้วการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเว้ารวมเว้าเฉพาะคงเขตเรียกงานโยธาธิการและขนส่งแม่นเรียกงานจุดสำคัญหนึ่งที่จะสำคัญของพรรครัฐบาลก็คือท้องถิ่นซึ่งตลอดระยะ50ปีผ่านมาในการสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวภายใต้การสิ้นนำพาอันถูกต้องและสลัดซ่องใสของพรรคเฮ็ดให้เวียกงานโยธาที่การขนส่งนับมือนับมิสมหน้าอันใหม่ขึ้นเรื่อยๆเสื่อมันว่าจะมีหลายอันเปลี่ยนแปลงซึ่งคงเขตโยธาที่การขนส่งจะสุ่มใส่พร้อมพากันฮิปฮอนผันขยายเวียกงานโยธาที่การขนส่งโดยเริ่มปฏิบัติแต่หัวทีเพราะเป็นเส้นเลือดที่จะกระตุ้นการพัฒนาให้แก่ประเทศชาติบ่อนใดมีเส้นทางไปฮอดไปถึงบ่อนนั้นแม่นมีการพัฒนาและเจริญรุ่งเรืองสีวิไลเวลาเหลือเพียงแต่6นาทีปลายก็จะถึงเวลา8โมงท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผ่านขยายมาที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าของวันนี้หลายๆท่านนับตั้งแต่มีรายการจากทางอันนี้จากทางมิตรรายการจากพมจันทร์บ่นี่จากพมจันทร์เพิ่นว่าอยู่ทางเมืองกุอยู่ทางเมืองกลึมเสียงแดดแสงแดดมาตั้งแต่เช้าๆอันนี้การแก้วสุวรรณศรีรับฟังเสียงแจ้งดีท้องฟ้าสว่างสวยดีเสียงแดดตั้งแต่เช้าๆเลยรับฟังอยู่ทางเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทร์นี่แล้วก็คำล่าเสียงแจ้งดีอากาศทางเมืองต้นเพิ่งมีฝนตกตอนเช้าๆพร้อมด้วยปันตุกตาปันตุกตานี่เพิ่นว่าท่านสอบแพงคำฮักท่านสอบแพงฟังจากหน่วยงานปักลักหมายชายแดนลาวกัมพูชาแขวงอัตปือเช้ามื้อนี้อยู่บ้านผูเกือฝนตกตั้งแต่เช้าๆเลยอาจารย์บุญมีพิพัฒน์วงศ์พลกว่ารับฟังจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติอันนี้จากคอนบ่นี่รับฟังจากทางเมืองวีรบุรีเสียงแจ้งดีแล้วก็ฟอร์ดเมืองดักจึงฟังแจ้งดีอากาศแจ่มใสดีบุญรองเวียงวันคำว่าบุญรองเวียงวันเวียงวันคำเพิ่นกว่าอยู่ทางบ่อแก้วฝนตกทุกมื้อเลยแล้วก็หยุยสีบุญธรท่านโคศกเสียงแจ้งดีเด้อแล้วก็จังเส้นมหาศีลาสอสมพันธ์รับฟังทุกมื้อเด้ออาจารย์สอบเพกำฮักอัมพรนี่เพิ่นว่าอัมพรรับฟังจากนครหลวงเสียงแจ้งดีแล้วก็เท่าทองตุ้ยมื้อนี้อากาศฟ้าเพื่อเป็นคึมๆอยู่แล้วก็สมหมายสมหมายสิประเสริฐนี่สมหมายสิประเสริฐประกาศว่ารับฟังแล้วก็สมเสริฐจัดรายการได้ดีล่ะถ้าเท่าบุญทวีอยู่ทางเรื่องเส้นทางแต่วังเวียงหากกะสีหลวงพ่อบางเส้นทางเป้เพหลายท่านอาจารย์สอบเพกำฮักทางรายการพวกเขาก็ได้เว้าเนื้อในเกี่ยวกับเรื่องการโยธาออกไปแล้วเนาะก็หวังว่าทางพรรคส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่นก็คงจะเห็นปัญหาและก็ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นและอันนี้จากอุดรเปิ้นว่าฮัลโหลดีเจเพราะว่าจังซั่นขอขอบใจอย่างสูงแล้วก็การแก้วจากอันนี้จากการแก้ว
จากขันแก้วเนาะค่ะขันแก้วผู้รับฟังอยู่ทางเมืองนาแลตอนกลางคืนมีฝนตกบางระยะคำปิ้งสมแพงนี่รับฟังทางเมืองเวียงภูคาเสียงแจ้งดีเช้านี้อากาศแจ้งดีนะกระจากไม้พรไม้พรนี่เพิ่นว่าฟังรายการนี้อยู่ปัจจุบันนี้นะไม้พรไม้พรเพิ่นว่าจากรับฟังจากเสียงขวางรับฟังเป็นประจำเกตแก้วเกตแก้วเพิ่นก็ว่ารับฟังเสียงชัดเจนหลายให้ความฮู้แก่ประชาชน FC ทางเมืองศบเบาได้ว่าจังซั่นแล้วก็สมสุวรรณไซสุวรรณไซนี่เพิ่นว่ารับฟังอยู่ปัจจุบันนี้ถ้าฟังอยู่แล้วก็เพิ่นว่าจาก FC ทางเมืองสุบเบาแล้วก็วันไซเพิ่นว่าถ้าฟังขอให้รายการนี้อยู่กับรายการไปนานๆมีความเจริญเส้นทางดีมีความเจริญแน่นอนพระกวาดจังแซมความคิดความเห็นเนาะและอันนี้ถ้าฟังอยู่ทั้งหลวงพ่อบางเสียงแจ้งดีและทุนใจนี้อยู่ทั้งแขวงอัตปือติดตามรายการเป็นประจำที่สาสนมณีปังกว่าฟังปกติขอบใจจังสูงเดนิสาสามณีเด้อเป็นปิ้นประจำรายการแท้ๆอันนี้ตั้งแต่ใดๆมาทองคูณบัวพามื้อนี้อากาศทางเมืองนานฟ้ามืดคึมๆคือฝนสิตกทางนครเวียงจันทน์เด้เป็นใดๆบ่สะท้อนนครหลวงเวียงจันทน์3 0 0นฝนตกแล้วบ่ฮอดเวลา 7:00 นแสงแดดออกมาและอันนี้จากบุญนิวบ่นี่แล้วก็มีจากกองนกกอกพันน้อย13ฮับฟังอยู่หลายๆท่านแจ้งผลการฮับฟังเป็นยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าของมื้อนี้ปิดท้ายรายการก็ผลงานเพลงนี้ท่านฟังเกลิบนะให้ท่านได้ฟังเพลงปิดท้ายรายการโอ้อันนี้เพิ่นว่าขอจากทางตุลาวงพระจันทร์ออกอากาศให้ได้อาจารย์บดีอาจารย์สอบให้คำฮักบ้านอุดมผลครับฟังเสียงชัดเจนดีเด้อว่าจังซั่นขอขอบใจอย่างสูงเด้อตุลาวงพระจันทร์ปิดท้ายรายการกับเพลงนี้หลังจากนั้นสุขสวัสดิ์สุขสิริในสร้างควบคุมเสียงพร้อมด้วยถาวรวิเศษศรีสอบให้คำฮักผู้ดำเนินรายการขอนำรายการนี้จากท่านผู้ฟังไปเอาไว้พ่อกันไม่มือเศร้าเวลา 7:30 ขอความผาสุกโชคดีสุขสันต์สว่างจงเกิดมีได้ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ้อินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
1: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้3 4ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
0: ว้าว
1: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน3 4ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999ห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยท่านสะดวกสัก VN สุขเสริมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายหาประจำ Passive Income ตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้างสะดวกสักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าถมิดในประเทศลาวหับประกันหลังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไชส์รายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของทานเลยพิเศษหับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
2: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
3: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: โอ้ยบุญมีเอ้ยเดี๋ยวนี้จักเป็นแนวใดบุเบิ่งจอโทรศัพท์น้อยเดียวตามักแห้งแสบตาทั้งเจ็บตานําอีกแหนมหยังก็บ่เห็นเลยเป็นมัวมัว
6: โอ้ยสมชายเอ้ยโตก็จะปล่อยไว้โดนใดอาการแบบนี้ย้อนสายตาเฮาเริ่มเสื่อมสภาพตามอายุแล้วจักหน่อยสิมีอาการตามหลังมาได้เช่นว่าตาต้ออาการตาแห้งคือโตเป็นตอนนี้ล่ะสมชายเฮาสิแนะนําอาหารเสริมเด้อสําหรับบํารุงสายตาอาการแบบนี้ค่อยๆหายไปเองดอก
5: แม่นวะแนะนําแด้อู้บ่ไหวทั้งแสบทั้งเคือง
6: นี่เด้โตซั่วที่ดี iPass ผลิตภัณฑ์บํารุงสายตาสินค้านําเข้ามาจากประเทศเกาหลีที่อุดมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน B1 B2 ลูทีนและสารที่ช่วยให้ตาชุ่มชื้นเหมาะสําหรับคนที่ตาอ่อนเพลียตาซะเมนมีอาการแสบตาตาแห้งและกระตามัวช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงของตาต้อลดจอประสาทตาเสื่อมตามวัยสายตามักอ่อนเพลียและยังเฮ็ดให้ตาซุ่มซื่นอีกด้วย
5: ปาโทมีของดีแนวนี้คือบ่บอกแต่โดนกินมื้อละจักเม็ดบุญมี
6: กินมื้อละ2เม็ดหลังอาหารตอนเช้ากับก่อนนอน1เม็ดหับห้องว่าถ้ากินเป็นประจำสายตาโตดีขึ้นแน่นอน
5: โอ้คักๆๆคันซั่นเฮาสิเฝ้าไปหาซื้อมากินแล้ว
6: ดีอย่าลืมให้ลูกหลานกินน้ำเด้อผู้ใดมักเล่นโทรศัพท์หรือว่าคอมพิวเตอร์หลายๆหันนะ
5: อู้คักแท้กินได้ทั้งหมดครอบครัว
6: เมื่ออายุเพิ่มขึ้น สุขภาพตาก็เริ่มเปลี่ยนเพิ่มความสุ่มซื่นให้กับดวงตาเลือก iPlus วิตามินบำรุงสายตาจากประเทศเกาหลีมีจำหน่ายแล้วย่านขยาทั่วไปหรือโทรสั่งซื้อโดยกงนาที020-2880-8713ได้เลย
1: โครงการดินจัดสรรสะดวกรวยโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยบ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ทำเลดีที่สุดอยู่ใกล้ห้องหมอแม่และเด็กห้องหมอมิตรภาพ150เตียงมหาวิทยาลัยแห่งชาติตลาดห้วยหงและ 7-Eleven เดินทางไปใส่ก็สะดวกสบายพื้นฐานโครงรางครบสุดทางคอนกรีตกว้างถึง7เมตรมีไฟฟ้าน้ำประปาไฟโซลาร์เซลล์เยื่อทางและห้องระบายน้ำอ้อมโครงการดินจัดสรรหมดห่วงเรื่องน้ำท่วมราคาเริ่มต้นเพียงแต่2ล้านปลายกีบต่อตาเม็ดวางดาว 30% บ่มีดอกเบี้ยถึง2ปีหรือถ้าจ่ายสดลดถึง 10% เรื่องใบตาดินบ่ต้องกังวลขั้นตอนที่ยุ่งยากมีทีมงานมืออาชีพของพวกเขาจะดำเนินการแล่นใบตาดินให้ท่านฟรีทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบเฮาโปร่งใสและถูกต้องบ่ว่าท่านจะหาก็เฮ็ดเวียกใหม่เพื่อเริ่มต้นสร้างหากฐานความมั่นคงหรือเป็นนักลงทุนที่อยากจัดสรรเงินทุนให้คุ้มค่าทีมงานที่ปรึกษาด้านการเงินของพวกเขาพร้อมออกแบบแผนการจ่ายเงินให้เหมาะสมกับฐานเพียงแต่ท่านเลือกตอนดินที่ท่านมักที่เหลือให้เป็นหน้าที่ของเขาซื้อดินนำพวกเขาสบายใจทุกอย่างพิเศษสำหรับ10ฐานทะเบียนที่จองเข้ามาเลือกหับไปเลยของแถมกงเตอร์ไฟฟ้าหรือกงเตอร์น้ำเขาจัดการให้เสาหัว40ต้นหรือถ้าทานพร้อมปุกสร้างเฮือนเฮาแถมปูนซีเมนต์ให้3ต้นโอกาสดีๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดโทรและปรึกษาเฮาได้ที่020-5858-5833
7: การปิ้นปัวสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปัวสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปัวอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นสุขเสริญท่านสามารถเข้ารับการปิ้นปัวอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222

0: โอ้โอ้ยเจ็บเจ็บอ้วนยังกับโบได้โอ้โอ้เจ็บทรมานดิ
1: อ้าวสมศักดิ์เป็นอย่างขึ้นมายืนบิดแอลบิดไปบิดมาตามวางๆคือบนังหรือว่ากำลังฝึกวิทยาหยุดอยู่บ
0: ่วิทยาหยุดบ้านตัวที่ลิศดวงกำลังเจ็บดินะโอ้ยตอนนี้ยืนก็เจ็บนั่งก็ทรมานเวลาเข้าห้องน้ำเธอนี่โอ้ยบ่อยากเว้าทรมานน้ำตาจนสิออก
1: โอ้ยที่แท้กับพญาตผมไว้เฮ็ดเวียกโตสิปอให้ทรมานเฮ็ดหยังเฮามีแนวดีสิบ
0: ่
1: คนที่ว่าเคยเป็นแล้วนี่ใส่ได้ผลแท
0: ้โ
1: หนี่เลยเสี่ยวยาเพชรสังฆาตจากข่าวละโอตัวนี้ปัวลิสดวงโดยกงกินแล้วเฮ็ดให้หัวลิสดวงยุบแล้วก็แห้งไป
0: โอ้
1: ลดอาการอักเสบลดอาการเจ็บปวดบวมช่วยเพิ่มการหมุนเวียนของเลือดและกระจายเลือดที่อังให้เซาไว้ขึ้นและที่สำคัญช่วยให้ขับถ่ายสะดวก
0: ปาโทคือมะขักแท้แล้วมันกินยากบ่ต้องมาต้มมะฝนกินมา
1: บ่ต้องต้มให้ยากเพิ่นเฮ็ดเป็นยาเม็ดกินง่ายอุปภาสะดวกเพียงแต่กินเทื่อละ2เม็ดเซาช่วยแรงก่อนอาหารเลือกสมุนไพรคุณภาพต้องขาวละอ้อ
0: โอ้ขักแท้ฉันพักเที่ยงนี้พาเฮาไปซื้อมากินเลยบ่ไหวแล้วอยากนั่งแบบสบายสบายเชียว
1: ยาปล่อยให้ฤทธิ์สะดวกทรมานการใช้ชีวิตของท่านเลือกยาเม็ดเพชรสังฆาตข่าวละออหาซื้อได้แล้วที่ห้านขายยาทั่วไปหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์020 2880 8713ได้เลย

0: น้อย
1: ฮะ
0: ได้ยินว่ายุงเฮียนพวกเฮาสิมีการบริจาคเลือดว่ะ
1: แม่แล้วเด้พอแต่เว้าก็เห็นรถสื่นบริจาคเลือดมาหันเด
0: ้โอ้ข่อยก็อยากบริจาคเลือดอยู่เด้แต่ข่อยย่านเจ็บ
1: บ่เจ็บดอกตามเฮาเคยบริจาคผ่านมาก่อนบริจาคเลือดเพิ่นก็มีแบบฟอร์มสอบถามเด้ตามเงื่อนไขแมนผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปน้ำหนัก45กิโลสุขภาพแข็งแรงบ่เป็นพยาธิและพฤติกรรมเสี่ยงติดพยาธิทางเลือดเช่นพยาธิเอสตับอักเสบและพยาธิกลับมาโรคอื่น
0: ๆโอ้เพิ่นถามแบบนั้นว่ะ
1: แมนแต่ก็มีขอยกเว้นระยะผู้หญิงมีประจำเดือนถือพาและแม่หญิงที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม
0: ่คันสั้นข่อยก็สิไปบริจาคเลือดคือกัน
1: ดีๆไปบริจาคเลือด
2: ร่วมใจบริจาคเลือดเป็นการสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่

0: สบายดีท่านผู้ฟังสบายดีท่านผู้ชม
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพง
0: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการขับขี่ปลอดภัยมาพบกันเป็นประจำทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ

0: วันพฤหัสแฮม13ค่ำเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช2569กงกับวันที่10เดือนกันยา2026ท่ามกลางอากาศมื้อนี้รู้สึกว่าอากาศดีได้ในตอนเช้ามื้อนี
1: ้แดดออกนะโนรีขี่รถมาแล้วเห็นแดดอู้ดีใจว่าซั่นดีใจแทนทุกคนน้ำอีกเพราะว่าการไปการมาการขับรถขับล้างก็สิสะดวกสบายขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันฝนตกมาหลายมื้อเน
0: า
1: ะเครื่องนุ่งของถือต่างๆก็แม่นเปียกชื้นกันไปแบบสักกับบ่แห้งจังซี่นะมื้อนี้แดดออกแล้วทางก็สิอ้าวแห้งแน่ท่านผู้ฟังแต่ว่าเคียงคู่กับนั่นการขับขี่จะอยู่เส้นทางใดจะทางน้อยทางใหญ่ก็ต้องได้ระมัดระวังแล้วก็มีสติในการขับขี่ทุกครั้ง
0: เจ้าเวลาขับขี่รถโดยเฉพาะในยามสมงหิบดอนแบบนี้เนาะขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำกันเติมค่อยไปค่อยมาให้เกียรติซึ่งกันและกันเด้อเพราะว่าสังเกตเห็นตัวจริงในตอนเช้ามื้อนี้โอ้รถแออัดหลายในแต่ละจุดบ่ว่าจะเป็นทั้ง3แยก4แยกต่างๆแต่ว่าเพิ่นก็มีเจ้าหน้าที่ที่ช่วยลงระบายรถประจำอยู่ในจุดนั้นก็ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามการสัญญาณของเจ้าหน้าที่เนาะให้เกียรติซึ่งกันและกันเคียงคู่กันนั้นก็คือขับขี่รถให้ถูกซองทางท่านผู้ฟังโดยเฉพาะท่านใดที่ว่าขับขี่รถจักรรถใหญ่ก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำกันเติมไปมาแล้วใดให้รับประกันได้ถึงความปลอดภัยเคียงคู่กันนั้นให้สังเกตเบิ่งป้ายห้ามป้ายเตือนในแต่ละจุดเนาะที่ว่ามีรายการที่จะจอดรถเพราะว่าในแต่ละจุดบางเส้นทางนี่เพิ่นก็มีป้ายไว้แล้วก็ขอให้ทุกคนนั้นปฏิบัติตามระบบการสัญจร
1: แม่นแล้วเตือนการสัญจรกันแน่ท่านผู้ฟังเพิ่นว่าปัจจุบันนี้หาก็เปิดนำไส้ยังเป็นทางการบ่ดนเพิ่นว่าเด้อแต่ว่าเส้นทางเมืองสังทองหาสนคามแขวงเวียงจันทน์นี่เปเพหนักหลายแล้วหาก็เปิดนำไส้วังหนึ่งนี่เพิ่นว่าเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้เปเพเพิ่นก็ถ่ายรูปลงคักแน่ได้ให้เห็นเกี่ยวกับสภาพเส้นทางที่เป็นคุมเป็นบวกนี่ท่านผู้ฟังกับประชาชนผู้ที่ขับขี่รถเส้นทางนั้นเนาะเส้นทางสังทองนี่นะเมืองสนคามนี่เพิ่นว่าระยะที่มันขึ้นกับเมืองมื่นนี่แหละพนักแข่งวิ่งจันนี่เปเพนักหลายเป็นกลุ่มเลิกหลายจุดเตือนนักสัญจรเตือนผู้ขับขี่ที่มีจุดประสงค์อยากขับขี่ผ่านเส้นทางดังกล่าวให้ระมัดระวังเพื่อความปลอดภัย
0: เจ้า
1: โดยเฉพาะกับการเดินทางตอนกลางคืนมันสิบ่เห็นได้คันเฮาบ่ลึงเฮาบ่เคยเส้นทางดังกล่าว
0: แม่นๆ
1: แต่ว่าเบิ่งสภาพนี่ป้าโทบ่ธรรมดาเด้อกลุ่มเลิกนี่นะท่านผู้ฟังคันว่าตกเทื่อนึงนี่ก็แม่นเสี่ยงแหละคันเป็นรถจักรเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุระมัดระวังอันนี้ก็ฝากเตือนกันสำหรับเส้นทางอยู่ทั้งเมืองสังทองเนาะแล้วก็อุบัติเหตุแน่เวือนวัง
0: จ้า
1: อุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เนาะเมื่อวานนี้วันที่เท่าไหร่ที่9
0: จ้าเมื่อวานนี้วันที่9
1: เวือนเวือนก็เริ่มซับสนเรื่องเวลานะคือกันเลยท่านผู้ฟัง
0: เจ้า
1: เมื่อวานนี้วันที่9มีอุบัติเหตุรถใหญ่ต่ำกับรถจักรแล้วหนีเห็นบอกเกิดขึ้นอีกแล้วเด้อท่านผู้ฟังเลยต่ำแล้วหนีนี่นะจุดเกิดเหตุแมนยูเส้นทางตัดใหม่หนองบึกเมืองสีโคตะบองนครหลวงเวียงจันทน์ทางหน่วยกู้ภัยเพิ่นก็ได้ออกไปเบิ่งจุดเกิดเหตุเนาะก็พบเห็นผู้บาดเจ็บ1คนเป็นเพศชายสื่อเท่าไซอายุ53ปีอยู่บ้านสายลมเมืองจันทบุรีนครหลวงจันทน์
0: เจ้า
1: ซึ่งผู้บาดเจ็บอาการเบื้องต้นก็แมนบาดแผลถลอกตามต้นโตแน่นหน้าเอิกกระทบบ่าไหล่เบื้องขวากู้ภัยก็ได้ปฐมพยาบาลแล้วก็ได้นำส่งไปโรงพยาบาลมิตรภาพ150เตียง
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นเหตุการณ์อุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นต่ำแล้วหนีนี่นะยังมีหลายอยู่ตัวนี้นะท่านผู้ฟังและนอกจากต่ำแล้วหนีก็มีอีก1อุบัติเหตุเกิดขึ้นแมนหลุดล่มเองมือเศร้านี้ต่อมือของมือนี่แหละเน
0: า
1: ะแต่1โมง27นาทีของมือนี่ท่านผู้ฟังกู้ภัยช่วยเหลือคนทุกข์ยากแห่งสปป.ลาวได้รับแจ้งเข้าเบอร์ฉุกเฉิน1623ว่ามีเหตุรถจักรคันล่มเองจุดเกิดเหตุแม่นสะพังหมึกกู้ภัยก็ออกไปเบิ่งตัวจริงเนาะก็เห็นผู้บาดเจ็บ1คนเป็นเพศชายอายุ27ปีอยู่บ้านหนองพญาเมืองไซธานีนครหลวงจันทน์อาการเบื้องต้นก็เป็นค้างแตกบาดถลอกตามแขนขาอันนี้เพิ่นก็ได้มีการปฐมพยาบาลแล้วก็นำส่งไปห้องหมอ150เตียงและยังมีอีกเหตุการณ์นึงกับมื้อนี้ตอนเช้ามืดอีกเมื่อกี้1โมงเนาะ1โมง27นาทีอันนี้เป็น2โมง27นาทีท่านผู้ฟัง
0: เจ้า
1: เกิดอีกเนาะถือว่ากู้ภัยนี่เฮ็ดเวียกเบิดคืนเลยได้นี่นะในการนั้นนะไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุนี่นะจ
0: ุ
1: ดจักต่ำเสาไฟฟ้าตัวนี้นะจุดเกิดเหตุแม่นวงเวียนศรีวิไลกู้ภัยออกไปเบิ่งกับแม่นพบผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ1คนเป็นเพศชายโอ้ทั้ง3กรณีนี่เพศชายหมดเลยได้นี
0: ่
1: กรณีนี้แม่น

0: ดูสาวปีอยู่บ้านขวาหลวงเมืองยาทบุรีนครหลวงจันทร์อาการเบื้องต้นหัวแตกปากแตกคิ้วจีเนาะก็ได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำส่งไปห้องหมอมิตรภาพเช่นเดียวกันเจ้า
1: เจ้า
0: อันนี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งคือใดที่พวกเขาเอามานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับฟัง
1: เจ้า
0: เห็นบอกว่าทุกการขับขี่ต้องได้ระมัดระวังบอกว่าจะเป็นขับรถล้มเองขับรถไปตามนั่นตามนี่แล้วก็บอกเป็นเฉพาะแต่ว่าผู้ขับขี่รถจักรผู้ขับขี่รถใหญ่ก็คือกัน
1: เจ้าอันนี้ก็เป็นการรายงานเฉพาะแต่หน่วยกู้ภัย1623
0: นี่แหละ
1: ยังหน่วยงานอื่นๆอีกบ่ว่าจะเป็นทางหน่วยงานทาง1625 1628แด1624แด
0: อ
1: ันนี้รายรวมแต่เฉพาะ1623ที่ว่าเพิ่นได้ออกเหตุตัวจริงเพียงแต่มื้อเดียวอุบัติเหตุนี่ก็ถือว่าไล่เลี้ยงกันเลย
0: แม่นแล้ว
1: ฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนมีสติน้ำขันเติมในการเดินทางใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะผู้ที่ขับขี่รถจักรนี่แหละพวกเขาเป็นห่วงในยามกลางค่ำกลางคืนก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังน้ำกันคอยไปคอยมาเด้อท่านผู้ฟังในยามขี่รถกลางคืนนี่โดยเฉพาะผู้ใดที่ว่ายังประมาทยังถือเป๋านำไส้ความไม้เกินขอบเขตขมาขมั่งมานี่บางคนนี่ครับขี่รถบ่ลึ่งเส้นทางก็มีได
0: ้
1: หรือว่าจะเป็นทางคบทางแยกนี่ถ้าถามว่าเฮาบ่ยุดบ่รอให้กันนี่นะมักจะเกิดเหตุก็อยากให้ทุกคนมีสติน้ำกันขึ้นเติม
0: แม่แล้วและอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เจ้าหน้าที่คือทานพันธุอมพรพันทรงมาให้รายการขับขี่ปลอดภัยทุกมือท่านผู้ฟังถ้าหากว่ามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะหรือว่าอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นอุบัติเหตุเกิดขึ้นในวันที่8นะเพิ่นกระทรงมาเพิ่นสั่งรวมและเพิ่นกระทรงเข้ามาให้ในรายการของพวกเขา
1: เจ้า
0: คือรถตู้ต่ำกับรถจิปปาโดอยู่เส้นทางบึงทาดหลวงรถเปเพเล็กหน่อย2คันแต่ว่ากรณีนี้มันประกันภัยไฟหนึ่งอะนะเพื่อนรับผิดชอบแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: แล้วก็อีกเขตหนึ่งก็แมนเกิดขึ้นตอน 11:30 นาทีรถจักรเว็บไปต่ำกับรถกิ่งอยู่ไฟแดงบ้านดุงรถเปเพเล็กหน่อยทั้งสองคันเนาะผู้ขับขี่ก็ได้หับบาดเจ็บเล็กหน่อยหนึ่งคนทั้งสองฝ่ายก็ตกลงกันเองเห็นบอกอันนี้จะเป็นอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นเฮาลองมาคืนบางว่าอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นและกรณีที่ว่าเพิ่นตกลงกันเองได้เพิ่นก็บ่ได้เอาเข้าอยู่ในอันน่ะสำนวนเนาะ
1: แม่น
0: เวลาที่ว่าเพิ่นสรุปอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาหั่นน่ะบางเทื่อมันก็บ่นอนอยู่หั่นแต่ว่าบางเทื่อมันหลายกว่าท่าน
1: แม่น
0: มันมีหลายกว่าท่านท่าน
1: จะฟังมีเหตุการณ์ที่ว่าเกิดขึ้นหลายๆเนาะเพราะว่าทางเคยสัมภาษณ์ทางพันโทอัมพรเพิ่นก็แจ้งเนาะว่ามีรายการที่ได้ว่าเห็นเหตุการณ์ตัวจริงก็ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายแต่ว่าเป็นอย่างตามการรายงานของเบิ่งเจ้าหน้าที่บางเทื่อนี่ตัวเลขยังลดลงเน
0: ื่
1: องจากว่าเหตุที่ว่าเกิดขึ้นบางทีคู่กรณีนี่ก็สามารถใกล้เคียงกันได้
0: นั่นแหละเจ้า
1: ตอนทั้งทีมงานและการขับขี่ปลอดภัยมื้อนี้พวกเฮาก็ได้นัดสัมภาษณ์ทางพันโททองเลืองวงจันดีหัวหน้ากองห้อยจราจรเมืองศรีโคตบองตอนนี้ทีมงานประสานหาทางพันโททองเลืองแล้วเนาะสบายดี
2: เจ้าสบายดี
1: เจ้าสบายดีตอนเช้าเนาะต้องขอขอบใจท่านที่เข้าร่วมรายการขับขี่ปลอดภัยก่อนอื่นอยากให้ท่านรายงานสภาพการสัญจรโดยรวมเนาะอยู่ในขอบเขตเมืองศรีโคตบองตอนเช้านี้เป็นขึ้นได้ใดได้ทัน
2: เจ้าคือว่าสภาพการสัญจรโดยรวมแล้วของเมืองศรีโคตรในระยะช่วงนี้ก็ถือว่าก็เป็นช่วงเปิดโรงเรียนใหม่แล้วเนาะฉะนั้นก็ถือว่าหลายเส้นทางก็มีความสับสนพอสมควรในโมงเร่งด่วนโดยเฉพาะก็เป็นเส้นทางสุพรรณวงศ์นับตั้งแต่นาเล่าถึงฮอดเปลี่ยนการหมดเลยเนาะตอนเช้าแล้วก็เส้นทางเต2เส้นทางสุพรรณวงศ์ก็เห็นว่าก็มีความสับสนพอสมควรตอนเช้าตอนแรงกับเส้นกันเนาะตอนแรงกับเส้นทางสุพรรณวงศ์นั้นนับตั้งแต่หมดเลยเมืองจันทบุรีที่หอมลงมหาน่ะไปแดงเดินดินหาสีใครนี้แต่ถือว่ายังมีความสับสนก็เนื่องจากว่าเส้นทางกับมันกับมีเส้นทางเดียวเลยเนาะการสัญจรกับถือว่าจะสับสนตอนแรงช่วงแรงนะ
0: จ้า
2: แต่ว่าให้น้องเขาก็ได้เอาใจใส่ติดตามระบายการสัญจรเท่านั้นในวงเวียนด่วนแต่ละจุดมันดับพร้อมเจ้า
0: เจ้าและคือตอนช่วงระยะตอนเช้านี่นะท่านที่รถมันแออัดนี่มันเริ่มแต่จากโมงหาจากโมงที่ยังแออัดหลายๆนี่นะท่าน
2: เจ้าช่วงที่มันแออัดโมงเร่งด่วนนี่ก็คือว่านับตั้งแต่7โมงขึ้นเมื่อหาประมาณ8โมง8โมงครึ่ง
0: เจ้าหมายความว่าไผที่อยากหลีกเลี่ยงชั่วโมงนี้นี่ก็ต้องเอามาแต่เช้าเนาะคันบ่เช้าก็ต้องเป็นสวยเนาะท่านเนาะเพื่อจะรถมันจะบ่ติดหลาย
2: โดย
0: เจ้าและเนี่ยคือทานว่าเมื่อกี้นี่ว่าปัจจุบันนี้โรงเรียนหลายๆบอน เข้าเปิดซกเฮียนแล้วฮะนะและคือทางเจ้าหน้าที่อยู่ทางเมืองสีโคดเท่านี้มีจุดใดบ่ที่ได้ไปซวยระบายรถอยู่บอนที่มีหงเฮียนฮะนะท่าน
2: เจ้าก็คือว่าก็มีอยู่นอนในวงเล่นด่วนนี่เอากำลังเฮาช่วยจุดหงเฮียนนั่นอันที่หนึ่งหงเฮียนนั่นนะมอปลายอันนั้นสีใครนี้ตัวที่สองลาลาหงเฮียนนั่นนะมอปลายอันนั้นนาแห่ฮัน
1: เจ้า
2: เจ้าก็ได้ช่วยในวงเล่นด่วนนั่นแหละต
0: ั
2: วนี้ให้น้องเ
0: ราและอีกจุดหนึ่งอยู่บนสนพลอยู่ลักเจ็ดก็ได้ไปเห็นบอทานตัวนั้นเพราะหู้ซึกว่าก่ายมาทางนั้นจุดนั้นนี่ค่อนข้างอยากหลายอีหลีอยากติดหลาย
2: โดยตัวนี้ก็กำลังเฮาก็ได้เอาลงคือกันเจ้าแต่ละปีลงทุกมือเลย
0: เจ้าเจ้าเพราะว่าคือมือก่อนนี่เนาะท่านผู้ฟังเพิ่งกระโทรมาว่าส่วนใหญ่เป็นรถหนีมักจะติดอยู่บนไฟแดงกันหู้หมอปตานะฮะเนาะเขตนั้นกัดค่อนข้างกันติดหลายแล้วก็ลามาฮอดไฟแดงเดินบินเป็นบอทาน
2: โดยมันนานาติดเจ้าเฮียนสนับคนคนว่ามีฝนตกใครก็อยากเอารถใหญ่มาแล้วก็รถมันก็ติดแต่เป็นอันเจ้าเฮียนสนับคนฮอดพวกแหละน่าเล่าพวกแหละตอนเช้าล่ะเจ้าม
0: ัน
2: ก็มีการสัญจรซักซ่าในการหนีตีนก็ได้ในโมงเร่งด่วนเจ้า
0: และคือเจ้าหน้าที่เขาไปปฏิบัติหน้าที่หรือว่าไปช่วยระบายรถนี่นะส่วนใหญ่เขาพบพ่อปัญหาใดกับผู้ขับขี่บอกกับเจ้าฟังบอกหรือว่ากับเจ้าปฏิบัติตามสัญญาณของเจ้าหน้าที่บอกส่วนใหญ่เนี่ยท่าน
2: เจ้าตัวนี้ก็ส่วนหลายก็เป็นทางนักขับขี่ก็ได้ปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่จัดงานจราจรเนาะเจ้าหน้าที่เขาระบายไปก็จะได้ไปเจ้าหน้าที่สั่งหยุดจนก็ได้หยุดนั่นแหละ ก็คือว่านักขับขี่ก็ได้เอาใจใส่ในตัวนี
0: ้กันยังใครเนี่ยนะขอบูดื้อนะท่านเนาะเพราะว่าบางจุดบางบ่อนี้นักขับขี่นี่คนไทยจะดื้อหน่อยนึงเจ้าแล้วว่าเรื่องอุบัติเหตุได้ทานเป็นอะไรในระยะที่ผ่านมานี่
2: เจ้าสภาพอุบัติเหตุในหนึ่งที่ผ่านมานี้มันก็มีอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่กับคู่กรณีสามารถมันก็สามารถตกลงกันได้นะเนาะบ่ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินมันก็เกิด 3-4 เรื่องเนาะในหนึ่งที่ผ่านมา
0: เจ้า
2: ด้วย
0: ก็ถือว่าบ่หลายปานใดเนาะอยู่ทางเมืองสีโคดเนาะท่านเนาะตัวนี้เนาะ
2: ด้วย
0: เจ้าและอยากถามทานอีกเรื่องนึงเพราะว่าในอันน่ะระยะที่ผ่านมาที่ทางโยธาธิการและขนส่งเนาะเพิ่นแจ้งออกมาเรื่องเกี่ยวกับการปิดบ่อดินในระยะฤดูฝนนี่นะเมืองสีโคดเฮานี่ภาคส่วนต่างๆก็เจ้าปฏิบัติบ่ตัวนี้ท่านหรือว่ายังเห็นการขนอยู
2: ่เจ้าตัวนี้ก็ถือว่ายิงใกล้การแจ้งการของนะครับแหล่งโยธาเราแต่ละปีอะไรมันจะมีปิดบ่อถือว่าการบรรดารถนะบรรทุกหินทรายบ่หรือว่าแก้ดินแดงนี่ส่วนใหญ่มันก็ได้ยุบแหละปฏิบัติตามคำสั่งของนะแจ้งการของเจ้าของนั้นก
0: ับ
2: เจ้าหน้าที่เรากับบางจุดก็ได้สกัดรถบรรทุกที่แก้เครื่องละเมิดมุ่งการท่านกับช่วงนี้ก็ถือว่ามันก็บ่ค่อยมีเจ้าตรงนี้นะ
0: โอ้แสดงว่ารถบรรทุกนี่ก็ลดลงบรรทานที่ว่าเพิ่นสัญจรหรือว่านั่นขี่มาตอนมงอันนี้ฮีบด่วนอย่างซี่นะมงที่เพิ่นกำหนดลดพรลง
2: เลยเจ้าแม่นแหละเจ้าหน้าที่เราก็ได้เตือนได้แจ้งการกระแจ้งทางสื่อเพิ่นก็นักขับขี่ส่วนใหญ่ก็ให้ความร่วมมือบรรดาอาณาห้างบริษัทเพิ่นก็ได้ปฏิบัติแหละเจ้า
0: คืออยู่ทั้งเขตเมืองสีโคดเท่านี้กรณีว่ามีรถบรรทุกมานี่เพิ่นได้กำหนดจุดที่ว่าให้รถบรรทุกจอดรอท่าบ
2: ่ก็มีโดยก็มีเลยเพราะว่าเมืองสีโคดนี่จุดที่นึงเมื่อถือว่าทางอาณาหนองดาเพิ่นจะยุบอยู่เพิ่นมีป้ายห้ามเล่นโมงการตอนเช้า7โมงหา8โมงครึ่งต้นสวย12หา13โมงตอนแรงกะ16หา18โมงอยู่หนองดาจ
1: ุ
2: ด1จุดที่2ก็คืออยู่นะเป็นคำจำปาจุดที่3ก็คือว่าอยู่นะสี่แยกไฟแดงทางด่วนนั้นบ
0: ่
2: ให้เข้ามาทางหนองแตงจุดที่4ก็อยู่หนองพญาถือว่ามีหลายจุดอยู่เมืองสีโคดเนาะสกัดรถบรรทุกห้ามรถบรรทุกแล่นวงการเข้ามาในนี้เมืองพวกเขาเนาะ
0: เจ้าถือว่าแต่ละจุดนี่ก็มีเจ้าหน้าที่เพิ่นติดตามนะท่านเนาะตัวนี้เนาะ
2: เจ้า
0: แ
2: ม่น
0: เจ้าและว่าเรื่องเกี่ยวกับอ่ะนะเวียกงานในการโฆษณาตื่มแน่ท่านอยู่ทางเมืองสีโคดเท่านี้นะคือปัจจุบันนี้แห่งว่าเป็นระยะของการไขซุกเฮียนใหม่ทางเมืองสีโคดเฮาได้มีแผนที่จะลงไปโฆษณาเรื่องเกี่ยวกับการลดพรอุบัติเหตุบ่เรือความปลอดภัยในการขับขี่นี่บ่ท่าน
2: เจ้าในระยะผ่านมาก็มีทุกปีในระยะนี้ก็พวกเฮากำลังก้าเกียม ขึ้นแผ่นเสนอทางคันทึงแต่ว่าจะได้ลงตามโรงเรียนสำนักงานโครงการอนาของเมืองศรีโคตรของเราโดยสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องและเนาะได้ลงทุกปีเจ้าและนอกจากนั้นก็คือว่าคันว่าฝนกระทบมันเป็นให้น้องเขาก็ได้ระบายหรือได้โฆษณาอยู่นะสามแยกสี่แยกเตือนให้นักขี่ปฏิบัติกฎระเบียบจราจรนั่นแหละเจ้า
0: เจ้าก็จะเป็นปกติเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าสำหรับเรื่องงานการจัดสรรความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยบ่ว่าจะเป็นเรื่องการจอดรถหรือว่าปัญหาเรื่องการขายเครื่องตามแคมทางทางเมืองศรีโคตรพวกเขากันยังสืบต่อปกติหรือบ่ทัน
2: เจ้าแต่ว่าในระยะผ่านมาในเมืองศรีโคตรของเราเรื่องงานจัดสรรความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยนี่มันก็มีหน่วยเฉพาะกิจของเมือง
1: เจ้า
2: อาจจะมีหลายภาคส่วนเข้าร่วมแล้วก็เกี่ยวกับการขายเครื่องซ่าซ้ายการจอดรถซ่าซ้ายกองหินกองทรายที่บ่เป็นระเบียบเรียบร้อยหั่นแต่ว่าทางเมืองพวกเขาก็ได้เฮ็ดและเจ้าเป็นประจำตัวนี้ในงานจัดระเบียบ
0: เจ้าแต่ว่าสังคมเพิ่นก็ย่องยอได้ทางเมืองศรีโคตรเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติไปจัดสรรความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยนี่เพิ่นว่าอยากค่อนข้างเฮ็ดเป็นปกติเนาะทางเมืองศรีโคตรเฮาเจ้าแล้วอีกปัญหานึงทางอีกเส้นทางนึงที่อยากถามคือทางแคมของแต่เก้าเลี้ยวไปนี่นะปัจจุบันนี่ผู้ที่ละเมิดการขับขี่เส้นทางนั้นยังมีหลายบ่ท่านแล้วเจ้าหน้าที่เฮาได้ไปอ่ะนะประจําการอยู่เส้นทางนั้นบ
2: ่เจ้าก็คือว่าในระยะผ่านมาก็คือปัจจุบันนี้ทางอนาเมืองพวกเฮาเฉพาะเส้นทางแคมของหั่นนับตั้งแต่อนาประปาเกาเลียวจนถึงสามแยกปากประสาทหั่นมันเป็นทางทูเวย์เนาะคือว่าอนาเส้นทางมันนี่จะลงเลยวันเวย์ โอเดไลท
0: ์นั่นแหละวันเวย์เจ้า
2: วันเวย์เนาะคือว่าไอ้น้องเฮาก็ได้ลงสกัดนั่นแหละทิศ1 2 3ครั้งคันว่าเห็นไอ้น้องเขาลงแล้วคือว่านักขับขี่กับบ่ตัวเห็นมาแหละเนาะเป็นนักประชาบอกกันบ่เนาะนั่นเพื่อว่าอันน่ะไอ้น้องเขาหันมันเพื่อจะเห็นกันกักคือสาวผมครั้งที่2ก็ได้ปฏิบัติระเบียบกับเอกสารเข้ามาที่ปรับใหม่ตามระเบียบ
1: เจ้า
2: ก็ได้ลงเจ้าตัวนี้นะ
0: เจ้าแสดงว่านักขับขี่นี่มีสัญญาณดีเนาะเวลาที่ว่าเจ้าหน้าที่ประจำการนี่ค่อนข้าง
1: ทันสมัย
0: ด
1: ี
0: นะคะเนาะ
2: เจ้า
0: เจ้าแล้วมาเว้าเรื่องเกี่ยวกับผู้ขับขี่รถจักรแน่คือเฮาได้สังเกตบ่ว่าผู้ที่ขับขี่รถจักรการปฏิบัติระเบียบโดยเฉพาะการใส่หมวกกันกระทบอีหยังต่างๆนี่เขาเฮ็ดได้ดีบ่อยู่เขตอันเมืองศรีโคตรเฮาท่าน
2: เจ้าโดยรวมแล้วก็แสดงความสมเชยนำต่อผู้ที่ปฏิบัติระเบียบได้ดีเนาะแต่ยังจำนวนหนึ่งที่ยังบ่ปฏิบัติระเบียบได้ดีบ่ใส่หมวกทั้งผู้ขับทั้งผู้ซ้อนนั่นแหละเจ้าหน้าที่กวดการหรือว่าตั้งด่านเห็นก็ได้เอิ้นมาศึกษาผมก้าวเกือนนั่นแหละให้แห่งคนนั้นปฏิบัติระเบียบเจ้าเห็นพบเห็นอยู่เจ้าจำนวนน้อยหนึ่ง
0: เจ้าอันนี้ก็คือการน้องหมวกกันกระทบสายตาเวลาเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจิ้งจอดแล้วก็ใส่เป็นบ่ทันเพราะว่าสังเกตเห็นมักเป็นแล้วนั่นนะท่านเน
2: า
0: ะเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วจึงย่านนะนะแต่ว่าบ่ย่านในการเกิดอุบัติเหตุเจ้า
1: ท้ายนี้ก็อย่างให้ทั้งท่านพันโททองเลืองฝากเติมเนาะผู้ที่ว่าเดินทางใส่รถใส่ถนนร่วมกันบ่เฉพาะแต่นครหลวงเวียงจันทน์ทางต่างแขวงแดนไปมาแล้วได้ให้มีความปลอดภัยให้ท่านฝากเติม
2: เจ้าคือว่าข้าพเจ้าก็คือว่าอยากเรียกร้องมายังบรรดาท่านนะครับที่ผู้ที่ใส่รถใส่ถนนนั้นให้เอาใจใส่ปฏิบัติระเบียบจราจรอย่างเข้มงวดนะเราค่อยไปค่อยมาให้ชิดให้เกียรติซึ่งกันและกันเพื่อเลี่ยงปัญหาอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นให้แก่กับพวกท่านนอกจากนั้นอยากให้เพื่อให้ให้บ้านเมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยดีเลยอยากฝากเตือนประชาชนนะครับขี่ได้แค่ที่ว่าขับขี่ละเมิดกฎจราจรนั่นเนาะอันนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่พวกเราก็ได้ปรับใหม่ระเบียบแล้วเนาะตามระเบียบที่ท่านได้ละเมิดเนาะตัวนี้
1: เจ้า
2: จะฝากให้ประธานนั้นเจ้า
1: ก็ต้องขอขอบใจทางพันโททองเลืองวงจันดีหัวหน้ากองห้อยจราจรเมืองศรีโคตรป๋องที่ได้เข้าร่วมรายการและการได้รายงานละเอียดพอสมควรเนาะขอบใจหลายๆท่าน
0: เจ้าโอกาสหน้า
2: เชิญ
0: ท่
2: านใหม่เจ้า
1: ขอบใจหลาย
0: เอาก็เป็นข้อมูลอยู่ทางเมืองศรีโคตรในการปฏิบัติหน้าที่
1: เจ้า
0: ของเจ้าหน้าที่ก็ถือว่าเพิ่นก็มีการประจำการแล้วก็ขอส่งเสยเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนแถละโดยเฉพาะเป็นย้ำฝนแบบซีนาเวิร์นวังเห็นสังเกตเนาะฝนปานใดถ้าจุดใดที่ว่ารถมันแออัดรถมันติดเพ พิ่นก็ตากฝนระบายได
1: ้แม่น
0: อันนี้มีก็น่าเห็นใจทางเจ้าหน้าที่ว่าด้วยความรับผิดชอบด้วยความที่เพิ่นต้องได้ช่วยสังคมในการระบายรถดังนั้นไทยเฮาเจ้าข่อยที่ว่าขับรถขับล้างนี่นะเห็นเจ้าหน้าที่ที่เพิ่นปฏิบัติหน้าที่อยู
1: ่
0: ระบายรถอยู่ให้เฮ็ดตามเพิ่นแน่เวลาเพิ่นบอกหรือว่าเพิ่นสัญญาณเตือนอีหยังต่างๆค่ะนะค
1: ือ
0: เจ้าหน้าที่หลายทานเพิ่นก็ว่าแล้วเนาะเวลาที่ว่าอยู่วงเวียนเจ้าหน้าที่เพิ่นระบายซวยอยู่แต่ว่าผู้นี้ก็แย่ผู้นั้นก็แย่วันนี้แย่กันไปหลายเจ้าหน้าที่ก็บ่จักสิจะระบายได้เพราะว่ามันบ่มีทางออก
1: แม่น
0: คิดกันอยู่หั่นแหละ
1: เจ้าเพราะว่าก็คิดเห็นใจทั้งเบื้องเจ้าหน้าที่นำนอกที่ว่าเพิ่นไปยืนอยู่จุดนั้นหลายคนที่ว่าเห็นบางคนนี่ก็ทายลงพันทางสื่อออนไลน์ได
0: ้
1: โดยเฉพาะมื้อที่ฝนตกในผ่านมานะมื้อที่ผ่านมานะเห็นเจ้าหน้าที่เพิ่นยืนอยู่ทางจุดไฟแดงสี่แยกสามแยกต่างๆที่โอ้ยืนระบายรถในจุดนั้นก็เพื่อให้ลดพรความแออัดแล้วก็เบื้องผู้ขับขี่เองก็ตื่นตัวเป็นเจ้าการน้ำกันเติมนะปฏิบัติตามกันของปฏิบัติตามการสัญญาณของเจ้าหน้าที่เนาะให้การห่วมมือซึ่งกันและกันนั่นแหละบ่แม่นว่าเจ้าหน้าที่เพิ่นสร้างให้หยุดแล้วก็ยังม่นยังนิ่งแย่กันไปจังซี่มันบ่ได้มันจะเฮ็ดให้เกิดความสับสนต้องคิดเห็นใจซึ่งกันและกันคิดเห็นเฮานั่งอยู่ในรถนี่เฮายังสบายได้มนุรีแต่ว่าเบื้องเจ้าหน้าที่เพิ่นยืนตากฝนอยู่หั่น
0: ตากฝนตากแดดระบางมื้อก็ได้เอ้าท่านผู้ฟังให้เอาใจเอาอันน่ะเอาใจเพิ่นว่าใส่ใจต
1: ั
0: วนะตอนนี้เนาะพักกันก่อนจักหน่อยจึงกลับคืนมาเข้าสู่รายการของเฮาตื่นอีก
3: เอาย้ำขอมาพี่ไว้จึงได้ยินดีไว้
4: เอาสบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านที่เคารพรักทั้งหลายมื้อนี้เฮามาเต้าโฮมกันนอกจากจะเผยแพร่เวียกงานป้องกันเวียกงานต้านไข้เลือดออกแล้วทางบ้านยังมีเวียกงานบริจาคเลือดมาเว้าสู่กันฟังตื่นเด้คือเมื่อวานนี้นายบ้านนี่ได้ไปสถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดที่หลายคนรู้จักกันแล้วเพื่อรับเลือดใส่พี่น้องที่ผ่าตัดอยู่โรงหมอท่านหมอศูนย์บริจาคเลือดเว้าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้ศูนย์เลือดแห่งชาติขาดแคลนเลือดบ่มีเลือดเพียงพอที่จะตอบสนองให้กับพี่น้องคนเจ็บได้ดังนั้นแลก็ขอให้ทั่วสังคมลาวนี่จงร่วมกันบริจาคเลือดเป็นต้นหญิงชายผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปน้ำหนัก45กิโลขึ้นเมื่อสุขภาพแข็งแรงบริจาคเลือดได้โลด
3: นี่ในบ้านเขาถามเด้ผู้ชายปีนึงบริจาคเลือดได้จากข้างและผู้หญิงได้จากข้างในบ้าน
4: โอ้ท่านหมอบอกว่าผู้ชายบริจาคเลือดปีหนึ่งสี่ครั้งหมายเข้ามาทุกสามเดือนได้บริจาคเลือดได้ครั้งหนึ่งส่วนผู้หญิงปีหนึ่งได้สามครั้งทุกสี่เดือนได้แม่นบริจาคเลือดได้เธอหนึ่งเด้อเอาก็อย่าลืมช่วยกันบอกลูกบอกหลานเจ้าคอยตื่มเด้อหรือว่าบ่เข้าใจอันใดก็สามารถสอบถามไปที่สถาบันเลือดแห่งชาติก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-892 021-212-892

0: สบายดีปทุมเป็นจังได้ได้ขายเครื่องดีอยู่บ
1: ่มื้อนี้ข่อยได้ขายผักหลายๆยกกระตาผักย่างเลาะไปเลาะมาทั่วตลาดแขนขาเอวกล้ามซีนบ่ปวดเลยเพราะข่อยแข็งแรงแน่นี่นะ
0: อย่ามาตัวปทุมที่บ่ปวดหั่นข่อยเห็นป้ารับติดเพชรเอโกติกแม่นบ่เพชรใหญ่ๆเห็นมีกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นติดแล้วเย็นเย็นคลายปวดได้ดนแม่นบ่ปทุม
1: โอ้ยจังแม่นฮู้ทันอีกมันดีแท้ตัวติดปุ๊บเย็นสบายสดชื่นหอมกินสมุนไพรบรรเทาอาการปวดติดแน่นจนลืมปวดไปเลย
2: บ่ว่าจะใช้ให้งานหนักเป็นประจำหรือนั่งดนๆถ้าปวดตนโตแบบปทุมต้องมีเอโกติดพลาสเตอร์บรรเทาอาการปวดสินค้าขายดีเอโกติดแผ่นติดบรรเทาปวดกุ้งขา1ซองมี5แผ่นนำเข้าจากไต้หวันจำหน่ายโดยบริษัทปารมีการยาเอโกติดติดง่ายหายปวดหาซื้อได้แล้วมื้อนี้ที่ห้างขายยาทั่วประเทศห้างสะดวกซื้อ Skymart Besco และเจฟฟี่ทุกสาขาสนใจโทร020-2880-8713เอโกติดเอโกติดติดง่ายหายปวด
3: ขณะนี้ท่านพวมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยที่พวมออกอากาศสดทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาลาว
4: เจ้ามีรายการทันใดทีติดตามรับฟังรายการพวกเราอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะถ้าว่าอยากประกอบส่วนผ่านทางรายการก็สามารถมีส่วนร่วมได้โทรมาที่เบอร์หมาย0305787052และอีกหนึ่งช่องทางก็คือการเขียนขอความสั่นเนาะผ่านทาง Facebook สามารถประกอบคำคิดคำเห็นได้ผ่านทางเพจไลฟ์สดอยู่หรือว่าท่านใดที่อยากส่งเป็นรูปภาพวิดีโอที่ว่าพบเห็นตัวจริงในการสัญจรจุดใดที่ยังพบความยากจุดใดที่ยังบ่ทันได้รับการแก้ไขเนาะก็สามารถแจ้งเข้าสู่ทั้งเพจรายการขับขี่ปลอดภัยได้
3: เจ้าแม่นแล้วเอาท่านผู้ฟังในระยะที่2นี่พวกเฮากันยังมีนัดสัมภาษณ์ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตื่มคือเมื่อวานนี้ได้แจ้งไปแล้วธรรมดาหนักเมื่อวานนี้เนาะแต่เนื่องจากว่าเพิ่นติดภารกิจด่วนก็เลยบ่ทันได้เข้าในรายการของพวกเฮาก
4: ็
3: คือทางเจ้าหน้าที่อยู่เมือง
4: จันทบุรีทางพันโทวงสุขใจวงสราสิทธิ์เนาะเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้เพิ่นก็ติดภารกิจในมนุรีมื้อนี้ทีมงานของเฮาก็ได้ประสานหาแล้วเนาะตอนนี้กำลังอยู่ในสายแล้วตอนนี้พันโทวงสุขใจอยู่ในสายแล้วสบายดีฮัลโหลสบายดี
5: ก็สบายดี
3: เจ้าก่อนอื่นก็ต้องขอขอบใจท่านหลายๆที่ว่าสละเวลาเข้าห่วมในรายการขับขี่ปลอดภัยบ่แน่ใจว่าท่านได้เปิดวิทยุเคียงคู่กับการใช้โทรศัพท์บ่ท่านตอนนี้ฮัลโหล
5: แล้วมอนแล้ว
3: โอเคครับแต่พอมันจะฮ้อนกับ
4: หาฟังผ่านทางโทรศัพท์สัญญาณจึงสัจจีเจ้า
3: เอาพวกเขาเข้าประเด็นปัญหากันเลยท่านอยากให้ท่านรายงานเกี่ยวกับสภาพการสัญจรอยู่ทั้งเมืองจันทบุรีเฮาแน่ว่ามื้อนี้เป็นเท่าไหร่ท่าน
5: สภาพการสัญจรอยู่เมืองจันทบุรีของเฮาปัจจุบันก็คือการสัญจรก็คือว่าค่อนข้างซับซ้อนหน่อยนึงโดยเฉพาะแม่นแต่เส้นปล่อยคงมาฮอดตะชิ้น
4: เจ้า
5: เวลาลําบากมีความซับซ้อนในช่วงเวลาเข้าการแล้วก็ตั้งแต่ไฟแดงสีเหลืองจนมาฮอดอันตรงกันข้ามไฟแดงตรงกันข้ามก็ถือว่าเห็นว่ามีความสับสนอันนี้โดยรวมเพราะมันแหละมันแต่ละวันเป็นลักษณะเป็นแนวนั้น
3: เจ้าลักๆที่เป็น2เส้นนี้เนาะที่ว่าค่อนข้างแออัดมันบ่ทัน
5: มันแออัดกว่าหมู่ละ2เส้นตัวนี้น่ะ
3: อ
5: ันที่ว่ามีความแออัดหลาย
3: เจ้า
5: ส่วนอื่นก็เป็นปัญหาสมองห้องแออัดอยู่แต่ก็เป็นปัญหาสมอง
3: เจ้า
5: แต่มีหลายจุดเฉพาะเมืองเฮาหลายจุด
3: เจ้าแต่ว่าแต่ละจุดที่ว่ามีความแออัดนี่แม่นเจ้าหน้าที่เฮาได้ประจําในการช่วยระบายรถอยู่เป็นบ่ทัน
5: แม่นแต่ละจุดคือว่ามีการบรรจุกําลังใส่จุดละคน2คนไปกันแหละตามทางแห่งของกําลังเฮา
3: เจ้า
5: ทั้งตัวบริษัท
3: อ๋อเจ้าทั้งตอนเช้าตอนแรงเลยเป็นบ่ทันที่ทางเจ้าหน้าที
5: ่แม่นทั้งเจ้าทั้งแรงคือว่าป้าบ่ได้ในช่วงเปิดสุเวียนใหม่มานี่น่ะ
3: เจ้า
5: คือได้มีฝนตกเลยแห้งอัตคัดกว่าเก่าครับแห้งหลาย
4: เจ้า
3: แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ได้
5: ฝนตัวเจ้าหน้าที่ของบ่ได้ป้าเลยล่ะ
3: เจ้าและเจ้าและคือเส้นทางที่ทานเว้านี่ห้วยหงเนาะแต่ห้วยหงหาห้วยหงกันยาสินหรือว่าแต่ไฟแดง สิบุญเฮืองหาไฟแดงโทนคำนี่แหละและจุดต่างๆที่เป็นบอนหงเฮียนเพิ่นเปิดนี่นะทางเจ้าหน้าที่เขาก็ได้ไปประจำซวยบ่ตัวนี้ท่านมันมีจุดใดๆตัวนี
5: ้ได้ไปซวยเป็นจุดเนาะได้ไปซวยหงเฮียนเขาเนี่ยที่ว่าแต่ว่ามาฮอดที่นี่นี่มาหงเฮียนนี่ที่ว่ามันไกลไฟแดงเนาะหรือว่ามีจุดเจ้าหน้าที่ประจำเพิ่นก็บ่ได้บ่ได้ขอกำลังจุดใดที่ว่ามันไกลจากไฟแดงหั่นบนบ่มีเจ้าหน้าที่อยู่เพิ่นจะได้ขอกำลังไปประจำเลยแต่ละจุดเป็นนั้น
3: เจ้าเพราะว่าสังเกตอยู่เมืองจันทบุรีเฮาฮงเฮียนกับค่อนข้างหลายด้วยเนาะแล้วก็หลายจุดที่ว่ามันค่อนข้างแออัดสำหรับบ่อนที่ฮงเฮียนตัวนี้เนาะท่าน
5: นอกจากฮงเฮียนก็ยังมีเวลาตลาดบ่อนแออัดซุ่มซ่นน่ะ
3: จะ
5: ได้ค่อยระบายการสัญจรช่วยเขาเ
3: ตือนตลาดนี้เป็นจุดใดนี่ท่าน
5: นี่เฉพาะกันมันอยู่ข้างตลาดตรงค่ำมันก็ใกล้ไฟแดงออกไปหน่อยนึงก็เลยมีเจ้าหน้าที่พาไปช่วย
4: เจ้า
5: ไฟแดงน่ะกัญญาสินออกไปมันก็ไปหาอยู่ตรงตลาดสว่าง
4: เจ้า
5: ตรงสว่าง
3: เจ้า
5: ก็ได้ไปมีกำลังไปช่วย
3: เจ้าแล้วคือน่ะไฟแดงต่างๆที่อยู่ขอบเขตเมืองจันทบุรีเฮานี่มันยังใช้ได้ปกติทุกจุดบ่ท่านหรือว่ามีบางจุดที่เปเพบ่ตัวนี
5: ้มีบางจุดที่เปเพคือไฟแดงพุ่นตองจริงก็เสนอคนมาหลายครั้งแล้วก็ยังบ่ได้แก้ไข
3: เจ้า
5: เออเอามาผ่านอยู่คือเก่าแล้วจุดอื่นมันก็เพแต่ว่ามันบ่สะดวกคนว่าบางเทื่อมันก็ได้ไฟเบื้องมื้อเทื่อมันก็ได้ไฟแดงบางเบื้องซื้
4: อ
5: มันบ่ได้ครบเปิดตามที่ระบบมันนะ
3: เจ้ามัน
5: บ่ได้ครบมันจะเป็นหลัก
3: ก็สรุปว่ามันก็ใช้การบ่ได้เนาะเพราะว่าเบื้องคันใช้เบื้องที่ว่าบ่ได้
5: ก็
3: ต้อง ไป
5: สิ่งยุ่งยาก
3: เจ้า
5: โอ้ยยาก
3: ก็ถือว่ายุ่งยากทั้งผู้ขับขี่ยุ่งยากทั้งเจ้าหน้าที่พร้อมแล้วตัวนี้ท่านเนาะเรื่องเกี่ยวกับระบบไฟแดงนี่เจ้าแล้วมาเว้าเรื่องอุบัติเหตุในท่านเป็นเท่าไหร่ในระยะผ่านมาอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นอยู่ทางเมืองจันทบุรีเฮา
5: เจ้าคำว่าอุบัติเหตุแค่ในหนึ่งนาทีผ่านมาก็คือว่าอยู่เมืองอุบเฮานี่เกิดขึ้นอยู่สามเรื่องสามลายเนาะ
3: เจ้า
5: จะดีข่าวมากกับสิบลายรวมเป็นสิบสามก็เข้ากับสัตว์เงินไปแล้วสองต้องสืบต่อดำเนินต่อไปกับสิบประมาณสิบเอ็ดลายผลเสียหายของมันกับบาดเจ็บเล็กน้อยก็มีแต่สองคนบาดเจ็บสองคนหนึ่งคนบาดเจ็บสาหัสหนึ่งคนเกิดขึ้นไปในหน
3: ึ่
5: งอาท
3: ิ
5: ตย์เ
3: ดี๋ยวโอ้แต่ละบ่มีผู้เสียชีวิตเนาะท่านเนาะในหนึ่งอาทิตย์ผ่านมา
5: บ่มี
3: และส่วนใหญ่อุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นอยู่ทางเมืองเฮานี่นะมันเกิดขึ้นอยู่แถวไหนท่านตัวนี
5: ้อันอยู่เส้นเบื้องเส้นห้อยคงนี่แหละ
3: อ๋อ
5: เส้นห้อยคง
3: เจ้า
5: แบบมาเกิดเส้นห้อยคงมหากัญญาสินหรือว่าในส่วนมันเป็นน้ำเส้นทางเขามันเตะเพ่แดดหรือว่าในบนหอยหงในรถก็ติดลายหรือว่านี่เพิ่นจะคือว่าไปถมนะในยินเขาแจงให้เราออกไปเลยเขาดินมาถมออกก็รู้ว่ากู้ย่างเขาแต่ยังบนแน่ใจมันเตะเพ่ลายไฟแดงหอยหงออกไฟหาเมนเลยเด็กเด็ก
3: เออแมนเจ้าก็จะแจ้งเขามาอยู่ตรงน
5: ี้รถมันไปซักซ่ารถเก๋งรถอะไรนี่ไปบ่ไหวในจุดนี้นี่เกิดเหตุนี่มีส่วนร่วมในการเกิดไฟเส้นทางขึ้นคุ้มแล้วก็เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
3: เจ้าส่วนใหญ่นี่มันเกิดตอนกลางคืนบ่ท่านอุบัติเหตุอยู่ทางเมืองเฮาก
5: ลางคืนนี่โอ้มันก็มีหลายจุดที่ว่ามันเกิดอยู่เฉพาะเมืองเฮามีหลายจุด
3: เจ้าม
5: ันโมเมนต์ทิศตรงกลางมากมันก็มี
4: ก็ได้เกิด
3: อันแล้วเรื่องสาเหตุเนี่ยเฮาพอฮู้บ่ท่านว่ามันเกิดขึ้นนี่แม่นย้อนมึนเมาบ่หรือว่าย้อนบ่ปฏิบัติระเบียบบ่หรือว่าย้อนอันใด
5: อันเราเรื่องมึนเมานี่ส่วนหลายมันจะไปที่พบเห็นเนาะแต่ว่าเขาก็สมัครตกลงกันได้คนละเฮาล่ะไปตามเอาเสาไปตามมาคู่กลางตามเพื่อนที่พวกเฮาได้ลงไปเบิ่งเป็นย้อนเมา
3: จ้า
5: บ่เที่ยวเลือกเที่ยวเดินเมา
3: อัน
5: นี้พอเฮาเห็น2-3ราย
3: เจ้า
5: ว่าเขาก็ตกลงกันง่ายๆเพราะว่าละเมิดสายเดียวเด็กเข้ามาแล้วก็ตั้มตรงๆ
3: เจ้าเจ้าร
5: ถจอดอยู่
4: เจ้า
5: แต่เรื่องเมามันไม่ได้เกิดแบบนี้ชนแลนไว้แลนนั้นมันจะพอๆหน่อยนักไปเพราะว่าอยู่จุดเมืองจันทบุรีของเรามันพิเศษของมันแหละมันเส้นทาง
3: เจ้า
5: ชน ้ายมันปฏิบัติกฎจราจรบ่ได้กั้นเลี้ยวข้ามทางพออย่างต่างๆมันจะเกิดเป็นลักษณะแบบนั้น
3: โอ้แสดงว่าเรื่องการปฏิบัติระเบียบการขับรถนี่ค่อนข้างบ่ได้ดีปานใดเนาะสำหรับนักขับขี่อยู่เขตนั่นเนาะอยากเลี้ยวก็เลี้ยวอยากไปก็ไป
5: เพิ่นเซอกฎระเบียบกันถ้าสิข้ามทางจังได๋ก็สิเลี้ยวกลับจังได๋มันบ่ล่ะมันต้องจับคนนึงทั้งอย่าง
3: เจ้าตามใจเลยมันบ่สนใจป้ายบ่สนใจหยังเลยเนาะตอนนั้นน่ะแล้วเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เฮาเดียนได้มีการตั้งจุดตั้งด่านในการกวดกาเกี่ยวกับผู้ขับขี่บ่ตอนนี้ท่านระเบียบต่างๆฮัลโหลเจ้า
5: สัญญาณบ่ดีบ่
3: เจ้าเจ้าได้ยินบ่ท่านเมื่อกี้ถามท่านคือเจ้าเจ้า
4: ฮัลโหล
5: ฟังอยู่
3: เจ้า
5: ส
3: ั
5: ญญาณ
3: เพราะว่าอยากคู่ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เฮาเนาะว่าในระยะผ่านมานี้ได้มีการไปตั้งจุดตั้งด่านในการกวดการะเบียบของผู้ขับขี่ว่าเรื่องเกี่ยวกับเอกสารสารหรืออย่างต่างๆสิท่าน
5: เจ้ามันจะมีตามแผนของแต่ละเดือนของพวกเฮามันจะมีบ่เจ
3: ้
5: าแผนการกวดกาการจรการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายการจัดสรรควบเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ตามท้องถนน
3: อ
5: ันนี้พวกเขาก็ได้สมทบเราเรื่องการตรวจกล้าเนี่ยมันปฏิบัติตามแผนของแต่ละเดือนพวกเขาประเทศทั้งกลางเวทและกลางคืนตรวจกล้าตรวจเว้นและบุรุษเมิดมันจะมีลายแนวดัดแปลงสภาพเทคนิคบอบอชื่อทะเบียนบอบอใส่หมวกบอจะสีกับพวกเห็นลาย
3: เจ้าเจ้า
5: เวลานักขับขี่ที่พวกเขาที่ละเมิด
3: เจ้าก็ถือว่ายัง
5: คืออาณาคลางคืนจะสีกลางคืนเนี่ยมันก็บอเรื่องกันสัญจรของนักขับขี่นี่คนเรื่องผิดระเบียบเนี่ยมีโปรเพียนหลาย
3: ก็ถือว่ายังหลาย
5: มันเป็นหลักกระดาษนั่นคือที่พวกเข้าได้สรุปในแต่ละอาทิตย์นั่นแหละการละเมิดในยามกลางคืนนี่มันละเมิดไปได้ส่วนไล่เขาไม่ใส่ใจบ่เลือกมือถือเอกสารบ่ไปใส่บอกแต่ว่าคือสีเป็นว่าเจ้าหน้าที่บ่ปวดกล้าก็ยามคำกลางคืนแล้วก็ผิดจะได้แดกไปได้สินะต
3: ั
5: วเชื่อเรื่อยเดินเรื่องลักษณะแบบนั้น
3: เจ้าคือก็จะบ่ค่อย
5: ส่วน
3: เจ้า
5: เรียกงานน่ะนะจัดสรรความเป็นระเบียบนี่พวกเขาก็ได้ออกเหตุอยู่ตลอดเนาะอันนี้ก็ขออยากแจ้งไปทั้งบรรดานักขับขี่บอกผู้ใส่รถใส่ถนนที่ไปใส่อยู่เส้นทางระหว่างผ่านดำลงไปหาแค้นทองนั่นคือว่าพวกเขาก็ได้ออกแจ้งการเรื่องต่างๆหมดแหละแต่ว่าไปจอดอยู่ในบริเวณดังกล่าวนี่คือว่าพวกเขาจะได้ล็อกล
4: ้อ
5: จอดได้ยึดเข้มงวด
3: คือ
5: ทั้งเจ้าป้องคนจะสั่งมาแล้วนั่นเลยทั้งเมืองพระนครกรมสการกรมสนครหลวงเป็นจะไปแนะนำป่ะไอ้พ่อเนี่ยเข้มงวดแท้ๆนะคือโดยเฉพาะมันทั้งนานครบ้านน้ำพุไอ้สีลงเส้นทางเบี้ยที่จะเลี้ยวลงมาใส่อ่ะนะไปหาขาดำสายแดงสายทองไปหาสายแดงดีโดอยู่เส้นนี้เพราะว่าตัวเขาเองเข้มงวดที่สุดในช่วง
3: ฝ
5: ากฟันประหยัดเปลือกล่อแล้วประหยัดให้เจ้าหน้าที่ปั๊บไปแล้วก็จะเด็ดอย่าเด็ดไปเขาไปหันเด็ดขาดต่อคนเด็ดแท้ๆ
3: เจ้า
5: อันนี้ขอแจ้งไปนั่นนะ
3: ผ่านได้แต่ห้ามจอดนะท่านเนาะห้ามจอดแท้ๆเนาะจุดนั้นแล้วมีจุดอื่นอีกบ่ที่เฮากำลังจะเริ่มปฏิบัติการเข่งขัดเรื่องเกี่ยวกับการจอดรถซ้ายๆนี่ท่านนอกจากจุดที่ท่านเว้านี
5: ่จุดที่ดีว่ามันจุดอยู่แคมป์คลองวงเวียนแคมป์คลองหน้าห้องแคมป์อเมริกา
3: เจ้า
5: ว่ามันจะมีชุมชนอยู่หันตลาดกลางคืนฉะนั้นพวกเฮาจึงได้ลงจัดตั้งปฏิบัติผิดที่นำของท่านจะฟ้องบนแถบทางตรงประสบการณ์ตรงสอนอกรวงก็คือด้านนั้นเดียวกันว
3: ่
5: าก็ไม่ได้ลงหลอกล่อเหตุอยู่แต่ละวันต
4: ่
5: ออยู่วันนี้นี่มันส่วนร้ายนะครับพี่นี่เขาจะบอกเคลียร์ลาบมันว่าเวลาเจ้าหน้าที่ไปอยู่แล้วไปจอด
4: จ้า
5: จอดล่ออยู่หันน่ะบ
4: ั
5: ตรเจ้าหน้าที่ไปก็จะติดจากรถนี
4: ้
5: มันจะเป็นลักษณะแนวนี้แต่ว่าพอเอาสิพยายามแต่มันดีที่สุด
4: เจ้า
3: ก็ถือว่ายังเป็นข้อ
5: แ
3: ย้งในการปฏิบัติ
5: มาตรการ
3: เ
5: ลยแหละ
3: เจ้า
5: โอเคต้องดีดูเจ้า
3: เจ้าอันนี้ก็ต้องขอสมเสยทางเจ้าหน้าที่ที่ว่าปฏิบัติแท้เนาะเพราะว่าหลายคนก็ได้ประกอบความคิดความเห็นเกี่ยวกับจุดดังกล่าวที่ว่ามีการจอดรถแห่งจอดทั้งสองฝากเวลารถจะสวนกันก็บ่ได้อีกเนาะเขตทานเว้านี่นะแถวท่าดำท่านเจ้าเอาในตอนท้ายนี่อยากให้ทานฝากถึงผู้ขับขี่เติมเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยตามถนนหนทางเจ้า
5: ก็ในน้ำตั้งนาอีกแค่นึงเหตุตำรวจจะจอดมาจะขอปากฟังบรรดานักขับขี่ผู้ใส่รถใส่ถนนพ่อแม่ประชาชนชาวขาคายอื่นๆที่ได้เข้าร่วมการสัญจรการใส่ยานพาหนะก็ขออย่าให้ปฏิบัติกฎระเบียบการสัญจรเนี่ยมันเข้มงวดต่อการไปการมาจะ มันฉีดมีความปลอดภัยสูงเนาะในการให้เกียรติซึ่งกันและกันกันรับถือกฎระเบียบการสัญจรเนาะก่อนจะลงเรือนจะถือยังแดจะใส่ยังแดส่วนหุบกดส่วนรถเขาจะถือทะเบียนได้ไหมเขาต้องได้ตรวจกล้าทางแดเนาะกันไปกันมาก็ให้มีความปลอดภัยและจริงออกเรือนทุกคนก็ต้องได้ยึดตระหนักเนาะ
4: เจ้า
5: ครับถ้ามีตัวมียังก็เขาก็ใช่ก่อนแดสุขุมจะมีตัวสุขภาพแข็งแกร่งล่ะขอขอบใจ
4: เจ้าก็ต้องขอขอบใจทั้งพันโทวงสุขใจวงศรสิทธิ์ที่ได้สละเวลาเข้าห่วมรายการโอกาสหน้าเส้นทานเข้าห่วมได้ไหม
3: เจ้าถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการแจ้งต่อผู้ขับขี่โดยเฉพาะกันผู้ฟังรายการของพวกเราจุดต่างๆที่เพิ่นกำลังปฏิบัติอย่างเคร่งขัดต้องได้ห่วมใจกันปฏิบัติเจ้าขอบใจหลายๆท่าน
4: ขอบใจหลายๆสวัสดีท่าน
3: เจ้า
4: เจ้า
3: เนาะได้ปฏิบัติแล้วได้เวิร์น
4: แมน
3: เขตที่ว่าเพิ่นไปลอกล่อเห็นบอกว่าเขาก็เคยได้รายงานออกทางรายการขับขี่ปลอดภัยว่าเพิ่นเริ่มปฏิบัติแล้วไผที่มักไปจอดอยู่เส้นทางแถวน่ะธาตุดำเนาะหรือว่าเส้นทางที่แคมป์ของต่างๆแมนเพิ่นเริ่มลอกกันแล้วคันบ่อยากเสียเงินคันบ่อยากเสียเวลาให้ปฏิบัติตามระเบียบ
4: เจ้าแม่ละท่านผู้ฟังมีรายการท่านใดที่ได้หาฟังผ่านไปแล้วก็นำบอกต่อๆกันไปเนาะเพราะว่าในจุดนี้เบื้องเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ได้เข้มงวดแล้วในการปฏิบัติกฎระเบียบถามว่าผู้ใดที่ยังละเมิดยังไปจอดอยู่จังซี่เพิ่นก็จะได้ใส่ตามระเบียบกันก็คือจะมีการล็อกล้อแล้วก็มีการปรับใหม่
3: เจ้า
4: ฉะนั้นท่านใดที่ว่าบ่อยากเสียเงินบ่อยากถูกปรับใหม่ที่ก็ต้องได้เข้าสู่ระเบียบน้ำกัน
3: แม่นแล้วเนาะและกาการใส่รถใส่ถนนก็เส้นเดียวกันหลายเส้นหลายทางท่านผู้ฟังเพิ่นก็ได้ส่งเข้ามาในรายการของพวกเขาเนาะว่าในตอนเศร้า
4: ๆตอน
3: ไฟแดงก็จะมักรถแออัดคือเจ้าหน้าที่เพิ่นเว้านี่แหละแล้วก็กระโตผู้ขับขี่กับประสบตัวจริงอีกด
4: ัง
3: นั้นการไปการมาการขับการขี่ขอห้องน้ำทุกคนแท้ๆว่าอย่าลืมให้เกียรติซึ่งกันและกันเอาใจเพิ่นมาใส่ใจตัวทุกคนต่างเฝ้าคันเฮาเฝ้าเฮาเพื่อเวลาไว
4: ้
3: เอาออกแต่เศร้าแน่มันก็สิสะดวกสบายขึ้นตื่ม
4: เจ้าก็จะบ่ได้เฝ้าฟังเล่นน้ำวิลัมเวลาเนาะถ้าว่าเฮาออกเงินแต่เศร้าเพื่อเวลาไว้มื้อนี้ออกในโมงนี้โอ้ไปแล้วก็รถแออัดเสียเวลาในจุดนี้ก็ลองยับเวลาลงมาอีกเท่านึงเนาะยับลงมาเท่าละหน่อยเท่าละหน่อยว่าเป็นการปรับตัวเฮาไปนําแล้วดนไปนี้ก็จะลึงออกเงินแต่เศร้าเลยเด
3: ้แม่
4: คือมโนรีนี่ออกเงินแต่เศร้า
3: ทุกเพื่อนสบายและทุกเพื่อนเลยแม่แหละ
4: เจ้า
3: เจ้านี่ก็ออกประมาณ 7:00 นเนาะประมาณ 7:00 นเมื่อก่อนแห่ง 7:00 นยังประมาณ 7:00 นยัง 7:00 นออกมากะเส้นทางมันก็โรงเรียนดี
4: สบายใจ
3: สบายใจเฮ็ดเวียกมันก็สิม่วนซื่นไปพร้อมเพราะว่าเวลาการเริ่มต้นของมือใหม่นี่นะ
4: ท่าน ผู้
3: ฟ
4: ัง
3: คันเฮางุดงิดอีหยังแล้วเนี่ยนะการมาเฮ็ดเวียกนี่ก็รู้สึกว่ายุ่งยากเวิดมื้อแม่นบอกการขับรถดีก็เป็นส่วนหนึ่งที่เห็นให้คนเฮานี่มักงุดงิดใจห้า
4: เจ้า
3: บางทีนี่บ่ได้ใจตนเองตอนขับขี่ฮะนะก็โวยวายก็
4: ม
3: ีที่เฮาปรากฏเห็นเน
4: า
3: ะอันนี้ก็สําคัญก็อยากให้ทุกคนได้ใส่ใจเติมคือเจ้าหน้าที่เพิ่นก็เรียกห้องมาแหละว่าการให้เกียรติการปฏิบัติระเบียบมันก็เป็นก็จะเอิ้นว่าเป็นความรับผิดชอบของทุกคนในสังคม
4: เจ้า
3: ที่ต้องได้ซวยกัน
4: อืมแล้วนักขับขี่เองก็ต้องได้มีสติน้ำกันเด้อโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเจ้าของรถซัฟเฟอร์รถนี่นะเอกสารนี่ก็ต้องมีความเกี่ยมพร้อมเนาะก่อนออกเฮือนใบทะเบียนรถบ่หนังสือรถจังซี่ใบขับขี่หรือว่าเสียค่าธรรมเนียมทางกฎกติกานี่อันนี้ก็ต้องให้มันพร้อมเนาะเพราะว่าบางเทื่อเจ้าหน้าที่เพิ่นตั้งจุดกวดอยู่เด็กก็ต้องให้การร่วมมือเน
3: า
4: ะคือเจ้าหน้าที่เพิ่นว่าอะไรบางคนนี่ยังถือเบาในจุดนี้อยู
3: ่แล้วก็อีกหนึ่งให้ทุกคนคิดว่าเรื่องเกี่ยวกับว่าเวลาเห็นเจ้าหน้าที่แล้วจึงปฏิบัติระเบียบเพราะว่าอย่าลืมว่าอันนี้ต้องขอขอบใจเพิ่นได
4: ้
3: ขอบใจแนวใดท่านผู้ฟังเพราะว่าเวลาเจ้าหน้าที่เพิ่นปฏิบัติในการกวาดกาเอกสมเอกสารหรือว่ากวาดกาตามระเบียบของเพื่อนนะมันจะช่วยให้ผู้ขับขี่นี่ปลอดภัยหลายขึ้นแต่วันนี้กลัวเป็นข้ามเด้อแต่ถ้าผู้ขับขี่คิดว่าเอกสารต่างๆมีขึ้นมาหรือว่ากล้าเกียมขึ้นมาหรือว่าการกวาดเทคนิครถเช็คสุขภาพตนเองหรือว่าองค์ประกอบต่างๆในการขับขี่ระเบียบนะเพื่อจะหลีกเจ้าหน้าที่ซื่อนะบ่ให้คืดจังซั่นให้คืดว่าการปฏิบัติของเฮาแม่นเพื่อความปลอดภัยของเฮาเอง
4: เจ้า
3: แ
4: ม่นละบางเทื่อก็เพิ่นมีเนเดินมาบางคนนี
3: ่
4: ขี่รถไปถ้าว่าเห็นเจ้าหน้าที่นี่ตื่นตกใจเลี้ยวกลับรถได้มโนรี
3: หรือว่าหมวกกันกระทบสักตาลรถไม่เนาะ
4: เจ้า
3: เห็นเจ้าหน้าที่จริงจอดแล้วก็ซุบใส
4: ่
3: บัดเวลาที่ว่าวิทย์เจ้าหน้าที่แล้วกับปลดออกอย่างนี้นะบ่ได้เนาะอันนี้มันปลอดภัยไว้ก่อนเด้อท่านผู้ฟัง
4: เจ
3: ้
4: าเจ้าก็อยากให้ทุกคนนี่ให้การร่วมมือเบื้องกับเจ้าหน้าที่เติมเนาะถ้าว่าเฮามีเอกสารครบถ้วนแล้วก็บ่ต้องเอิ้นว่า บ่ต้องย่านเบิ่งเจ้าหน้าที่เน
3: า
4: ะเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ว่าบ่ให้ย่านเด้อเพราะว่าบางคนนักขับขี่นี่เห็นเจ้าหน้าที่นี่มักย่านแล้วก็ตกใจบางทีนี่ขี่รถเลี้ยวหนีเลยอันนี้อยากให้ทุกคนเข้าสู่ระเบียบน้ำกันเติมแล้วกันเบิ่งเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ฝากเติมโดยเฉพาะผู้ที่ยังถือเป่าในจุดนี้ก็คือจุดที่เพิ่นบ่ให้จอดยังไปจอดอยู่แบบนี้เอิ้นว่าเป็นการท้าทายเบิ่งเจ้าหน้าที่จอดอยู่แต่ว่าเห็นเจ้าหน้าที่มาแล้วก็ขี่รถหนีอันนี้ก็อยากให้ทุกคนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนาะถ้าว่าผู้ใดยังมีพฤติกรรมแบบนี้อยู
3: ่กับการจอดรถอยู่บนทางโค้งท่านผู้ฟังขอเฮียข้องโนเลนี่พ่อมาตลอดพบมาตลอดจอดอยู่บนทางโค้งแล้วก็ไปจอดอยู่บนใกล้ไฟแดงเวลารถคันอื่นจะเลี้ยวหรือว่าจะไปมันเลี้ยวบอได้เนาะมันเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุมึงเชโนลีนี่ไปนี่มึงถ้ามันจอดอยู่บนติดๆบนนั่นบนโค้งหรือบนไฟแดงอีได
4: ้
3: กะสะล้อสะล้อแล้วก็อยากเบิ่งหน้าว่ามันไปหลายคนก็ต้องเห็นแบบสั้นเหมือนกันเนาะว่าเจ้าฮู้บ่ว่าเจ้าจอดอยู่นี่มันสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นให้รถคันอื่นที่จะเลี้ยวตามระเบียบตามระบบจริงๆนะ
4: แล้วเว้าคืนอีกแล้วผู้ที่จอดนะก็ต้องมีจิตสำนึกได้มโนรีเพราะว่าถ้าไปจอดในจุดนี้มันจุดปิดเอ้ยเราเป็นจุดพอกระเทินเนาะผู้ที่จะเลี้ยวก็เลี้ยวยากเอ้าไปจอดอยู่หั่นแม่นในบางคนนี่ขี่รถมาเอิ้นว่าเป็นการแบบสะลอเพราะแม่เบิ่งหน้าอยู่เอาไปจอดดิบอนนี่
3: เบิ่งมาไม่ทันว่าเจ้าฮู้บ่ว่าเจ้าพิษอยู่ตอนน
4: ี้
3: นะอ้าวไก่แน่ท่านผู้ฟังจอดอยู่อ้าวไก่แน่แต่ว่าถูกระเบียบและปลอดภัยดีกว่าเน
4: า
3: ะที่ว่าไปจอดบอนที่ว่ามีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและก็สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นฝากถึงทุกคนอยากให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อเขาจะได้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมห่วงกันแบบมีความสุขและก็ปลอดภัยจากอุบัติเหตุนำเจ้าตอนนี้เวลาจากทางรายการขับขี่ปลอดภัยหมดลงแล้วขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังและก็รับชมท่านอย่าลืมติดตามฟังรายการขับขี่ปลอดภัยได้ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น.ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมื้อนี้เวินวังมโนลีลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้า
4: สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงในระยะลงทะเบียนเข้าเรียนสามัญศึกษาและไขสกเรียนใหม่2026-2027ผู้ปกครองจำนวนหลายสอบถามว่าเป็นอย่างโรงเรียนหลัดจึงเก็บค่าธรรมเนียมลงทะเบียนและค่าลงทะเบียนแต่ละโรงเรียนบ่คือกันบางโรงเรียนน้อยบางโรงเรียนหลายดังนั้นกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาจึงชี้แจงว่าอิงใส่กฎหมายว่าด้วยสามัญศึกษาฉบับเลขที83/สพ.ลงวันที่25 มิถุนายน 2025ภาคที่4พันธะต่อเวียกงานสามัญศึกษามาตรา76พันธะของพลเมืองซึ่งมาตรานี้ได้กำหนดไว้ว่าพลเมืองทุกคนมีพันธะสูงอยู่ส่งเสริมและประกอบทุนวัตถุอุปกรณ์และเหือแห้งเข้าในเวียกงานสามัญศึกษาส่วนมาตรา77ได้ระบุถึงพันธะของพ่อแม่หรือผู้ปกครองนักเรียนมาตรา78พันธะของชุมชนและสังคมโดยได้ระบุไว้ว่ามีส่วนร่วมในเวียกงานสามัญศึกษาปลูกสร้างปกป้องรักษาและบูรณะโรงเรียนรวมทั้งการสนับสนุนทุนอุปกรณ์และอาหารในโรงเรียนเนื่องจากเงินบริหารโรงเรียนคิดรายตัวหกคนแมน70,000 กีบหา100,000 กีบที่รัฐบาลสนองให้บ่เพียงพอต่อความต้องการของพันธะโรงเรียนโรงเรียนเก่าแก่เปรเพหลายถูกภัยธรรมชาติทำลายอาคารโรงเรียนหัวโตต่างเปรเพต้องได้ส่งแปลงและได้ซื้อเพิ่มเติมในแต่ละปีนอกนี้ยังได้จ่ายค่าน้ำค่าไฟและอื่นๆจำเป็นต้องได้ระดมจากผู้ปกครองชุมชนครูหวมพัฒนาทางภาครัฐและเอกชนดังนั้นการเก็บเงินลงทะเบียนเข้าโรงเรียนของนักเรียนสามัญศึกษาเพื่อนำมาเป็นเงินบูรณารักษาโรงเรียนซึ่งแต่ละโรงเรียนแม่นเก็บบ่คือกันอิงใส่แผนพัฒนาโรงเรียนและการตกลงเห็นดีของคณะพัฒนาการศึกษาขั้นบ้านสมาคมพ่อแม่นักเรียนเสนอให้องค์การปกครองเมืองอนุญาตการเก็บเงินของแต่ละโรงเรียนอยู่แต่ละเมืองแต่ละแขวงนครหลวงแม่นบ่เท่ากันขึ้นกับแผนการพัฒนาโรงเรียนในแต่ละสกเรียนสำหรับนักเรียนที่ทุกข์ยากหรือพ่อแม่มีลูกหลายคนแม่นมีนโยบายบ่เสียค่าแต่ให้มีการยั่งยืนจากในบ้านจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน
0: การเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อห้ามระเบิดลูกวานหรือ CCM รอบเวียนที่3ระหว่างวันที่13-18 กันยายน 2026เป็นความภาคภูมิใจของคนลาวทั้งชาติเพื่อเน้นย้ำถึงคำมั่นสัญญาอันหนักแน่นของลาวในการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่ทันแตกที่ตกค้างซึ่งเป็นมรดกอันแสนโศกเศร้าและเจ็บปวดมาแต่สงครามที่ยังสืบต่อเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงชีวิตของประชาชนลาวบรรดาเผ่ามาฮอดปัจจุบันสมเสยกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่13-18 กันยายน 2026อยู่นครหลวงเวียงจันทน์อย่างสุดใจ

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินลัดไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให้
2: ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเจ้าเกี่ยมพร้อมแล้วบ่ในชีวิตประจำวันอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาหัวใจหยุดเต้นสิ่งอุดตันทางเดินหายใจหรือการบาดเจ็บพุนแหงตามท้องถนนการช่วยเหลือเบื้องต้นที่ทันการและถูกต้องสามารถตัดสินชะตากรรมชีวิตได้องค์การกระแดงแห่งชาติลาวได้ให้ความรู้ประชาชนลาวหลายพันคนให้มีทักษะปฐมพยาบาลที่ช่วยชีวิตพวกเขาบ่ได้สอนเพียงแต่การกู้ชีวิตเท่านั้นแต่สอนให้ทานกล้าที่จะช่วยคนอื่นอย่าให้ตัวเองยืนเบิ่งคนเจ็บด้วยความสิ้นหวังมาเห็นรู้ทักษะพื้นฐานชีวิตที่สำคัญเช่นการปั้มหัวใจการปิ้นปัวบาดแผลและวิธีการช่วยในสถานการณ์ฉุกเฉิน
1: แต่ก่อนข่อยก็ย้านใดแต่หลังจากเฮียนกับกาแดงแล้วข่อยรู้สึกมีความมั่นใจขึ้นเดี๋ยวนี้ข่อยสามารถเบิ่งแยงครอบครัวและคนอื่นๆได้แล้ว
0: มาเปลี่ยนส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือมนุษยธรรมร่วมกับองค์การกาแดงแห่งชาติลาวเพื่อยกระดับความปลอดภัยของชุมชนพวกเราทุกคนสามารถเป็นคนกล้าหาญได้สอบถามรายละเอียดได้ที่องค์การกาแดงแห่งชาติลาวหรือห้องการกาแดงทั่วประเทศอย่าลืมการฮู้ปฐมพยาบาลคือการฮู้ช่วยชีวิต

0: สบายดีมิตรรายการทุกๆท่านยินดีต้อนรับทางเข้าสู่รายการสีสันเสียงเพลงรายการนี้มีให้ท่านได้หาฟังทุกๆวันจันทร์หาวันเสาร์เวลา 9:00 น. หา 10:00 น.และวันอาทิตย์เวลา 16:30 น. หา 17:30 น.ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์สบายดีต้นน้ำ
1: เจ้าสบายดีสายฝน
0: ทัก
1: ทายสบายดีมิตรทักแฟนรายการทุกๆท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลง1ชั่วโมงนี้ทางสายฝนต้นน้ำได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารานาโฮสิ่งดีๆนำมาฝากบัดทานเนาะเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงแดมาสลับสเปียนมาฟังตอนให้เป็นการผ่อนคลายเนาะเพราะว่าบางคนนี่ก็สืบต่อในการประกอบอาชีพนาทีวิลากันอยู
0: ่ตอนเศร้าแบบนี้ก็เป็นเมื่อวันพหัสกันแล้วหลายผู้หลายคนนี่ก็ตื่นแต่เศร้าไปตลาดตะลีเพื่อกาเกียมทั้งข้าวต้มแน่ของเขาของหวานหมากพลูต่างๆเพื่อที่จะกาเกียมตื่นแต่เศร้าเด็กคนแหละไปเฮ็ดบุญเพื่อใหญ่เข้าก็เป็นมื้อวันฮอเข้าประดับดินกันแล้ว
1: เจ้าแม่นละมีรายการส่วนว่าผู้ใดที่ว่าออกจับจ่ายตลาดอยู่ในมื้อนี้เนาะกะเกียมไว้ฮอข้าวต้มข้าวหนมเนาะมื้ออื่นก็เป็นมื้อไสบาด
0: เจ้า
1: บางคนนี่ก็ยังเดินทางอยู่ขับขี่รถไปน้ําหับฟังวิทยุไปพร้อม
0: แม่แล้ว
1: ในการเดินทางนี่ก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาระมัดระวังน้ํากันเติมเด้อให้เกียรติซึ่งกันและกันเนาะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง
0: เจ้าเพราะว่าระยะตอนนี้ก็เป็นคือที่ดังที่ฮู้แหละว่าการไปเฮ็ดเวียกแน่เข้าองค์ทําโรงเรียนของน้องๆหลายๆคนแน
1: ่
0: พ่อแม่ก็อาจจะพากันไปส่งลูกหลานของทานอยู่โรงทําโรงเรียนเฮ็ดให้รถติดตามตอนเช้านี้ก็มีการรถติดหลายแล้วก็ประกันไปกันมากอ่ะบ่อยากให้ว่าค่อยใจฮ้อนเจ้าใจฮ้อนในการเดินทางที่ว่าท้องถนนก็ขอให้ใจเย็นน้ำกัน
1: เจ้าเวลาสำคัญก็คือมีน้ำใจให้ซึ่งกันและกันเนาะขับขี่รถบอสเฉพาะแต่รถจักรและรถใหญ่ก็ดีผู้ที่ขับขี่รถจักรนี่ก็ต้องได้ใส่หมวกกันกระทบน้ำเด้อท่านผู้ฟังบ่ว่าจะไปใกล้หรือว่าไกลเนาะเพื่อความปลอดภัยและสำหรับท่านที่ติดตามรับฟังรายการพวกเราอยู่บางคนนี่ก็ติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และ 94.3 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนี้ท่านยังสามารถดาวน์โหลดทางแอปถึงมือถือเน
0: า
1: ะเรดิโอการ์เด้นท่านผู้ฟังติดตามรับฟังได้ทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือว่าจะรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la ฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตขอบใจเด้อมีรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังว่าจะเป็นซองทางทั้ง FM เนทั้งออนไลน์เน
0: า
1: ะบาง
0: ค
1: น
0: ในการ
1: เป็นมิตรรายการประจำติดตามรับฟังรายการซุมือถ้าว่ามื้อใดที่เพิ่นรับฟังเพิ่นก็แจ้งเนาะว่าสัญญาณชัดเจนเด
0: ้
1: อบางมื้อนี้เพิ่นก็ว่ารับฟังบ่ได้เนื่องจากว่าอิงใส่อากาศอยู่ทางเขตพื้นที่ที่เพิ่นรับฟังแดมื้อใดนี่ฝนตกนี่อาจจะขาดสัญญาณเนาะสัญญาณนี่ก็บ่ชัดเจนแดแต่ว่ามื้อนี้อากาศปลอดโปร่งแจ่มใสดีแล้วมิตรรายการหวังว่าหลายคู่หลายคนเนาะสืบต่อในการประกอบอาชีพนาทีเวียกงานกันอยู่โดยเฉพาะก็คือทางกสิกรสาวผู้องค์แห่งงานของพวกเขาที่สนใจในการประกอบอาชีพเว้าถึงการสั่งเวียกเหตุงานทำการประกอบอาชีพแต่ละคนนี้ก็ล้วนแล้วแต่แตกต่างกัน
0: แม่แล้ว
1: พวกเขาก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้ก้าวทุกคนก็แล้วกันเด้อ
0: ขอให้ทุกคนมีกำลังใจในการเฮ็ดเวียกในทุกๆมื้อเนาะอาจจะพบผ่านมาในสิ่งที่บ่ดีแน่ก็ขอให้มื้ออื่นตื่นมาพบพ่อแต่สิ่งดีๆพบเจอแต่คนดีๆแล้วก็เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน
1: เจ้าเอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้ท่านผู้ฟังพวกเราจะมาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทั้งรายการกันก่อนกับเสียงเพลงนี้เนาะคาดบ่แม่นครูฝากต้อนมีรายการทุกๆคนที่ติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลง

0: แต่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ่งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ่งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
2: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: ต้อนรับทุกท่านกลับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz
1: เจ้ามาแล้ววันนี้พบกับพวกเราทั้งสองคนที่จะดำเนินรายการให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในมื้อนี้ก็เป็นวันปาฮัดในเช้ามื้อนี้ค่ะอากาศก็ฮู้สึกว่าสดชื่นแจ่มใสมาแน่หลายบ่อนนี่ค่ะอาจจะบ่มีฝนตกแล้ว
0: เจ้า
1: เพราะว่าแดดนี่ก็เริ่มออกมาแล้ว
0: เจ้าเวลามีรายการสภาพอากาศในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่เป็นแนวใดก็อย่าลืมเนาะแจ้งเข้าสู่ทางรายการสีสันเสียงเพลงพวกเราได้โดยเฉพาะมีรายการที่รับฟังอยู่ทางต่างแขวงทางภาคเหนือภาคใต้เนาะ
1: แม่แล้วว
0: ันนี้ท้องฟ้าก็แจ่มใสดีอยู่ที่นครหลวงเวียงจันท
1: น์
0: เนื่องจากว่าระยะผ่านมาฝนตกติดต่อกันเกือบว่า 2-3 มื้อพุ่นละเน
1: าะแม่นะบางคู่บางคนนี่ก็ได้แข่งฝนไปเฮ็ดด้วยกันงานได้เน
0: า
1: ะ
0: เจ้าเวลาเจ้ายามฝนตกนี่ก็ตกแท้ตกว่า
1: แม่
0: บางคนนี่ก็เครื่องนุ่งนี่อยากซักเครื่องมื้อใดก็บ่ได้ซักเนาะมื้อนี้ก็ท้องฟ้าเปิดโปร่งแล้วเนาะแจ่มใสดีหลายคนนี่ก็มีรอยยิ้มออกมาแล
1: ้
0: วดีอกดีใจเนาะ
1: ได้ซักเครื่องซักของเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: เพราะว่าคันว่าสิซักเครื่องมื้อฝนตกไปตากอ่ะพัดอัพอีกเนาะฉะนั้นแล้วก็แดดออกมาไผไผผู้หลายคนนี่ก็ดีใจเพราะว่าแดดออกมาแล้วนี่ค่ะรู้สึกว่าสิได้เฮ็ดกิจกรรมหลายๆอย่างแน่เพิ่นว่า
0: เจ้าโดยเฉพาะ

0: ันใดที่ว่ามีแผนในการเดินทางในระยะนี้เนาะขึ้นไปเหนือลงไปใต้ทัดผู้ฟังขอให้ทุกคนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องก็แล้วกันเด
1: ้
0: อโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่าจะเดินทางไปไกลนำไซรถส่วนตัวหรือว่ารถโดยสารก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยก็แล้วกัน
1: เช้า
0: ตอนนี้ครับใส่น้ำไม้กันก่อนมีรายการได้โทรข่าวห่วมรายการ0305787052ครับใส่น้ำไม้สบายดี
1: สบายดี
0: เจ้าสบายดีไหมครับเจ้าเจ้าเป็นสายทำอิฐของรายการเนาะ
2: เ
0: จ้าฟังเพลงอย่างเนาะ
2: เพลงอันหักเบาทหาร
0: หักเบาทหารเจ้าเจ้ามีเด้อ
2: เจ้าพาทวีโพธิ์
0: เจ้าเจ้า
2: เจ้าเราจะมอบเด้อ
0: เจ้าเสร็จเลย
2: มอบเมนมณีลานาเพเองพอดินทอกคนทิ้งเมโพดพอวน
0: เจ้า
2: อีกกับพอเชงแก้ว
0: เจ้า
1: เจ้า
2: ใจโดยการลูกผิดออดคงสะอาดลูกบุญจันทร์ปังงืมเมวันใช้เนื้อเมเวียงโซนลูกจนลังเวียง
1: เจ้า
2: ออดบ้านบัวน้องกะลูกชายจนน้องเพลงเมจันทลาจันทวางกับพ่ออึ้งดันข้างเด้อ
1: เจ
2: ้
1: า
2: จับเพลงนนเจ้วกับปูหักเพิ่น
0: เจ้าเจ้าก
2: ระดูกอันจมมิด
0: เจ้าก
2: ระดูกลูกอันเล็กลูกอีหยังก็มือเผื่องนะ
0: พอคำเล็กเน
2: า
0: ะ
1: พอคำเล็
2: ก
1: เจ้า
0: เจ้าเจ้า
2: เมืองเผื่อง
0: เจ้า
2: เจ
0: ้
2: า
0: เจ้า
2: เจ
0: ้
2: าทุกเสียงทุกชายเด้อเด้ออันผู้บ่ได้เอ่ยนามกะขอโทษขออภัยเด้อรักเธอกับเบาบ่มืด
1: เจ้า
0: เจ้าเจ้า
2: ติดๆแล้วก็พ่อคันท้องจันทลังตีคือเก่าเด้อ
1: เจ้า
0: เจ้า
2: ลุงกลางเอื้อกลางใจ
0: ขอบใจหลายๆเด้
2: อ
0: เจ้าเจ้า
2: เจ้าแล้วจ้าพี่เชษฐ์ลูกจอมคนนี่เด้อ
1: เจ้า
2: เองเด้อลูกเด้อ
0: เจ้า
2: ความสุขความเจริญ
0: เจ้าเซ็นกันเด้อเ
2: จ้าได้จริงนั้นเด้อลูกเด้อ
0: ขอบใจหลายๆเจ้า
1: ขอบใจทั้งไม่คำสาธุ
0: สบายดีสบายดี
1: สบายดีสบายด
0: ีทั้งไม่คำเด้อ
1: เจ้า
0: เมื่อนี้ก็ได้หับพรเตซาเซ้าเนาะ
1: แม่แล้ว
0: เป็นกำลังใจที่ดีเน
1: า
0: ะ
1: แม่แล้ว
0: ขอบใจเด้อทั้งครูขวัญใจทั้งพ่อทองเป็นครูอีกครูหนึ่งที่เป็นสีสันผ่านทางรายการพวกเฮาเป็นเกิดจะสันแบ่งกันกับว่าทุกมื้อทุกมื้อท
1: ุ
0: กมื้อนี่กับว่าเคยขาดสายได
1: ้
0: ถ้าเมื่อไหร่ได้ยินเสียงแม่ค้ำเมื่อต่อมานี่ก็ได้ยินเสียงพ่อทองเนาะจะขอบใจติดตามพอฟังรายการมาโดยดีตลอดมาครับเติมหนึ่งสายกันก่อนสบายดี
1: สบายดี
3: สบายดี
0: เจ้าสบายดี
3: จ้าขอฟังเพลงนางคุชบเลยเด้อ
1: เจ้า
0: ฟังเพลงอย่างน
3: ้อขอฟังเพลงสาวสวรรค์ถึกต้มเป็นสาวบอกแก้วถึกต
1: ้มเอาสาวสวรรค์ถึกต้มซะเนาะเป็นบอ
3: พิเศษขอฟังห่วมน้ำมูน้ำคู่มอดสุภุสุขนยุทธาบันนาล่วงนั่นแหละ
1: เจ้า
0: เจ้า
3: และข้อมอบให้ทางมู่เพื่อนสหายมอดสุภูสุขนกำลังปฏิบัติเวียกงานอยู่ในกองบัญชาการในนี้เด้อ
0: เจ้าเจ้า
3: ข้อมอบให้ทางอนาคุศกเป็นพิเศษเด้อ
0: เจ้าขอบใจเด้อ
3: โ
0: ชคดีสบายดี
1: เจ้าโชคดีสบายดี
0: ให้โชคเด้อเจ้าสบายดีเนาะขอบใจทางเบาท้องดำเด้อทางนาหลวงทางแขวงบ่อแก้วพุ่นละเนาะกำลังประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นกำลังแห่งของชาติเนาะ
1: นั่นแหละ
0: ทางของประสาการเพิ่นกับกำลังหับฟังวิทยุอยู
1: ่
0: ขอบใจเด้อมาแต่ไก่ผู้ได้น้องมาตั้งทั้งแขวงบ่อแก้วเนาะ ในน้ำเสียงเพลงกันเข้ามาสาวสวรรค์ถึกต้มในเด้อเพิ่นว่าจักหน่อยทยอยทยอยเปิดให้ตามคำขอที่มีรายการได้ในน้ำกันเข้ามาสบายดี
1: สบายดี
0: เจ้าสบายดี
1: สบายดี
0: เจ้า
1: สาวแล้ว
0: ทางพุ่นเด็บเป็นแล้วได้อากาศมื้อนี้
2: ท
0: าง
2: นี้เมื่อคืนมีต้นเงือมือสวยนี่แบบออกมาแล้ว
1: เช้า
0: เจ้ามีแสงแดดแล้วเนาะมื้อนี้เนาะแจ่มใสแล้วมื้อนี
1: ้เช้า
0: เจ้าเจ้า
1: พออยู่ซุมกินเย็นเนาะ
0: เจ้ามื้อนี้ฟังเพลงหยัง
1: แมน
0: แมนแมน
1: เจ้า
2: ขอฟังเพลงเลยเด้อ
0: เจ้าฟังเพลงหยัง
2: โอ้คักบ่ตายดอก
0: เจ้าโอ้คือสิโอ้คักเป็นเศร้าแท้ๆ
2: โอ
0: ้
2: ค
0: ัก
2: บ่ตาย
0: จ้
2: าแม่จะฟันห
0: มู่เออ
4: เจ้า
0: เจ้าเจ้าเอามอบให้ไผเป็นพิเศษบ่เพลงนี้
2: พ่อ
0: พระ
2: แม่
0: ซ้ำ
2: พ่อด้วย
0: ข
2: ว
0: ั
2: ญใจเสมอ
0: เจ้า
2: เจ้าแม่ของพ่อมณีลาแม่จันทรา
0: เจ้าเจ้า
2: ลูกตอดบางเลี้ยง
0: เจ้า
2: ลูกชื่อลูกเม
0: เจ้า
2: เ
0: จ้า
2: เจ้าตัดผม
0: เจ้า
4: เจ้า
2: เจ้าคุณอาหารเจ้าคุณจันทร์สมบูรณ์
0: เจ้า
2: แล้วก็ตู้ทองคำ
0: เจ้า
2: เจ้าแกนนมแก้วเด้อ
0: เจ้า
2: เจ้
0: าเจ้า
2: แล้วจะมอบทุกเสียงลูกไก่เด้อ
0: เจ้า
2: เป็นลูกกันสองเด้อ
4: เจ้า
2: แกนเด้อลูกเด้อ
0: เจ้าเซ็นกันเด้อแม่บอลอยู่ดีมีแหงรักษาสุขภาพเด้อแม่เด้อแข็งแหงแข็งแหง
2: เ
0: จ้าสุขดีสบายดีเนาะขอใจเด้อ
4: สบายดี
0: อกหักบ่ตายดอกเพิ่นว่า
4: เจ้าก
0: ำลังรอทานติดตามรับฟังเสียงเพลงอย
4: ู่เน
0: า
4: ะก็เป็นบทเพลงที่ว่ามีความอกหักตั้งแต่เศร้าเลยเน
0: า
4: ะ
0: เพิ่นว่าบ่ได้อกหักเด้อ
4: แต่ว่าอยากขอฟังเนาะเพราะว่าน้ําเพลงมันก็เป็นเนื้อหาที่มวนซึมอยู่แล้ว
0: เจ้า
4: ถ้าบ่เป็นหยังเนาะก็เฮาจะเปิดให้ทุกเสียงทุกสายที่ว่าขอเข้ามาก็แล้วกันที่เบอร์0305787052นั่นเอง
0: แม่นละอยากรับฟังเสียงเพลงใดเป็นพิเศษหรือว่าอยากถามข่าวคราวความคิดฮ้อนคิดถึงหลายคนหลายคนเนาะที่ติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่เพราะว่าบางคนนี่ก็รับฟังเป็นการรักฟังแนวซ้าๆติดตามรับฟังอยู่แต่ว่าอย่าลืมส่งยิ้มมาทางห้องส่งในเด้อรับฟังไปนําครับกับส่งยิ้มไปพร้อมเนาะเพราะว่าก็มีมิตรรายการหลายๆคนเพิ่นว่าเป็นเอิ้นว่าอาจจะมักโทรเข้าหลังไม้เอาเนาะเพิ่นว่าบ่กล้าออกหน้าไม้เพิ่นว่าบางคนนี่ก็เป็นคนเอิ้นว่ามักอายแดจังซี่
4: ตื่นเสียงตัวเองเนาะ
0: ก็ขอขอบใจทุกคนเด้อที่ติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงมาโดยดีตลอดมาในน้ำเสียงเพลงก็มีหลายแบบบางคนนี่ก็จะเป็นเพลงเก่าแดบางคนนี่ก็จะเป็นเพลงลูกทงเพลงใหม่เน
4: า
0: ะ
4: แม่นก็มีหลากหลายเสียงเพลงที่กันที่ได้ขอกันเข้ามาเนาะเพราะว่าจะเป็นลูกทงแนวสากลแน่เนาะเป็นเพลงที่ว่าเขาสามารถเปิดให้เราฟังได้ในผ่านรายการสีสันเสียงเพลงของพวกเขาสบายดี
0: สบายดี
2: เอาเป็นนาพอเป็นเคยกบเด้อ
0: เมื่อวานนี้เป็นเมียล่าเมื่อนี้เป็นเคยกบแม่นบ่เจ้าฝากไปทั้งเด็กบ้านอ้อเสียงเพลง
2: ฝากให้แม่เมียล่าแล้วก็แม่จันทรา
0: เจ้า
2: ขอร้องแล้วก็เจ้าเป็นพนันแก้ว
0: เจ้า
2: แม่ครับคุณอาณาเด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: แต่เจ้าอุบลบ้านคุณห้องเด้อ
0: เจ้า
4: เจ้า
2: เจ้าใจจนแล้วก็พิเศษพิเศษว่าใหม่ก็จะนำไม้ของอาณาคุณงามเด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: อยู่ที่อยู่บอกเดียวฟ้าแดดเด้อเออฝนตกเด้อบีน่ะ
0: โอ้ฝนตกบ่อยอยู่พุ่น
2: เด้อตั้งแต่สองสามโมง
4: โอ้
0: เจ้าเจ้าเจ้าถือว่าอากาศนี่ก็ตายใจนครหลวงเนาะโอ้แต่ว่าหาฟังวิทยุแจ้งดีบ่หัน
2: เ
0: จ้าเจ้าอาขอบใจเด้อทางเบาสมมิตรเจ้าโชคดีอยู่ดีไม่แห้งง่ายโชคดี
4: สบายดี
0: แตกต่างจากนครหลวงเน
4: า
0: ะอากาศนครหลวงนี่ท้องฟ้าสดชื่นแจ่มใสมื้อนี้ท้องฟ้าเปิดโปร่งแล้วเนาะแต่ว่าอยู่ทางบ่อแก้วฝนกำลังตกอยู่ในตอนนี
4: ้
0: ก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพเบิ่งแยงตนเองให้ดีเด้อมาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนมีรายการให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงกับเสียงเพลงนี้หักเบาทหารเนาะจากทางแม่คำแนะนำกันเข้ามาโคขวัญใจทางพ่อทองเด้อเสียงเพลงนี้กับพิเศษมอบให้ทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ยินดีต้อนรับทางเข้าสู่รายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือสามารถรับฟังได้ที่ www.lnr.org.lan นั่นเอง
1: เจ้ามีรายการสามารถติดตามรับฟังได้เนาะทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตมวลม้วนกับเสียงเพลงจากทางรายการพวกเขาผ่านไปเสียงเพลงที่มีรายการในน้ำกันเข้ามานั่นก็คือฮักเบาทหารติดต่อด้วยสาวสวรรค์ถึกต้มเธอมากับจ้าไทยตามคำขอเนาะฟังให้เป็นความสุขกับมีรายการทุกคนและส่งกำลังแห่งใจให้กับทุกคนเด้อที่กำลังสืบต่อในการประกอบอาชีพนาทีเวียงานอยู่ในปัจจุบันนี้เวลาตามห้องทรง9:40 นบางคนนี่ก็กำลังขี่รถอยู่เนาะขับรถไปนำหับฟังวิทยุไปพร้อมการเดินทางกันไปกันมาก็ขอให้ทุกคนขับขี่รถให้ถูกสองทางคอยไปคอยมาเนาะมีน้ำใจซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง
0: ก็ขอให้ทุกท่านจงระมัดระวังในการเดินทางแล้วก็เป็นกำลังใจให้ระยะนี้ก็เป็นระยะฝนกันแน่แล้วก็พญาธีมาน้ำฝนนี่ก็มีไข่ยุงแน่เนาะตีนห่อแน่ฉะนั้นแล้วหากว่าบนไหนที่เป็นน้ำเปื้อนก็บ่อยากให้ลุยเพราะว่าจะเสี่ยงต่อพญาธิหลายๆอย่างที่ว่าเกิดขึ้นมาพร้อมกันนั่นค่ะเฮือนซานบ้านซองของทานหากว่ามันหกเหื้อก็เป็นบนไข่ของยุงฉะนั้นแล้วก็อนามัยเมี่ยนมัดให้เหี้ยมห้อยให้สะอาดงามตาอยู่เสมอ
1: เจ้าเวลาท่านผู้ฟังโดยละการปฏิบัติหาเป่าให้เป็นประจำเนาะที่กระทรวงสาธารณสุขเพิ่นวางออกโดยเฉพาะระยะนี้ฤดูฝนบางจุดที่อาจจะมีน้ำขังในตามกระโปงกระป๋องนอนก็ต้องนอนในมุ้งเด้อเม็ดรายการเพื่อความปลอดภัยเนาะหรือว่าท่านใดที่เฮือนใดที่มีองค์มีแอ่งน้ำใส่แล้วก็อย่าลืมปิดฝาภาชนะทุกครั้งบอกใส่กับระยะนี้สภาพอากาศกับมีการเปลี่ยนแปลงแดดบางมือกระแดดออกบางมือกระฝนตกเนาะในจุดนี้ถ้ามาพบเห็นน้ำขังตามกระโปงกระป๋องก็ต้องได้ความได้ทำลายเพื่อเป็นการทำลายแรงหนอนน้ำยุงลายทับปูฟ้าบ่มีหนอนน้ำบ่มียุงลายก็บ่มีไข่เลือดออกนี่คือความปรารถนาดีจากทางรายการสีสันเสียงเพลงและสำหรับรายงานนี้ก็ฝากไว้เตือนทับปูฟ้าเพราะว่าอากาศกะมีการเปลี่ยนแปลงบางคนนี่ก็มารู้สึกว่าตนเองมีอิดเมื่อยในกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับเนื่องจากว่าห่างกายนี่ภูมิต้านทานกับบ่แข็งแรงแดทว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบางเทื่อนี่ก็เป็นวัดเป็นไอได้ง่ายแต่ว่าพวกเขามื้อนี้ก็อยากแนะนําสารณหูสิ่งดีๆให้มิตรรายการได้รับฟังน้ํากันโดยเฉพาะท่านใดที่ว่าบ่มักดื่มน้ําบ่มักกินน้ําแบบนี้นี่นะท่านผู้ฟังอาจจะส่งผลต่อห่างกายเด้อโดยเฉพาะท่านใดที่ว่ากินน้ําน้อยท่านผู้ฟังอาจจะเฮ็ดให้เลือดของเฮานี้มีความเข้มมีผลกระทบโดยกงต่อการไหลเวียนของเลือดไปตามส่วนต่างๆของห่างกายและก็จะมีอาการเจ็บหัวเนาะเห็นให้ห่างกายนี้อ่อนเพลียและก็มีอาการทั้งดวงตาบ่ว่าจะเป็นมีเลือดข้างอยู่ตาและการสูญเสียการเบิ่งเห็นมีผลกระทบต่อระบบหายใจและหลอดเลือดมีการอักเสบเนื่องจากว่าหลอดเลือดนี่อุตันเห็นให้มีไขมันเลือดสูงมักจะเจ็บท้องเนาะและก็นอกจากนั้นท่านผู้ฟังเสี่ยงต่อการเป็นความดันเลือดสูงแล้วก็ยังเห็นให้ผิวพรรณนี้บ่สดใสน้ำอีกถ้าว่าเฮาดื่มน้ำหน่อยหลายเกินไป มันอาจจะส่งผลกระทบต่อห่างกายท่านผู้ฟังฉะนั้นการที่เฮาดื่มน้ำนี้ท่านผู้ฟังฮู้หรือบ่ว่าเป็นหยังเฮาจึงต้องดื่มน้ำให้เพียงพอกับห่างกายเพราะว่าเฮามีน้ำเป็นส่วนประกอบถึง70ส่วนห้อยท่านผู้ฟังโดยน้ำนี่จะประกอบอยู่ในเซลล์ประมาณ60ส่วนห้อยอยู่ในนอกเซลล์ประมาณ30ส่วนห้อยและอยู่ในเนื้อเยื่อหรือว่าอยู่ในเลือดนี่นะท่านผู้ฟัง10ส่วนห้อยเนาะสาเหตุนี้ล่ะจึงเฮ็ดให้เฮาต้องการน้ำประมาณ2-3ลิตรต่อมื้อในทางกลุ่มกันข้ามนี้ท่านผู้ฟังห่างกายนี่ก็มีการขับน้ำออกในลักษณะบ่ว่าจะเป็นทางปัสสาวะแดหรือว่าท่านใดที่ว่ามักออกกำลังกายก็จะมีการขับออกทั้งเหงื่อแน่และก็ทั้งลมหายใจน้ำอีกท่านผู้ฟังนี่แหละคุณประโยชน์เนาะและก็โทษที่ว่าทานใดที่ว่าหมักดื่มน้ำหน่อยอาจจะส่งผลกระทบต่อห่างกายถ้าว่าทานใดที่ได้ครับฟังผ่านไปแล้วก็จะลืมเด้อถ้าว่าดื่มน้ำหน่อยเฮ็ดให้ห่างกายบ่สดชื่นผิวพรรณก็บ่สดใสแบบนี้ต้องดื่มน้ำให้ได้ปริมาณตามที่เหมาะสมเนาะกับห่างกายเพื่อว่าจะเฮ็ดให้ปรับความสมดุลของห่างกายแดบ่เฮ็ดให้ห่างกายอิดเมื่อยและนี่ก็คือสารานะฮู้สิ่งดีๆจากทางรายการนํามาฝากบรรดาท่านในแต่ละมื้อพวกเฮาก็ได้นําเอาหลายๆหัวข้อเนาะมาสลับสับเปลี่ยนกันไปมาฟังให้มิตรรายการได้รับฟังน้ํากัน ตอนนี้สำหรับท่านใดที่อยากฟังเสียงเพลงเพิ่มเติมโทรกันเข้ามาได้เนาะ0305787052ตอนนี้ครับสายนาไม้สบายดี
0: สบายดี
2: สบายดี
1: เจ้าสบายดีสาวเพลงสบายดีเน
2: า
1: ะบ่ได้ยินเจ้าบ่ได้ยินเสียงโดนโดนละ
2: เออเลยเ
1: จ้า
2: เออ
1: เ
0: จ้า
1: เอามือนี้ดิโอ้เมนบอกเอ้ยเอามือนี้โชคดีแล้วเนาะอับใส่นะไม้ขอให้ส่งให้เศร้าไวๆเด้อเด้อแข็งแหงแข็งแหงเจ้า
2: ฝนตกเม
1: ื่อ
2: ค
1: ื
2: นน
1: ี้
2: นะ
1: น้องฝนตกเน
2: า
1: ะ
2: ไม่นานดอกไฟเลยค่ะ3ดอกคุณ
1: เจ้า
0: เจ้า
2: ทั้งฝนทั้งลมเจ้าเรื่องหนึ่งจะลด5แบ่งจะมา
1: เรียนนะเจ้าแต่ว่าตอนนี้เด้อากาศเป็นแล้วใดปกติแล้วบ่ค่ะ
2: เศร้าแล้ว
1: เนาะเจ้าเจ้า
2: ลูกจะรับลูกบ้านลูกยานนะไปนะ
1: เจ้า
2: ทั้งเร
0: ื่อง
2: ท
0: ั้
2: งแม่ท
0: ั้
2: งอะไร
1: ไ
2: ป
1: เจ้าแมนล่ะเมื่อคืนนี้ฝนตกแห้งหลายเน
2: า
1: ะ
2: เจ้า
1: ว
2: ันนี้มันคือจะฝนตกนะ
1: เจ้าเอามื้อนี้ฟังเพลงอย่างบ่แพง
2: เอาเพลงแฟนตำรวจเด
1: ้อแฟนตำรวจเนาะฮักบ่าวทหารแล้วก็ต่อแฟนตำรวจแม่นบ่นี่
2: เออฮักแฟนทหารน้อง
1: ฮักเจ้า
0: เจ้า
1: เจ้าเสร็จเลย
2: มาไปลงตรงนี้ลงภูคำประกันมาเรียน
1: เจ้าเจ้า
2: ไอ้คำเรียกเพื่อนเลยเด้อบ้าก็กลางเรียน
1: เจ้า
2: ไอ้ตรงนี้
1: เจ้า
2: บ้านน้ำพวง
1: เจ้า
2: ตาโวนตากายปนาง
1: เจ้า
2: ประกันพงเลยเด้อ
1: เจ้า
2: เ
1: จ้า
0: ขอบใจก็แพง
1: เจ้าเส้นกันเอ้ยเด้ออยู่ดีไม่แห้งเบิ่งยังตนเองเอ้ยขอบใจเจ้าเส้นกันเอ้ย
0: เส้นกันสบายดีโชคดี
1: ขอบใจเด้อ
2: เจ้า
1: ขอบใจหลายๆเด้อ
2: เอ
1: ้
2: ย
1: เจ้าขอบใจเจ้าโชคดีสบายดี
0: สบายดี
1: ก็ขอบใจเด้อมีรายการแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาแล้วก็ต้องขออภัยอีกทีนึงเนาะสำหรับมีรายการที่โทรเข้าร่วมรายการบางเทื่อในกาอาจจะหับสายให้บ่ทงบ่ทันเด้เนาะบางเทื่อเพิ่นก็ว่าโทรเข้ายากแต่ก็ขอบใจที่อยู่เป็นแห้งใจส่งกำลังแห้งใจให้กันและกันถึงว่าจะโทรเข้ายากก็ยังติดตามรับฟังรายการเรื่อยมาเนาะตอนนี้เสียงเพลงพวกเฮาพร้อมแล้วฝากไปทางเมวอนเด้อที่แนะนำกันเข้ามาเพิ่นว่าอยากรับฟังเสียงเพลงนี้อกหักบ่ตายดอกเนาะฝากต้อนให้ทีมงานรายการสีสันเสียงเพลงทุกคนตอนนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงน้ำกัน

0: แฟนตำรวจเนาะฝากต้อนมีรายการทุกทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลง
1: เจ้า
0: พ
1: ิ
0: เศษก็ขอบใจทั้งไอ้เพลงเด้อติดตามรับฟังรายการอยู่ในนามเสียงเพลงม่วนๆผ่านทางรายการพวกเราเนาะก็ขอบใจมีรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังแต่ละเสียงเพลงที่มีรายการได้แนะนำกันเข้ามานี่ก็ทยอยเปิดให้
1: นั่น
0: แหละก็หลายเสียงเพลงเนาะสลับสเปลี่ยนกันไปเพลงซ่าเพลงไวแดเป็นจังหวะมวลซืนแดเนาะมีรายการส่งกำลังแห่งใจให้กับทุกคนที่กำลังประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานอยู่ในปัจจุบันนี
1: ้นั่นแหละเบิ่งเวลานาทีของเฮานี่ก็ไว้นะบ่ทันได้ก็ 9:55 นาทีแล้วก็จะหมดเวลาของทางรายการแล้วกับ1ชั่วโมงที่เฮาดำเนินรายการนี้อยู่
0: เจ้าเป็นละเบิ่งเวลาต่ำของทรงพวกเขาเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายแล้วเนาะท่านผู้ฟังกับฝากไว้เติมเด้อท่านผู้ฟังโครงการดินจัดสรรเนาะโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่าต้องการดินปลูกสร้างหรือว่าดินสวนท่านผู้ฟังเพิ่นก็มีโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยตั้งอยู่บ้านห้วยหงท่านผู้ฟังเส้นทางนี้ทำเลดีเนาะใกล้หงหมอใกล้หงเฮียนใกล้ตลาดเส้นทางไปมาสะดวกสบายพื้นฐานโครงรางมีครบสุดเนาะบ่ว่าจะเป็นน้ำประปาไฟฟ้าท่านผู้ฟังส่วนว่าราคามีการเริ่มต้นเพียงแต่2 ล้านปลายกีบต่อตาแมตเนาะจ่ายก่อน 30% หรือ 30 ส่วนห้อยหรือว่าท่านใดที่สนใจอยากจ่ายผ่อนในระยะ2ปีโดยที่บ่มีดอกเบี้ยก็สามารถลงรายละเอียดนำโครงการเติมได้หรือว่าท่านใดที่มีเงินไขครบถ้วนอยากจ่ายสุดเลยจังซี่เพิ่นก็มีส่วนลดให้ 10% หรือ 10 ส่วนห้อยเนาะและสำหรับสายเลือกที่2ก็คือเป็นโครงการดินจัดสรรทรัพย์เศรษฐีตั้งอยู่บ้านกุสัมบาทเมืองไซธานีนะคะหลงเวียงจันทร์สำหรับทานใดที่ว่าอยากได้ดินอยู่ในขอบเขตบ้านกุสัมบาทนี้ท่านผู้ฟังก็สามารถมาเบิ่งตัวจริงได้เนาะเพราะว่ากันไปกันมานี่ก็มีความสะดวกสบายเส้นทางนี่ก็เป็นเส้นทางปู่ยางเนาะแต่ทางใหญ่จนฮอดดินโค้งกันเลยราคานี่ท่านผู้ฟังก็สำหรับทานใดที่ว่าสนใจเนาะเพียงแต่จ่ายก่อน5 ล้านกีบก็สามารถเป็นเจ้าของได้หรือว่าทานใดที่สนใจในรูปแบบการจ่ายผ่อนบ่จ่ายผ่อนในระยะยาวถึง5 ปีแม่นบ่มีดอกเบี้ยเนาะตกอยู่เฉลี่ยเดือนละ1 ล้านปลายกีบเท่านั้นสำหรับทานใดที่สนใจก็สามารถโทรสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้020-5858-5833เด้อท่านผู้ฟังสำหรับโครงการดีๆแบบนี้เพิ่นก็มีสิทธิพิเศษเนาะให้10คนทำอีที่ว่าได้จับจองเป็นเจ้าของเพิ่นก็จะมีการเจาะน้ำบาดาลให้ละล่าโดยที่บ่ได้เสียค่าใช้ใจใดๆเพิ่มเติมเอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจางทางรายการมื้อนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายแล้วเนาะสำหรับมื้อนี้ใส่ฝนต้นน้ำอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้ออื่นพบพ้อกันได้ไหมมื้อนี้ลาไปก่อน
1: สบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทน์ต่อไปเส้นหันฟังข่าวเมืองโบแตนแขวงสิงห์บุรีจัดพิธีมอบหับโครงการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่ของชนบทในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศเมื่อบ่ดุลมานี้ที่บ้านตาลิงเมืองโบแตนโดยการเป็นประธานร่วมของทานบุญเดิมเสริมนภาห้องหัวหน้าห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองโบแตนทานเสียงพินบุญมีอาภัยผู้ประสานงานโครงการและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านเสียงพินบุญมีอาภัยผู้ประสานงานโครงการได้รายงานการจัดตั้งปฏิบัติโครงการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่ของชุมชนในการปรับตัวต่อกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศบ้านตาลิงเมืองโบแตนแขวงสิงห์บุรีแห่งฮู้ว่าโครงการดังกล่าวเพื่อส่งเสริมพัฒนาให้ชุมชนมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพร้อมทั้งเป็นการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรป่าไม้สัตว์ป่าสงวนอยู่ขอบเขตต้นน้ำให้มีโอกาสขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นรวมไปถึงความหลากหลายทางด้านชีวะนานาพันธุ์พืชและสัตว์ในท้องถิ่นให้อุดมสมบูรณ์ขึ้นกว่าเก่าและยืนยงตลอดไปโครงการนี้มันได้รับการสนับสนุนหลักจากกองทุนปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมโลกแผนงานโครงการขนาดน้อยประจำลาวโดยได้จัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมต่างๆในระยะเวลา18เดือนซึ่งเริ่มมาแต่ต้นเดือนมิถุนายน2025จุดประสงค์หลักของโครงการแม่นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ป่าแหล่งน้ำยกระดับความสามารถในการนำใช้ทรัพยากรน้ำเพื่อผลประโยชน์ของชุมชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนผ่านการจัดตั้งปฏิบัติโครงการสามารถดำเนินการโดยได้รับการร่วมมืออย่างพร้อมเพียงของภาครัฐองค์การจัดตั้งบ้านและชุมชนในการจัดตั้งปฏิบัติโดยมีเป้าหมายพื้นฐานและตอบสนองความห้องต้องการของชุมชนจนนำไปสู่มากผลแห่งความสำเร็จของโครงการจบข่าวสมภวรมุกไซอ่าน
2: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life
3: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลลารินสามคุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลารินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงค์อะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทต้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบ่ดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลารินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคั่นตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ้นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลารินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิสโกรทฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกรที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกรนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นและรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดใน สมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานเสริมช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงคอกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทาลัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแรงบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกนึงในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองฤทธิ
4: ์ผักขาวทองเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทLong Reach

0: ันเตงกุ้งสิกุ้มกินปลาหมึกใหญ่อีแม่เอ้ยอัศจรรย์แต่ไม่แกนหล่อนสังสิมาปีนปงใบเสื้อหมักต้องบ่ฮอนหล่นไก่กกนะเสื้อหมักบกบ่ฮอนหล่นไก่ต้นเป็นนั้นได้มีรายการฮอกก็ได้นะเข้ามาสู่รายการลองลิสต์กันต่อหลังจากได้ฟังรายการจากทางสถานีก็คือรายการสีสันเสียงเพลงกับบรรดาเหล่าโคศกสาวสวยยิ้มหวานผ่านไปก็เข้ามาสู่รายการลองลิสต์กันต่อเป็นรายการจัดจำหน่ายอาหารเสริมความงามหับสร้างแบรนด์สินค้าซื้อวันรายการลองลิสต์หับหน้าที่เป็นโคศกประจำรายการกันแม่ทั้งเบาไทยเพิ่นนะก็มาฮอดจอดถึงเอ้ยโมงหนึ่งสมองหนึ่งเต็มๆรายการฮอกกระไรบ่ดนมีเพลงมันม้วนเอาไว้คอยเปิดให้ทางเพื่อนมิตรแฟนรายการเขาได้หับฟังพักส่วนนึงก็เบิ้งเอานะเบิ้งแล้วก็ฟังไปนำเบิ้งเห็นโคโซกจัดเห็นกล่องสินค้าเห็นโลโก้ของทั้งบริษัทของเขาเอาบรรดาแบรนด์สินค้าขึ้นใส่หน้าจอทางเพจก็เห็นเนอะเฉพาะมิตรและการทางบ้านฟังแต่เสียงบ่ได้เห็นหน้าเห็นหนวดก็ฟังนะสนใจต้องการอยากได้อาหารเสริมอยากฟังเพลงก็มีเบอร์โทรศัพท์ให้บางท่านก็จะจื้อจนขึ้นใจใส่ใจตลอดเวลาบ่หลงบ่ลืมบ่ทิ่มบ่ปากันก็ถือว่าทู่มลินมายามในแต่ละมือบางท่านก็สิลืมๆไปแน่กดบ่ถูกเบอร์ก็เจือกไปหาบุคคลอื่นหรือว่ารายการอื่นเบอร์ทั้งห้องทรงเฮาก็มีนะที่0305787052นะ5787052เป็นตั้งโต๊ะนะ030เสียบๆจดๆแต้มๆไว้อยากฟังเพลงซาไว้หมอลำลูกทุ่งลูกกุ้งสติงดิสกอกดิสโก้ตำบอกลำวงธรรมดอดาบมักสามซอกสามซ่าก็ว่ากันมาเดี๋ยวจะจัดให้อยู่กับผู้ช่วยคุมเทคนิคและปล่อยเพลงคุมระบบออนแอร์ออนไลน์อยู่ตอนนี้ทัดสมสะอาดอดีตหมอลำเก่าก็อยู่นำกันทุกมือดอกไอ้น้องเขาก็ได้นี่เว้าปึบแล้วก็มาปรับรถหน้าใหม่มันนี่สิออนไลน์หน้าใหม่กับบรรดาผู้สาวสกอตสายหลุดไปแล้วกดบ่ใหม่ได้มีรายการโคซุกบ่ได้ปฏิเสธการรับสายแต่ว่าเวลากดรับแล้วมันจะตัดไปโหลดเป็นจังได๋นะเอาใหม่เบิ่งดูลองเบิ่งสิลองมันไปจักบาท2บาทซะก่อนกันมาปึ๊บรับปั๊บนี่สุดละอยากตัดโหลดเอาจังหน่อย1 2ปั๊บบัดนี่ปั๊บเออได้ละบัดสบายดีโอ้สบายดีทั้งกันนัดสาวเพลงบันนนแก้วเออได้บุปผินอย่างบุเคยจมขวัญภัยดอกอันนี้นะเออปันได้จิได้ไอ้เคยเนาะเออคันได้แล้วก็อย่าลืมเราครูสุกน้ำเนี่ยเด้อจ้าวมีแฟนตำรวจเนาะเจ้าม
1: อบเลย
0: เจ้าม
1: อบให้ลุงพงษ์นี้ลุงปุ๊กรำประกันมาเรียน
0: เจ้า
1: ตาวันตาวันคือใส่เงินแม่
0: เจ้า
1: ตาน้ำสวงตาน้ำ
0: เจ้าโดย
1: เจ๊ดมองใจลานาใหม่เด้อ
0: ขอบใจสาวแพงเด้อจ้าขอบใจผู้สาวโอ้ยเจ้าสบายดีโอ้ยยังอยู่เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าสุขใจเจ๊ดมองใจลานาใหม่ฟังเป็นเด้อใส่เครื่องน้องเด้อ
0: เจ้าโอ้ยมีแต่ผู้สาวเจ้าจ้าสาวใหญ่สาวน้อยเนาะสาวซ้ำน้อยนี่ก็ประมาณอยู่17 18ปีซ้ำกลางก็สิมันประมาณอยู่47 48ซ้ำ สำเท่าได้กะที่มัน70ปลายประมาณเนาะแล้วก็พอดีพองามเด้ก็บ่ไปว่าเท่าดอกพอดีคนอายุหลายเกิดมาดนเด้อาศัยต่อไปสบายดี
2: จ้าสบายดี
0: โอ้ไอใส่สนใส่แท้บ่มีขี้เห็นแห่แก้ม
2: เจ้าบอกเด้อนำของนี้ตาเวงนึกแก้วเอ้ย
0: เออกะว่ากันไป
2: เ
0: จ้า

0: สบายดีโอ้รุ่นสมัยลำเลืองจำปาสีต้นผู้ใดสมัยนั้นธรรมดานะเรื่องลูกคอนี่โต38ลืบพุดก่อนอาศัยต่อไปเจ้าสบายดีเบ้าสอนวังเวียง
1: สบายดีตาอุทัย
0: โอ้จะได้สอนทั้งวังเวียงหันกินข้าวกินน้ำแล้วว่าทางนั้นเป็นใดอยู่ดีมีแห้งอยู่บ่โอ้ยคือว่าเป็นเบาสอนอันนี้อ้ายสมมิตรบ่อแก้วเนาะอันอยู่ทั้งแข่งบ่อแก้วนี่ผู้สาวงามเด้อเนาะอ้ายสมมิตรเนาะ
1: ว
0: ่าเขาว่าทั้งแข่งบ่อแก้วนี่โอ้งามเนี่ยนะผิวพรรณดีเขตนั้นเนาะอ้ายเนาะจ้าจ้าเอาเพลงยังอ่ะเพลงยัง
1: ขอเป็นเคยกุ๊กเด้อ
0: เจ้าเจ้าขอเป็นเคยกุ๊ก
1: ว่าไปบ้างแต่ชนแล้วก็ชิ้นงานเนี่ยไม่ได้ลาไม่เจ็บตาลาแล้วก็ไม่คันมาเรียน
0: เจ้า
1: ตาเป็นบ้านหนึ่งแก้ว
0: เจ้า
1: แล้วก็สาวอุบลรับรองเลยเด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้า
1: เจ
0: ้า
1: ดีเจดีเจมาไปเบาจะไปเชียงบานเด้อ
0: โอ้ยขอบใจอ้ายสมมิตรเจ้าสุข
1: ด
0: ีเจ้าเจ้าเจ้าอ่ะก็ถือว่าหลายทานติดตามรายการนี่ก็ถือว่าเฮามาสังเกตเบิ่งก็ถือว่ารายการลองลิดของเฮาก็มีคนฟังอยู่เนาะแต่ก็สุขก็ดีใจว่าซั่นปะโทรมาลินมายามแต่ว่าก่อนจะไปฟังเพลงกันได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์กันก่อนหน่อยนึงเนาะมีรายการเฮาขอบใจบริษัทลองลิสการค้าเด้อซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์หลักรายการพวกเฮาขอบใจทั้งโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายนะขอบใจห้านนางพิมพ์มศรขอบใจเท่าพันโมบายโฟนขอบใจเทียนผึ่งนำโซกขอบใจห้านกับเปียกแซบสองไอ้น้องขอบใจห้านน้องฝ่ายไข่ดีขอบใจห้านสบู่เจจอยน้ำเมเดอร์ถึงซึ่งได้รับการสร้างแบรนด์จากทางลองลิดพวกเฮาเนาะสร้างสื่อว่าแบรนด์สบู่เจจอยให้ขอบใจตัวแทนจำหน่ายห้านไข่ยาสาวเอ็งตลาดดาราหลวงพะบางขอบใจห้านไข่ยาแม่ยกหรือว่าห้านสาวยกบ้านทาราชเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์ขอบใจห้านแม่กูดตลาดน้ำงามเมืองแปกแขวงเสียงขวงซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเกี่ยวกับเรื่องของยามองก็มี3สูตรในยามนี้เด้อมักขออภัยมี3รุ่นรุ่นใหญ่กลางน้อยบ่แม่น3สูตรเด้นะใหญ่สุดกลางแล้วก็น้อยสุดไว้ทาถูทาถูสุดดมนะมีเหงื่อมีแห้งเด้อย่ามองเอาไว้ทาถูเป็นตุ้มเป็นตอมดแมงกัดมันก็ช่วยบรรเทาช่วยถอดพิษซะเด้นะบางทานี่ยุงกัดปูลูกปกเล็กเป็กตัวอย่ามองให้ไปทาบักก็เย็นขึ้นไปก็ใช้ได้1เด้นะบางท่านนี่เอาเก่าว่าสนใจว่าหนังเล่นพอดีนะบ่เฝ้าเก่ามันดอกเนี่ยมันคันก็กัดแค่ใส่กากากมันเอายามองไปตุ้ยปูปูใส่จักหน่อยก็ถือว่าผ่อนคลายไปเด้ออ้าวบัดนี้ก็ได้ละบัดนี้เนาะไปเปิดผักกั้งสะกดบัดนี้ก็ได้พี่เปิดเพลงสู่ฟังเด้อคิดฮอดเด้สำเหนือคิดฮอดเด้สำเหนือเสด็จเพลงนี้เอาให้แกทั้งอีพอยเมฮาผู้ที่เกษียณราชการพนักงานบำเหน็จบำนาญหรือว่าที่ผ่านฮ้อนผ่านหนาวมาอดีตนักฮบเก่านะเพลงนี้สิฮู้ดีม่วนๆกันเจ้า

0: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมพิษช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคั้นตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ่อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: แก้วเนาะอยู่มันหอมนะลูกเนี่ยมันหอมเด้อ
2: นะอีแม่กินได้จักเม็ดแม่รู้สึกว่าตาแจ้งขึ้นบ่
1: เจ้าตาแจ้งขึ้นเริ่มต้นกินทําอิดเนาะลูกเนาะแปลว่ารู้สึกแม่นี่เบาหัวหลายแล้วหันใจกะลงตานิสัยออกหลายกว่าเก่ากินเบิดชิดปลายแม่แล้วแม่กินนินนานแปลว่ารู้สึกนี่แม่เบาหัวแล้วสายตานี่แม่อาจจะบ่ปวดขึ้นอันน่ะแต่กี้แม่ปวดได้ลูกปวดตามห้องตาห้องหยังนี่นะเดี๋ยวนี้มันรู้สึกดีขึ้นแล้วแล้วรวมหัวใจกับแบบที่ว่าทางใจอยากลงออกลงลิดเนาะลูกเนาะดีหลายรอบเด้อ
2: โดย
1: แต่มาซอยที่ว่าให้อันมาพื้นปูแบบชีวิตใหม่ขึ้นนะลูกแม่รู้สึกดีใจหลายที่ญาติมาปินปัวให้แม่มีหุ่นแก้งกระใสขึ้นเนาะลูกเนาะแม่ขอบอกขอบใจลูกหลายๆเด้อที่มาซอยให้แม่หันมีชีวิตที่ว่าดีขึ้นให้เนาะลูกเน
2: า
1: ะ
2: ขอบใจหลายๆที่แม่ที่ชมใส่ผลิตภัณฑ์ของลองลิดพวกเฮาเนาะ
3: เป็ดจังสั้นนะก็นั่นแหละบ่เรื่องกินอาหารเสริมนี่บำรุงสายตาก็ได้รับมากรับผลเนาะกินเข้าไปตาก็ถือว่าไขขึ้นเออก็แนะนำเนาะกับอาหารเสริมพอพันได้ได้มีรายการฮาวนะเฉพาะภาคส่วนที่สนใจต้องการอยากได้อาหารเสริมบำรุงสายตาคอลาลินพัดจัดจำหน่ายโดยทั้งบริษัทลองลิสการค้าแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นนะของดีนะเอ้ยของวิเศษนะบำรุงดวงตามีภูมิคุ้มกันนะเพื่อว่าการในตอนหน้ามันอาจจะเกิดการคาดคะเนการกินไว้มันดีนะถ้ามันบ่เกิดเป็นต้อเนื้อก็ดีบ่เกิดเป็นต้อกระจกก็คักบ่เกิดเป็นต้อลมอย่างนี้กระมวลใจบ่เกิดเป็นต้อหินก็บ่ทุกใจนะนี่แต่แนวดีๆป้องกันไว้เด้ออย่าลืมฝากไว้กับอาหารเสริมบำรุงสายตาคอลาลินพัดนะมีเบอร์โทรศัพท์ให้โทรไปดินไปยาบทั้งห้องการว่าอยากได้นะโทรไป020-9829-4228นะมีบอนติดต่อให้อีกดอกนะพวกเฮาก็จะส่งบ่ต้องขึ้นโอ้อยู่ไกลอยู่ทางต่างแข่งก็สิได้รับเครื่องอยู่บ่ทางอาจารย์โคสุกเอ้ยบ่โอ้ผมได้แน่นอนแล้วเนาะเสื่อมั่น 100% เด้อสินค้าผ่านขนส่งทุกๆสาขาทั่วประเทศจะได้รับเครื่องเนาะฮะกำหนดเวลาใกล้ไกลก็แตกต่างกันได้พวกเราจะติดตามรายละเอียดข้อมูลต่างๆให้ทั้งลูกค้าแต่ละท่านมาเว้ากันต่อในเรื่องของบทเพลงกันเติมเมื่อกี้นี่ก็ถือว่าผ่านไปแขวงหัวพันนะบทเพลงสำเหนืออันนี้ก็ถือว่าหลายๆท่านกันไปมาตั้งถิ่นฐานภูมิลำเนาอยู่ทางนครหลวงอยู่หลายเขตหลายแขวงยงยายกันไปทั่วประเทศเนาะพี่น้องทั้งแขวงหัวพันเฮาพี่น้องทั้งเมืองสำเต๋อนี่สำไต้พี่น้องทั้งเมืองสำเหนือถือเป็นเมืองเอกนะเป็นเมืองเอกพี่น้องทั้งเมืองเวียงไซเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์นะเป็นเมืองวีรชนเมืองเวียงไซบ่ธรรมดาเมืองเวียงทอง เมืองเสียงข้อเมืองซบเบาเมืองแอดเมืองหัวเมืองท่านอยู่เมืองใดเออครูสุขบอกถึงเมืองใครอยู่แล้วโทรมานะมีรายการ0305787052มาเล่นมายามกันเออพี่น้องทั้งแขวงหัวพันเฮาเอออันเลิกกับอันแจ๊บเน่มวนๆกันได้มีรายการเฮารายการลองเล่นทั้งบันเทิงไปนำข้อมูลดีๆมาเว้ามาว่าเพื่อบ่ให้มันโศกมันเศร้าเนาะก็บ่เป็นการจำเจบ่เบื่อบ่หน่ายได้มวนอย่างเดียวนะยิ้มแย้มแจ่มใสให้มันมีอรรถรสในการฟังวิทยุฟังเพลงนะฟังข่าวสารต่างๆกับบวกประสานสมทบกับออกหน้าใหม่นำเด็กมะมาเอาใจมีรายการกันสักครั้งกดเข้ามามีรายการตอนนี้ออกหน้าใหม่ให้เดี๋ยวจะเปิดสติกเปิดเกือบออกหน้าใหม่เข้าใหม่เลยเด้อเป็นตอนนี้เปิดเข้ามาที่030 5787052 5787052กดเข้ามาคันว่าสนใจอยากได้อย่ามองหันละแม่นโคศกจะแถมให้กล่องน้อยกันซื้อกล่องใหญ่ก็คือว่ากันตระมือหั่นล่ะเนาะซื้อกล่องใหญ่1กล่องจะแถมกล่องน้อยให้ฟรีกล่องนึงซื้อ1แถม1เด้อซื้อกล่องใหญ่ได้กล่องน้อยฟรีๆกล่องน้อยบ่ได้ซื้อเด้อให้ฟรีๆแต่ว่าซื้อเฮ็ดกล่องใหญ่หั่นก่อนเนาะกดเข้ามาได้มีรายการที่0305787052เอาไว้ไปให้ไปหน้าไปหัวไปสวนสูดดมทาถูทาถูเด้ใส่กระป๋องกระเป๋าไปนำนะยามสิเป็นวินเป็นเวียนกับทาถูทาถูคุณภาพดีสรรพคุณดีสารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติผู้ใดอย่ามองพวกเฮานะกดเข้ามาหน้าไม้ตอนนี้นะออนไลน์หน้าไม้ให้แต่สัมสาหน้าไม้เข้ามาเฮากับเว้ากันว่ากันเกี่ยวกับเรื่องของอย่ามองเลยซะเนาะผู้ดีเลยล่ะส่วนเรื่องของอย่ามองเนาะมีรายการเฮาอยู่ทั้งเสียงขวางหันละแม่นอยู่ห้านเมกูดเด้อห้านเมกูดนี่ถือเป็นตัวแทนจำหน่ายห้านใหญ่เลยล่ะอยู่หั่นเนาะไปหาเพิ่นเด้อต้องการอยากได้ยามองลองฤทธิ์ใส่ดีใส่คักใส่แล้วเห็นผลเอาไว้นวดเส้นไว้นวดเอ็นกล้ามเนื้อคอตอกระดูกอักเสบมันพิกมันแพงมันแทงในหัวใจมันเจ็บเสียบจืดจืดจัดจัดตามเส้นตามเอ็นเด้ออย่าลืมเลยยามองมันเย็นท้าทูเด็กเอาไว้นวดนานเห็นบ่คักได้มีรายการเฮาเด้ออันนี้ก็ถือว่าได้ยินข่าวมีรายการทั้งอุดมไซนี่ถูกใจว่าซั่นเนาะก็เลยว่าเอาให้สาวมุหรือว่าห้าน้องพิมพ์สอนเนี่ยเป็นตัวแทนจำหน่ายทั้งอุดมไซนําอีกอยู่ที่ตลาดหนองแมงดาเด้อสนใจอยากได้อย่ามองก็ไปเอานําสาวมุหรือว่าห้านสาวมุห้านทพันโมบายโฟนหั่นก็ได้เพิ่นอยู่ใกล้ๆกันดอก25นี่ติดกันติดกันห้านเพิ่นนั่นป้อนคอล้มกันอยู่ทุกมือดอกเท่าไรเพิ่นได้แปลงโทรศัพท์เพิ่นก็ขายเครื่องทรงอันนั้นมันตัวแทนจำหน่ายอย่ามองพวกเฮานำอีกอยู่ทางภาคส่วนอุดมไซเฮานะทางเมืองไซเด้ไปขึ้นรถไฟไปทางเวียงจันทน์นี่ไปเที่ยวอุดมไซกันลงรถไฟไปกับไปขี่รถหับต้อนเพิ่นรถโดยสารไปกับมาท่าอยู่ทางคิวรถไฟไปตลาดเมืองไซแขกอุดมไซไปตลาดหนองแมงดาไปห้านสาวโมเมืองจังแดไปเห็นถึงโฆษณาเป่งเป่งเป่งเป่งอยู่มันมีแท้บ่มีเลยเนาะห้านบักใหญ่ๆพอดีเจ้าของห้านนี่งามเด้องามเดี๋ยวจะเบิ่งกันนั่นนางสังขารแต่ละปีรุ่นนั้นพุ่นแหละความงามเป็นบทธรรมดาเด้เนาะใจดีนะสาวพิมพ์มาสอนก็ได้ส่วนนครหลวงแก่นพวกเฮาต้องการทั้งคนทรงหรือว่ายังให้พลังงานมาส่งคนเฮือนฮอดสารก็ได้เด้เฉพาะยามองนี่แหละแม่นพวกเฮาขายกับใหญ่นี่ 65,000 กีบนี่แจ้งราคาเลยเด้ออันเฉพาะเอาทางบริษัทพวกเฮาเนาะทุกตัวกลางแล้วมัน 35,000 ละตัวน้อยสุดละ 25,000 กีบก็บ่ได้แพงเด้นะอันนี้เป็นการโปรโมทเกี่ยวกับเรื่องของยามองลองลิสต์พวกเฮาผ่านกดไปที่เบอร์020-9829-4228โทรเลยนะยามองพอพร้อมส่งเด้อบัดนี้ก็มีแล้วได้เพลงมาแล้วทั้งอาจารย์สมสะอาดว่าบ่าวตำรวจเพิ่นอาจารย์ว่าได้จัดให้ทั้งสาวเพลงซะก่อนผู้นึงก็ฮักบ่าวตำรวจบางท่านก็มักผู้สาวตำรวจอันนี้ก็บ่ว่ากันดอกความฮักของเพลงถูกตาถูกใจกันจ้องสายตาตาเบิ่งตากันแล้วก็ลงมักกันว่าซั่นเด้ก็ว่ากันไปบางท่านก็มักบ่าวทหารเธอก็มักสาวทหารนําเด้อ้าว ให้มีแต่ความสุขกายสบายใจฟ้าทวีพรเป็นศิลปินรูปงามเสียงดีเพิ่นนี่บ่ธรรมดาจวดจ้านเลยจ้ะ

0: หยังเป็นหยังจริงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแมนฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่งเสริมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกรที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกรนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแต่จีโกรช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกรเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: ข้าเจ้าเชื่อว่าบุญไชยศิวรวงศ์อายุ78ปีอยู่บ้านดานคำเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงยังจันผ่านมาข้าพเจ้าเป็นพยาธิไขมันโอบหัวใจเลือดดันสูงจนได้ล้มลงสลบไปเลยอาการของมันจุนักเลยมันเจ็บหัวแบบว่าอยู่บ่สบายน่ะนอนก็บ่จะดีกินก็บ่ค่อยแซ่บแล้วไปเฮ็ดเวียนงานก็เมื่อยไ
2: ว้แล้วหลังจากอีพอกินจีโกรแล้วเป็นเอาใดแน่พ่อ
1: นี่แก้ปัญหาการเจ็บปวดก็หมดไปมักเมื่อยไว้ก็ลดลงจนถึงขั้นปัจจุบันก็ถือว่าสุขภาพปกติอันนี้ก็แม่นน้นยาตัวนี้แหละก็เห็นว่าดีไปมาก็เบาตนเบาโตท่านเมื่อกินเห็นว่าถือก็เชื่อมั่นว่ายานี้มีประสิทธิภาพแท้จริงพ่อก็ห้ำห้องนำว่าตามการโฆษณาแท้ราคาซ้ำนี้ก็ถือว่าธรรมดาเพราะว่าถ้าเขาเป็นเองอาจจะแพงกว่านี้ใช้ใจหลายกว่านี้ท่านเขากินก็รู้สึกว่าฟื้นฟูสุขภาพเขาได้ขอขอบใจนั่งทางบริษัทที่จริงใจเอาวัตถุยาที่มีคุณภาพมาจำหน่ายขอให้ชงเชิญต่อไปรับประกันทางด้านคุณภาพ
3: เสียงสัมภาษณ์ทั้งอีพอเพิ่นนักแน่นขนาดไหนนะอีพอเพิ่นนี่ถือว่าเบาไทยได้ไปฮอดเงินเพิ่นมานะได้ไปสัมภาษณ์โอ้เพิ่นก็ดีอกดีใจนะสุขภาพแข็งแรงขึ้นได้ไว้ใจได้เด้อมีรายการเฮาเด้อเรื่องของสินค้านะโอ้สิฮอดบ่ฮอดได้รายการเฮาเฉพาะภาคส่วนสิขึ้นว่าโอ้ต้องได้จัดการบริหารแนวใดเรื่องของการจ่ายบ่นะพุ่นละเครื่องบ่ฮอดบ้านนี้พอจังว่ากันแล้วนะบ่ยากดอกอันนั้นก็ได้นะเพิ่นว่าเก็บปลายทางนะเก็บปลายทางมั่นใจเห็นเครื่องเห็นของกวดเช็คละเอียดนะมีใบบินมีใบจากบริษัทพวกเฮาเรียบร้อยไหนเฮาต้องได้กวดเช็คคอนเฟิร์มให้มันดีๆเพราะว่าคู่มือนี่คันสิเว้าเรื่องการส่งเครื่องส่งของนี่คันล้มกันแต่ปากที่ซื้อนี่ก็ยังบ่คักปานใดต้องได้เบิ่งกันคักๆเห็นสินค้าดีๆนะมีโลโก้บริษัทมีลายเซ็นจากประธานบริษัทมีใบมอบรับเครื่องมีใบอันนี้ละเอียดเด้มีในการเฮานะมันแม่นว่าโอ้สิไปตกคาลมคมคายคู่มือนี่มันแห้งหลายแนวคันเว้าเรื่องวิชาชีพก็ได้เนาะมีทั้งคอลเซ็นเตอร์มีทั้งสแกมเมอร์มีหลายรูปแบบเห็นบ่มีรายการติดตามเบิ่งข่าวสารแม้บ่เสือนะเพิ่นก็พยายามที่จะกวดล้างให้มันเบิดภาคส่วนใดที่ล่อลวงทางออนไลน์เพิ่นเว้าว่าผิดแต่ในรายการเฮาเนาะอย่าสุไปหลงเสือเด้อคันได้เว้ามาสิกับโคศกก็สิเว้าสู่ฟังเนาะเพราะว่ามันเป็นการล่อลวงตั้งปัญหาขึ้นมาเนาะตั้งสิ่งที่พวกเฮาคิดบ่ถึงได้บ่ธรรมดาภาคส่วนนี้เนาะภาคส่วนคอลเซ็นเตอร์สแกมเมอร์ภาคส่วนนี้ถือว่าฉลาดแฮงเนาะเก่งเรื่องของคอมพิวเตอร์ เรื่องของอินเทอร์เน็ตเรื่องของระบบเรื่องต่างๆนี่เก่งแฮงนะสามารถสร้างเป็นโปรแกรมต่างๆขึ้นมาหลอกต้มเอาเงินคนได้นะปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่เพิ่นก็ถือว่าลิงกวดกลางให้มันปัดออกจากพื้นแผ่นดินลาวเฮาเนาะบ่ให้มันมีได้เฮาว่าเป็นก็ว่าเป็นหังเด้พุ่นนะเป็นหังเป็นคอกเป็นจุดใดที่เพิ่นเป้าหมายแล้วมันบ่ให้เหลือไอ้เกี้ยงตาบเออแจ้งเหตุแจ้งหยังมาโลดได้มีรายการเฮานะเพื่อให้บ้านเมืองเฮามีแต่ความปลอดภัยและข่าวสารนึงในบางท่านนี่ลอกว่าคิดตัวว่าเนี่ยลอกลวงคิดตัวอ้างมาว่าติดต่อจากบริษัทนะที่เป็นบริษัทติดต่อจากบริษัทนั้นบริษัทนี้ดอกครับโทรมาเราได้ทั้งที่เฮากับบริหุ้นส่วนกับบริษัทนั้นบริษัทนี้จะเถื่อกับบ่เคยมีธุรกิจอย่างโทรมาเฮาไปเฮ็ดหยังกับบริษัทได้ว่ามันโทรมาได้เพิ่นอ้างมานั่นเด้นะคิดตัวมาแล้วได้เริ่มสร้างแผนการมาให้เฮาลงเสือโทรมาเฮาก็ฮับเนาะก็เป็นเบอร์สามัญชนธรรมดาเบอร์ก็บ่ได้แปลกประหลาดแปลกประหลาดประเสริฐก็ทับเนาะอย่าฟ้าวไปลงเสือเซ็กๆคักๆก่อนอันสองมาว่าขี่ตัวว่าโทรมาจากธนาคารเป็นซั่นได้โทรมาแล้วบัดนี้โทรมาธนาคารได้ฮักก็บ่ว่าดอกโทรมาจากธนาคารเด้อแม่นหยังเนาะบัดนี้นะเป็นซั่นได้บางอันที่3มาก็ตัวโทรมาว่าจากอันนั้นเบอร์ลักนั้นลักนี่เป็นซั่นได้นะอันนี้สังเกตเบิ่งแม่นบ่ซั่นโทรมาให้ลงอันน่ะทะเบียนได้อ้ายว่าซั่นคันบ่ลงทะเบียนนี่เพิ่นสิตัดสายจะได้ว่าซั่นจังซี่ก็ได้อย่าฟ้าวไปโอนเงินอย่าฟ้าวไปลงเสือเด้ออย่าฟ้าวไปให้ข้อมูลรายละเอียดส่วนตัวของตัวเองให้เขาไปได้เด็ดขาดนะครับเพิ่นฮู้ข้อมูลส่วนตัวเฮาไปนี่ก็โอ้มันก็ซ้ำฮู้กระเป๋าเงินเอาครึ่งนึงพุ่นล่ะเนาะอันนั้นอันตรายเด้มีกะเฮาเด้อสิสติได้ทุกมื้อนี้เนาะอันนี้สามมากว่าตัวว่าโอนเงินผิดสําหรับบัดนี้อ้าวค่อยโอนเงินให้เจ้าผิดได้จะโอนเงินคืนกลับไปค่อยบ่ให้ค่อยแด้ว่าซั่นนั่นๆแผนการเขามันโอ้เขาว่า18มงกุฎได้ผักซอนนี้ได้มันสลาดลักแหลมพี่ดีเด้นะอันที่4มาอะไรมันขีดตัวว่าอันน่ะไปเฮ็ดเวียกออนไลน์เฮ็ดเวียกจ้างไปเวียกออนไลน์มีเงินเดือนหลายเงินเดือนสูงได้ว่าซั่นนะลงทะเบียนนั่นแนวนี้โจดเอาเบอร์โทรศัพท์อ่านข้อมูลส่วนตัวเฮาไปเด้ออันนี้ก็ถือว่ามันมีเล่ห์เหลี่ยมนะอันนั้นก็ตัวไปเฮ็ดเวียกออนไลน์ลงเฮ็ดหาเงินทางออนไลน์นั่นๆนี่เด้ออันนั้นอันนั้นก็เป็นแผนการนึงอย่าฟ้าวไปลงเสืออ่ะพรรคส่วนนี้ก็แม่นแท้พรรคส่วนนี้ก็บ่แม่นเลยมันเป็นเพียงภาพลวงตาเป็นหน้ากากบางหน้ามันสิซื้อทั้งอีแท้หั่นโธ่มันบ่ธรรมดาตัวนั้นเนาะมันงูผิดอีหลีตัวนั้นเนาะตายตายบนาเสือเป็นสั้นได้มีรายการเฮาเบิ่งคักๆก่อนจะไปตกคาลมคมคายเขาเจ้าเนาะภาคส่วนนี้มันสลาดลักแหลมเนี่ยพวกสินะหลักการปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการล่อลวงทางออนไลน์นี่ก็มีหลายประเด็นแต่ว่าอยากแนะนำแบบมันเฝ้าไปลงเสือเนาะนี่ก็ยกเบาๆเป็นตัวอย่างให้ก็มีหลายแบบหลายรูปการเนาะที่จะเข้ามาหาเฮาในแต่ละมื้อนะบางท่านก็มาทางแซดบางท่านก็มาทาง Facebook แอดเข้ามาโอลมนั้นนี่สร้างสถานการณ์จังซี่บางท่านก็เป็นหมู่เดียวกันแต่ว่าใส่ Facebook ของหมู่เฮาแต่ว่าหมู่เฮาเขาแฮกไปแล้ว Facebook มายืมเงินเฮาอีกอันนั้นก็แนวนึงอีกนั่นก็นะสำคัญเด้อมีรายการเตือนสติกันทุกมื้อนี้มันหลายรูปการนะก็คือกับการจัดจำหน่ายอาหารเสริมคือกันในบางท่านก็แอบอ้างนะจากบริษัทนั้นบริษัทนี้เด้อแม่แล้วว่าซั่นนี่แหละสินค้าของเฮาแหละว่าซั่นเด้อย่าเฝ้าไปโอนเงินอย่าเฝ้าปิดใจให้เบิ่งให้มันละเอียดซะก่อนเนาะมันคักๆเพราะว่าทุกมื้อนี้มันคนสวยโอกาสมันมีหลายเด้อเตือนสติไว้นะแล้วส่วนอาหารเสริมของพวกเฮาจัดส่งให้แล้วมันผ่านคนส่งผ่านคนส่งเห็นกล่องเห็นใบบินเห็นโลโก้บริษัทเห็นลายเซ็นเห็นเบอร์โทรศัพท์นะมันแม่นแท้ 100% จึงค่อยได้จัดการเรื่องของขบวนการจ่ายได้มีการเฮาใจเย็นๆอย่าไปใจฮ้อนกับวัตถุสิ่งของต่างๆเรื่องของเสื้อสินค้าอาหารเสริมก็เช่นเดียวกันเนาะมันดีแท้มีกกปลายสาเหตุได้มาแต่ใส่บัตรใส่บัญชีเฮาได้เฮากินเป็นบ่ลุมลวดไปได้นะกินไปแล้วมันแพร่สิมารับผิดชอบเฮาละบัดนี้เนาะกินไปมีอันแทรกซ้อนมีอันแนวมันอาดาพิษสำแดงขึ้นมาเกิดปฏิกิริยาทางอื่นมา เฮ็ดให้สุขภาพเสียหายไปไผสิรับผิดชอบนี่แม่นบ่ล่ะอันนั้นมันก็เป็นปัญหานึงอีกเนาะที่เฮาจะต้องได้เอาใจใส่ในการสั่งเครื่องต่างๆนะด้วยความหวังดีจากรายการ Long List นะโดยโฆษกบ่าวไทยเดินทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นะไปฟังเพลงนี้ก่อนมีรายการเฮาภูมิใจที่เกิดเป็นลาวจังหวะลำวงธรรมดอดาศิลปินทานคำพันธ์มาลาบัณฑิตนะเป็นผู้ขับห้องยาวๆกันเลยเจ้า

ใจที่เกิดเป็นคนลาวฟังแล้วความภาคภูมิใจนะฟังแล้วรู้สึกฮักพื้นแผ่นดินเกิดฮักหีบของประเพณีดีงามของชาติลาวเนาะนี่แหละคือภูมิใจในสิ่งที่เฮาเป็นคือคนลาว

0: ของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าพะคาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ห่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าพะคาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: ภูมิใจที่เกิดเป็นลาวภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนลาวเฮาต้องหักหอมพื้นแผ่นดินเฮาหักอักขระอักษรลาวหักบทเพลงลาวหักประเพณีขนบธรรมเนียมแต่ละท้องถิ่นแต่ละชนเผ่าเนาะอันนี้ถือเป็นบทเพลงที่มีเนื้อหาและก็มีความหมายเนาะได้มีรายการเพลงนี้ถือว่าฟังแล้วรู้สึกมีกำลังใจฟังแล้วรู้สึกแบบเป็นหนึ่งเนาะเป็นหนึ่งในประเทศลาวของเราก็ถือว่าบ่ได้น้อยหน้าผู้ใดเราต้องพัฒนาเนาะสร้างสาให้มันเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าสิทธิ์สอนให้ลูกให้หลานหล่อเลนพวกเรากลายเป็นนักสู้กลายเป็นนักประดิษฐ์กลายเป็นผู้นำที่ดีประเสริฐเนาะนำพาประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในอนาคตมีแต่การเนาะสายหน้าไม้เข้ามาตึงสบายดีเจ้าสบายดี
2: โอ้ยสบายดี
1: เออสบายดีอันนี้แม่เลี้ยงสอนบ่นี
2: ่บ่แม่นว่าข้างรวดมาพี่เด้อ
1: เออแม่เพิ่งบ่คือมามาคือประมาณตอนสิมื้อแล้วซั่นเออละวงสิปิดแล้วได้แม่เออโอ้เหลือแต่7นาทีสิมื้อปลาแล้วสิมานี่เขาจนเก็บเครื่องจนเมียนห้านมาละเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
2: ร่างตัวมีไปตลอด
1: เจ้าเออเอาบ่ได้ฟังไม่ได้กับมืออื่นจังฟังนะแม่เนาะ
2: แ
1: ต่ขอมา
2: เอิ้นอายสมุนึงทะเลไปซอกข้างเดือกับบ่ได้แอนเป็น
1: เอิ้นอายเซโม1เสียงดังวึ้งวึ้ง1เข้ายามแลงเ
2: ออ
1: เจ้า
2: ฝากเด้อ
1: เจ้า
2: ฝากเสียงทุกสายเด้อ
1: เจ้า
2: ฝากหวานๆหน้าใหม่เด
1: ้อโอ้ยขอบใจไม่เท่าใหญ
2: ่เริ่มเด้อบ่ได้ฟังมื้อนี้กับมื้ออื
1: ่นได้เดี๋ยวจัดให้ลูกเคยสิจัดให้จ้าโอ้ย
2: มากินข้าวบ่ซ่าเด้อมื้ออื่นนี่เด้อ
1: ว้าอ่ะสิไปกินข้าวต้มห่อข้าวห่อข้าวประดับดินได้มั้ยเนาะ
2: ห่อข้าวประดับดินได้เด็ด
1: เออเดี๋ยวเออข้าวสลากในมื้ออื่นนี่เนาะโอ้ยลืมมือลืมวันโคสุกก็ได้เออลือห่อเข้าสลากเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าอยู่ดีมีแหงก็แม่นเลยเนาะโอ้ยโคสุกก็ลืมไปนะบุญทางฮีดของประเพณีศาสนาพุทธเขาข้อเข้าสลากห่อเข้าประดับดินในช่วงเข้าพรรษาหลังจากมดห่อเข้าแล้วก็สิเข้าไปพุ่นและออกพรรษาพระวรนาเสร็จแล้วบัดนี้ก็ได้มีแต่บุญแต่ศีลเด้นะแล้วบุญออกพรรษาแล้วก็บุญซ่องเหือแล้วก็บุญธาตุหลวงโอ้บุญได้บุญเกิดเป็นคนลาวมันซึ่งว่ามวลว่าเสริญแต่เป็นมีความสุขเอาแท้ว่ะมีรายการเฮาเอามาเติมอีกสายนึงซ้ําท้ายล่ะสายนี้ก็ได้สบายดีคือพากันมาตอนเลือกห้านเลือกหยังแต่ละบัดนี้เอ้ยเบิดเวลาปะล่ะเอ้าเพลงหยังไม่ขอไว้มื้อนจังฟังจ้ะ
2: ไ
1: อ้ย่องว่าน้องงามได้เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้ามาแล้วก็ย่องพร้อมเปลี่ยนเป็นเกลือถุงนึงก็ได้ที่บ่คายย่องก็ได้เจ้าเออเจ้าเจ้าเจ้าเสียงบริจักษ์สัตว์ปะได้เอาขอบใจอีเมเด้อเวลาสิเบิดปะเอาเนี่ยตัดสายบริจักษ์ชัดเจนปะได้นะเป็นเสียงคัดขาดเวลาเบิดแล้วล่ะมีรายการเฮาก็ได้สิได้โค้งแล้วได้บัดนี้เนาะหมอลำสิได้โค้งอวยลาลงซะละนะขอไปท่านสมสะอาดคุมเครื่องเสียงแล้วปล่อยเพลง บทเพลงต่อไปให้นั้นศิลปินสุนทรรจนาเด้อขอเป็นเคยกกอันนี้เนาะสิมอบปิดท้ายรายการให้กับเปิ้ลไปแล้วได้อาจารย์เนาะสิขอบใจผู้อุปถัมภ์ไปนําขอบใจบริษัทลอลิสการ์ดค่ะจำกัดแต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจห้านเท่าพันมอบายโฟนขอบใจห้านนางพิมพ์สอนขอบใจแบรนด์กระเปียกแซบสองไอ้น้องขอบใจครับแบรนด์เทียนเพิ่งนำสู้ขอบใจตัวแทนจำหน่ายห้านขายานางเอ็งตลาดดาราหลวงฮาบางขอบใจห้านขายาแม่ยกบ้านทรัพย์เมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทร์ขอบใจห้านแม่กูดเด้อตลาดน้ำงามเมืองแปดแขวงเชียงขวงตำนายอย่ามองลองฤทธิ์ซึ่งเป็นตัวแทนใหญ่นะขอบใจแบนสบู่เจ็ดจ่อยแล้วก็ขอบใจห้านน้องฝ่ายไข่ดีบ้านเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทร์นั่นคือผู้อุปถัมภ์รายการพอในปัจจุบันนี้นะฮะโคสุกสิได้อำลาก่อนมีรายการบ่อยากไปเถอะก็อยากเว้าอยากวายอยากเบิกบานมนต์ซืนให้มีรายการได้มีส่วนห่วมเวลาอยู่แต่ว่าเวลาเบิดแล้วนะเมื่ออื่นพบกันใหม่เด้อที่เก่าเวลาเดิม FM 103.7 MHz รายการลองฤทธิ์10ถึง11โมงฝากไปติดตามรายการทางโทรภาพปกสกันต่อเนาะเวลา 2:30 น 4:00 นรายการของโคสุกเช่นกันนะแล้วได้รับการขอรับจากลองฤทธิ์เช่นเคยนะอามานี่ขอกล่าวคำว่าสบายดีไม่จังหวะหมอลำมันไม่อยากหนีในโคซุก

0: องไว้ทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์หลวงเวียงจันทร์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าว
2: ตอนเช้าของวันที่9กันยายนนี้คณะกรรมการจัดงานบุญห่อข่าวประดับดินสวงเหือเดือน9ประจำปี2566อยู่นครหลวงพะบางได้จัดงานหลวงลาดและหลวงตลาดนัดแบบมอนซุนมีพลเอกวิไลลักษณ์คำฟองกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคพร้อมด้วยการนำอดีตการนำขันศูนย์กลางแขวงนครหลวงพะบางบรรดาเมืองแขกขับเชิญรวมทางมอนซุนทางภายในและต่างประเทศเข้าห่วมเป็นจำนวนหลายและเต็มไปด้วยบรรยากาศฝดฟื้นมอนซุนท่านนางเวียนวิไลดีละพันธ์รองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงพะบางประธานจัดงานบุญห่อข่าวประดับดินสวงเหือเดือน9ประจำปี2566อยู่นครหลวงพะบางให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่างานโลลาดในบุญห่อข่าวประดับดินอยู่นครหลวงพะบางเป็นบุญประเพณีที่สืบทอดกันมาหลายเซนคนโดยมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าทางภายในและต่างแขวงได้นำเอาสินค้าผลิตภัณฑ์สีไม้ลายมือสินค้ากสิกรรมและอาหารการกินหลายอย่างมาวางขายเพื่อให้มวลชนได้นำไปประกอบพิธีทางศาสนาและรับประทานทางไส้สอยนอกนั้นจะได้จัดงานบุญสวงเหือประเพณีซึ่งปีนี้คณะกรรมการจัดงานบุญได้เปิดกว้างการจัดงานบนพื้นฐานการกำหนดระเบียบและการแข่งขันเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามที่สาวหลวงพะบางได้สืบทอดกันมาแต่ดูนานการโลลาดครั้งนี้การนำที่เข้าห่วมได้อย่างสมการวางขายสินค้าและห่วมตัดแถบผ้าลันคองเก่าบาทเพื่อเปิดงานอย่างเป็นทางการเสริมงานโลลาดหรือลงตลาดนัดแบบมอนซุนโอกาสบุญห่อข่าวประดับดินในปีนี้คณะหับผิดชอบได้กำหนดเอาถนนสีสว่างวงเส้นทางกลางเมืองเริ่มแต่สามแยกบ้านจุ้มคลองหน้าหอพะบางหาสามแยกเดินทาดลวงโดยมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเซาขายทางภายในแขวงอ้อมข้างและต่างประเทศพร้อมด้วยประชาชนภายในแขวงหนองบางได้นำเอาสินค้ากสิกรรมและผลิตภัณฑ์สีไม้ลายมือของตนมาวางขายเป็นต้นเครื่องหัตถกรรมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเครื่องปลาของดงเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องใส่ขวดเฮือนอาหารเครื่องกินดื่มและหมักไม้นานาชนิดที่นำมาประกอบเป็นข้าวห่อโป้หรือห่อข้าวประดับดินภายหลังสำเร็จการโลลาดประชาชนบรรดาเผ่าได้กาเกียมเครื่องวัตถุทานเป็นต้นเห็ดข้าวต้มข้าวนมพิเศษแม่นการเห็ดห่อข้าวโป้หรือห่อข้าวประดับดินเพื่อประกอบพิธีในมือบุญห่อข่าวประดับดินส่วนมือแหม14คำเดือน9ลาวกงกับวันที่11กันยา2566ซึ่งเป็นมือบุญห่อข่าวประดับดินเริ่มแต่เวลา6โมงเช้าการนำผักหลาดจะได้หวมกันใส่บาตรแด่พระสงฆ์สามเณรที่หน้าวัดแสนสุครามและมวลชนชาวพุทธศาสนิกชนจะหวมใส่บาตรถวายเครื่องวัตถุทานอยู่ตามวัดวะอาหามแต่ละแห่งจากนั้นจะได้เต้าโฮมแขกมวลชนและเหือสวงที่เข้าห่วมแข่งขันที่ผ่ามใสเหือสวงแขมน้ำคานบานเสียงทองคีรีเพื่อจัดงานบุญสวงเหือประเพณีและดำเนินการสวงเหือตลอดวัน
1: จบข่าวบันทึกท้องเกียงคำสนนี้อ่าน
3: เออแหงได้ใจอีหลีได
4: ้อันใดเพิ่นแหงได้ใจหะนะ
3: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
4: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
3: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
5: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว

ีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสาขาขนาดนี้เวลา 11:00 น.ต่อนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการเพลงพรเที่ยงรายการนี้มีให้ท่านได้ติดตามมาฟังทั้ง2ระบบด้วยกันคือระบบ FM 103.7 MHz และระบบ AM 567 kHz

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี่ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ความอดทนพยายามเป็นหนทางไปสู่ความสำเร็จสบายดีท่านผู้ฟังมิตรรายการทีหักแพงทุกท่านได้เวลาพบพ่อกันกับโคซกบี้ในรายการเพลงก่อนเที่ยงรายการนี้เฮ็ดให้รายการนี้มีออกอากาศให้ทุกท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์แมนโคซกบี้และก่อโคซกสมมาลาสลับสับเปลี่ยนกันมาดำเนินรายการให้กับทุกท่านได้ติดตามรับฟังบอกว่าท่านผู้ฟังจะฟังอยู่ใกล้อยู่ไกลบี้ก็หวังว่าสัญญาณจะชัดเจนไปฮอดไปถึงมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่ได้รับฟังอยู่เนาะสำหรับมื้อนี้โคซกบี้ก็คืออยู่กับทุกท่าน1ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่เวลา 11:00 นถึง 12:00 นอีกเช่นเคยข้อมูลข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์ในรายการแต่ละมื้อนี้ขาดบ่ได้เลยเนาะนำมาเว้าวาสู่กันฟังเสียงเพลงมนต์ม่วนแห้งขาดบ่ได้ที่จะให้ทุกท่านได้บันเทิงเบิกบานมวลซื่นน้ำกันในรายการเพลงก่อนเที่ยงส่วนหลายแล้ววันจันทร์ถึงวันศุกร์นะโอ้เฮาโอ้ล้มกันสนทนากันเนาะหน้าไมค์นี่ก็คือล้มกันยาวๆเนาะบางเทื่อนี้เพลงนี้ได้ฟังอยู่ประมาณ 4-5 เพลงเนาะบางมือก็ได้อ่ะสำหรับมื้อนี้เนาะขอสกสิพยายามสลับกันไปเพลงแน่ข้อมูลข่าวสารจากทางรายการแน่เพื่อทุกท่านบันเทิงในรายการเพลงก่อนเที่ยงตอนเที่ยงมื้อนี้ต้นรายการโคซกบี้จะพาทุกท่านไปมวนซื่นกันกับเสียงเพลงสะกอนระยะต่อไปกลับเข้ามาอยู่น้ำกันเนื้อหาสาระของรายการมื้อนี้จะเป็นอย่างระยะต่อไปบีจะเอาสู่ฟัง

พาทุกท่านกลับเข้ามาอยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเทียงมีรายการเพลงก่อนเทียงเฮาส่วนหลายแล้วอยู่ต่างแขวงแมนมีอาชีพเป็นชาวกสิกรยามปลูกข้าวเพิ่นก็ปลูกข้าวยามใดว่างจากเวียกไฮนาแล้วก็มาเฮ็ดสวนตื้มปลูกผักแล้วก็เลี้ยงสัตว์ตื้มบางครอบครัวน่ะก็คือมีหลายอาชีพเวียกงานที่นครหลวงวิ่งจันทร์กับบางคนอยู่โรงงานตัดยิบบางคนพนักงานรักษาความปลอดภัยบางคนโซเฟอร์ขับรถโดยสารบางคนก็สาวแม่ค้าก็หลายอาชีพเนาะที่มาฮับฟังรายการพวกเขาอยู่แต่ว่าเสื่อเลยว่าทุกท่านนี่นะโดยเฉพาะแล้วคนเราเฮาชาวพุทธจะเสื่อกันเนาะเรื่องของการเฮ็ดบุญการปล่อยป่าท่านผู้ฟังเฮาที่มาฮับฟังรายการอยู่นี่พากันมีความฮู้พากันเคยบอเวลาที่เฮาไปเฮ็ดบุญอยู่วัดเฮาจะซื้อป่าสนิทต่างๆไปปล่อยซึ่งอยู่วัดนะเพิ่นจะมีเขียนไว้เนาะว่าป่านี้ซื้อหยังจะเสริมดวงทางด้านใดเป็นสิริมงคลด้านใดปล่อยปลาดุกแล้วจะชนะศัตรูบ่ปล่อยเต่าแล้วจะอายุยืนบ่ปล่อยเอียนแล้วเวียกงานลื่นไหลปล่อยป่าอย่างน้ำของแล้วศีสนะอย่างก็คือมีหลายเนาะทุกท่านเนาะหลายแนวพันธุ์ป่าหลายชนิดเลยแต่ผ่านมาโคซกบี้เองก็เคยเว้าสู่ฟังแล้วแหละว่าการปล่อยสัตว์ลงตามแหล่งน้ำต่างๆค่ะนะขอให้ปล่อยให้ถูกได้คือป่าบางชนิดเหมาะกับบึงหนองห้องต่างๆป่าบางชนิดเหมาะกับแม่น้ำใหญ่เส้นเขาจะเอาสัตว์ที่ว่ามันอาศัยอยู่บึงอยู่หนองนี่นะเอาไปปล่อยลงน้ำของแน่นอนเลยระบบนิเวศแมนบ่เหมาะอยู่แล้วป่านั่นนี่เวลาเขาปล่อยไปนี่เขาบ่เห็นเดสมมติว่ามันปล่อยไปมันหากินบ่ได้มันปรับตัวบ่ได้มันถึกป่าชนิดอื่นกินมันก็ตายไปซ้ำกับการทรมานสัตว์เพราะฉะนั้นการปล่อยสัตว์นะเขาต้องปล่อยให้ถึกแมนบ่ล่ะท่านผู้ฟังแทนที่เฮ็ดบุญไปจะได้บุญผัดได้บาปซ้ำบ่ฮู้ว่าผู้ใดเคยหาเอียนได้ในแม่น้ำของบ่แต่ว่าโดยธรรมชาติแล้วนะเอียนเนาะท่านผู้ฟังเฮามักจะเห็นอยู่หนองอยู่บึงแม่นบ่แต่ว่าบางคนนะที่ว่าไปเฮ็ดบุญอยู่วัดที่เป็นวัดแคมติดแคมน้ำของนะเห็นเพิ่นขายเอียนผัดเอาเอียนไปปล่อยลงแม่น้ำของซึ่งเขาซอมบี้ไปนะก็เห็นคือกันว่าเวลาเขาปล่อยนะมันจะบ่ลอยไปลงน้ำลึกเลยท่านผู้ฟังมันจะพากันลอยขึ้นมาอยู่แคมน้ำนะซึ่งลี่อยู่น้ำงนหินบ่บางเทื่อบางโตกับบืนขึ้นมาถึงอันพี่นะแคมน้ำพี่นะทุกท่านอันนี้ก็คืออยากให้ทุกคนท่านได้พิจารณาตื่มเนาะการปล่อยสัตว์ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่เราต้องปล่อยอยู่บอนที่เขาคิดว่ามันปลอดภัยและมันเหมาะสมค่ะคือคันเทียบกันง่ายๆนะสมมุติเฮือนอยู่ของมันละแม่นหนองแม่นบึงเป็นขี้ต่มอีหยังซะแล้วเอาไปปล่อยลงแม่น้ำง่ายๆอ่ะนะท่านผู้ฟังอันนี้กับบ่แม่นเด้อันนี้ก็คือเว้าให้ทุกคนเนาะการปล่อยก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าขอให้ปล่อยให้ถูกกับสัตว์แต่ละประเภทพร้อมแล้วระยะต่อไปเนาะโคซกบี้จะมีข้อมูลมาเว้าสู่ฟังว่าป่าเพื่อเว้าเรื่องการปล่อยป่าและก็ขอเว้าเรื่องป่าเลยเนาะสายพันธุ์ป่าต่างถิ่นที่ว่าห้ามปล่อยลงในน้ำธรรมชาติเนื่องจากว่าเป็นป่าที่ทำลายระบบนิเวศธรรมชาติคือก็ต้องเลี้ยงเฉพาะบอนที่สามารถควบคุมได้เท่านั้นมีป่าใดแน่ที่ว่าเฮาบ่ควรเอามาปล่อยตามใจบ่ควรปล่อยสะสายเห็นมีป่าชนิดใดเด้ไรเนี่ยต้องไปเนาะโฮซุกบี้มีข้อมูลมาเว้าสู่ทุกท่านได้รับฟังนำกัน

ท่านผู้ฟังอยู่กันกลางๆรายการฟังเพลงแนฟังข้อมูลจากทางรายการแนเพื่อว่าทุกคนฟังรายการแล้วก็อู้ได้ความฮู้ได้ประโยชน์ไปนําเนาะคนซอกบี้เองก็อ่านมาคือกันจังค่อยฮู้เนาะทุกท่านเนาะดังที่ได้เว้าไปว่าคนซอก

0: ตุ้มีแม่เจ้าสิไปสายมานี่ก่อนแม่มานี่ก่อนแม่มากินน้ำหวานแซ่บๆน้ำหลานก่อนแม
1: ่โอ้ยคือว่าเป็นตะเสียบแต่เนาะแต่ว่าลูกกินข้าวหวานบ่ได้น้ำหลานเอ้ย
0: เอ้าเป็นอย่างคือกินบ่ได
1: ้ลูกเป็นเบาหวานไปกดสุขภาพมาท่านหมอเพิ่นละว่าเป็นเบาหวานธาตุน้ำตาลขึ้นสูงห้ามบ่ให้กินข้าวหวานน้ำหลานเอ้ยเดี๋ยวธาตุน้ำตาลสิขึ้น
0: อ๋อขันลุงเป็นพยาธิเบาหวานให้ลุงซื้อสมุนไพรมาลาคินกข่าวละออมากินมึงแม่หลานก็เป็นคือกันหลานซื้อมาให้เพิ่นกินอาการก็ดีขึ้นหลายแล้วเด้ธาตุน้ำตาลก็อยู่เกณฑ์ปกติเพราะว่ามาลาคินกข่าวละออเป็นสมุนไพรที่ช่วยเพิ่มการหลั่งอินซูลินจากม้ามลดผ่อนการสร้างน้ำตาลจากตับช่วยยับยั้งการหลั่งน้ำตาลจากลำไส้น้อยช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดให้อยู่เกณฑ์ปกติบ่ให้ขึ้นบ่ให้ลง
1: ห่วยลุงก็อยากได้มากินลองเบิ่งดีหาซื้ออยู่ไสเน
0: าะให้ลุงโทรหาเบอร์นี้เด้อ020-288-08713 288-08713หรือเพจอยู่ดี
1: ขอบใจด้วยล่ะเด้อ
2: เจ็บ
3: ปะโถไอ้สมซักเป็นอย่างอีกละหันคือเอามือถูบเอิกเห็ดหน้าบูดแท้กินข้าวบ่แซ่บบ
2: ่โอ้ยกินข้าวแซ่บอยู่ทุกตาแต่ว่ากินลงไปปุ๊บแน่นปั๊บยืงท้องมีแต่ล้มเต็มท้องแถมบางเทื่อนี่ก็แซ่บฮ้อนกลางเอิกย้อนกดไหลย้อนนี่แหละเจ็บกระเพาะอุ้ยทรมานนอนกับบ่หลับทรมานที่สุดอุ้ย
3: เอาคือบอกตุ๊กตามีแนวดีๆที่คนเจ็บกระเพาะและกดไหลย้อนเพิ่นยกโป้ให้นี่เลยไอ้ยาคิมินซันจากข่าวละอ๋อช่วยปินป่วนอาการยืงท้องเจ็บลำไส้ขับลมได้ดีช่วยย่อยอาหารเฮ็ดให้ท้องโล่งสบายตัวช่วยรักษาบาดแผลในกระเพาะอาหารให้ดีขึ้นไว้แถมยังบรรเทาอาการกดไหลย้อนลดอาการแสบฮ้อนและลดอาการอักเสบน้ำอีก
2: ป้าสรรพคุณคือมันดีแท้แต่มันเป็นขี้มิ่นกินยากและกระคมเฟื่อนบ่
3: เลยมีทั้งสนิดเม็ดและสนิดแคปซูลกินง่ายสะดวกสบายบ่ขมคอเพียงแต่กินข้างละ1หา2เม็ดเศร้าสวยแรงก่อนอาหารเสื้อมันเลือกสมุนไพรธรรมชาติข่าวละอ๋อ
2: โอ้จังแม่นคักคันสั้นคอยสีฟ้าไปซื้อมากินก่อนอยากกินข้าวแซ่บแล้วก็สบายท้อง
4: บอกละอาการแซ่บท้องแน่นเอิกเจ็บกระเพาะและกดไหลย้อนเลือกยาคิมินสันจากข่าวละอ๋อหาซื้อได้แล้วที่ห้านขายยาทั่วไปหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-288-08713หรือเพจ Facebookข่าวละอ้อเล่า

0: การเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอเฟียนที่3ของลาวแม้นมีเป้าหมายแน่นนักให้สากลฮู้ว่าการสร้างโลกที่ปราศจากภัยข่มขู่จากระเบิดลูกวานบ่แม่นหน้าที่ของประเทศใดหนึ่งเพียงประเทศเดียวแต่แม้นเป้าหมายรวมและความรับผิดชอบร่วมกันของมวลมนุษย์สมเสยกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเฟียนที่3ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง18กันยายน2566อยู่นครหลวงเวียงจันทน์อย่างสุดใจถ้าบ่อยากให้เกิดความเดือดร้อนให้ทุกคนพี่น้องจงจําไว้ให้ดี
1: เพลงมวลๆสวนกันฟังเบิกบานสำล้านใจฟังได้ในรายการเพลงก่อนเที่ยง

0: าอยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงท่านผู้ฟังอยู่น้ำกันในมื้อนี้ก็คือรายการของพวกเฮายังออกอากาศสดให้กับมิตรรายการได้รับฟังน้ำกันคือเก่าเนาะสำหรับมื้อนี้เนาะสภาพดินฟ้าอากาศแต่ละแข่งแต่ละมิตรฮักแฟนรายการบอนที่ท่านอยู่เป็นแนวใดกันแน่สำหรับอยู่ทางสถานีของพวกเฮาเนาะฟ้าก็ครึ้มอยู่เป็นบางบอนได้ครึ้มอยู่บางเทื่อก็แดดมาหน่อยนึงแต่ว่าฝนผัดบ่ตกเทื่อเนาะสำหรับตอนที่โคศกมียางเข้ามาได้แต่บ่ฮู้ว่าตอนออกไปแล้วสิฟ้าแดดบ่สิฝนแล้วแดดยังบ่ฮู้เนาะแต่ว่าตอนเข้ามาหันยังบ่มีฝนเทื่อก็เป็นครึ้มๆอยู่แต่ว่าขอให้บรรดามีทักฟ้าและการหรือว่าไผที่มีญาติพี่น้องที่ว่าอยู่เรียบตามแคมแม่น้ำเขื่อนไฟฟ้าเซละน้องหนึ่งเนาะให้เตือนกันให้ระมัดระวังน้ำกันเพราะว่าเพิ่นจะเริ่มปล่อยน้ำเนาะตั้งแต่วันที่12กันยา2026สนานีประชาชนที่อาศัยอยู่เขตเรียบตามสายน้ำเซบังเหียงให้หลีกเลี่ยงการเฮ็ดกิจกรรมต่างๆอันนี้ไผมีพ่อแม่พี่น้องอยู่ทางพุ่นกับบอกกันส่งข่าวหากันเนาะท่านผู้ฟังเนาะและก็วันที่อนาวังมื้อนี้เนาะท่านผู้ฟังห้องว่าการของทางเมืองพินแขวงสวรรค์เขตเพิ่นได้ออกแจ้งการเนาะเกี่ยวกับการระบายน้ำออกจากเขื่อนไฟฟ้าเซละน้องหนึ่งซึ่งว่าตามการคาดคะเนของเขื่อนไฟฟ้าเซละน้องหนึ่งนี่นะอีก3มื้อข้างหน้าเนาะก็คือ13หา19เนาะแม้นจะมีผลกระทบจากพายุใต้ฝุ่นที่ว่าจะพัดผ่านเขตเขื่อนไฟฟ้าโดยกงเนาะซึ่งอาจจะมีปริมาณน้ำฝนนี่นั้นไหลเข้าอ่างในระดับสูงเนาะและการระดับน้ำในหนาอ่างเก็บน้ำหันจะเพิ่มขึ้นสะนั้นแหละเนาะเพิ่นก็จึงแจ้งว่าวันที่12เนาะเพิ่นจะมีการระบายน้ำออกจากเขื่อนก่อนเพราะว่าหลังจากวันที่12ระบายน้ำออกจากเขื่อนแล้ว13หา19เป็นระยะที่มีพายุก็จะได้เกี่ยมห้องหับน้ำตื้มเนาะอันนี้ก็แจ้งถึงหลายๆคนที่ว่าอยู่เขตที่ได้เว้ามาให้เตรียมพร้อมระมัดระวังน้ำกันเนาะเวลาก็ยังบ่หลายแต่ว่ามีสายหน้าไม้มาสิขอหับให้สายนึงเป็นสายสุดท้ายสำหรับมื้อนี้เนาะสบายดี
1: ฮัลโหลสบายดี
0: เจ้าสบายดี
1: ก็ฟังเพลงเด้อ
0: เจ้าเพลงอย่างน
1: ้อดอกหญ้าในโรงงานฟองเซลจินฟองอนาคตเด้อ
0: เอาดอกหญ้าในโรงงานเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: เจ้าจากผู้ใดน้อ
1: จากบ่าวลวนอยู่เมืองเบน
0: เจ้าอุดมไซบ
1: ่เออเจ้าเจ้า
0: แม่แม่อ๋อเจ้าเจ้ามอบให้ไผ่น้อบ่าวลวน
1: บอกให้ชาวเซนอยู่บ้านกระจิตเมืองลำบากแต่ดื้อ
0: เจ้า
1: พิเศษแหละบอกให้ทุกๆเนี่ยคือเป็นรายการนี่แหละ
0: เจ้าเจ้าขอบใจบอลล้วนเด้อ
1: เอออายุมันปันยืนเด้อโชคดีเด้อ
0: เจ้าขอบใจหลายๆเซนกันเด้อ
1: เจ้าจะได้แต่แค่ได้
0: เจ้าเจ้าเจ้าเพิ่นกำลังซอกให้เด้อขอบใจเนาะสบายดีขอบใจเบาล้วนเนาะดอกหญ้าในโรงงานโอ้เพลงนี้แต่ก่อนก็เปิดอยู่ได้เอาของศิลปินเทวันเทพเทวาเนาะดอกหญ้าในโรงงานเพิ่นว่าสั้นขอบใจเบาล้วนเนาะเวลาของทางรายการก็ยังบ่หลายดอกแต่ว่าอยากจะโอ้ลมทักทายมิตรรายการเนาะทางหน้าไมค์เพลงนี้เนาะอาจจะได้มาเปิดปิดท้ายรายการเนาะเพราะว่าปิดท้ายรายการนี่เขาสกบี้คิดว่าจะได้อยู่สองเพลงเนาะในการปิดท้ายรายการให้ได้เราฟังสองเพลงนี่คั่นว่าดอกหญ้าในโรงงานเห็นตามหลังสิเปิดตามหลังเด้อแต่ว่าเพลงที่หนึ่งเพลงที่สองแล้วแต่เนาะแล้วแต่ซอกเห็นทันบ่ทันเนาะมีรายการเนาะเห็นแล้วเนาะดอกหญ้าในโรงงานก็สิเปิดปิดท้ายรายการให้และก็ตามด้วยอีกหนึ่งเพลงเนาะที่ว่าจะปิดท้ายรายการให้มิตรรายการอีกหนึ่งเพลงที่จะปิดท้ายเนาะเมื่อสิ้นควันหมอกกสิฝากให้มิตรรายการท่านผู้ฟังได้รับฟังน้ำกันปิดท้ายรายการเพลงก่อนเที่ยงมื้อนี้ขอบใจทุกคนหลายๆที่รับฟังขอบใจทุกๆการติดตามฟังให้ทุกท่านฟังแล้วมีความสุขโชคดีกินข้าวเที่ยงแซ่บๆเด้อสำหรับมื้อนี้ขอสกบีลาทุกท่านไปก่อนแล้วสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวซึ่งมีข่าวสำคัญดังนี้คณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางผักจัดกองประชุมเผยแพร่เสื่อมซึมมติกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางผักสมัยที่12และเอกสารสำคัญต่างๆของผักระหว่างวันที่15หาวันที่17กันยานี้เศรษฐกิจสาธารณรัฐเกาหลีสืบต่อฟื้นตัวดีขึ้นและข่าวสำคัญอื่นๆอีกหลายข่าวต่อไปเป็นรายละเอียด
1: ในตอนเช้าวันที่4กันยานี้มหาวิทยาลัยแห่งชาติได้จัดพิธีมอบหาบตำแหน่งวิชาการครูบอกประจำขันศาสตราจารย์กิติมศักดิ์ศาสตราจารย์พิเศษและปริญญาเอกกิติมศักดิ์ขึ้นอย่างเป็นทางการที่สโมสรสถาบันคงจื้อโดยให้เกียรติเข้าร่วมของท่านสอนไสศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีมีท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาบรรดารัฐมนตรีผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติหรือมศประธานรองประธานสภามหาวิทยาลัยแห่งชาติพร้อมด้วยบรรดาท่านที่ได้รับตำแหน่งกิติมศักดิ์และภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมโดยการค้นคว้าของมหาวิทยาลัยแห่งชาติต่อผลงานของบรรดาท่านที่ได้อุทิศกำลังกายกำลังใจสติปัญญาและความรู้ความสามารถเข้าในภารกิจสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติโดยเฉพาะโครงเขตการศึกษาการพัฒนาวิทยาศาสตร์และทรัพยากรมนุษย์ฉะนั้นสภามหาวิทยาลัยแห่งชาติได้ตกลงมอบตำแหน่งวิชาการครูบอประจำการให้แก่บรรดาท่านที่มีผลงานดังกล่าวในครั้งนี้จำนวน6ท่านในนั้นขันศาสตราจารย์กิติมศักดิ์จำนวน2ท่านคือท่านสอนไสศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีและท่านสมมาตรพลเสนาอดีตรองประธานสภาแห่งชาติขันศาสตราจารย์พิเศษจำนวน2ท่านคือท่านรองศาสตราจารย์ปริญญาเอกคำพาดสุลินภูมิคณะทรัพยากรน้ำมศและท่านรองศาสตราจารย์ปริญญาเอกทองวันสิริวันคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจมศขันปริญญาเอกกิติมศักดิ์จำนวน2ท่านคือท่านเวียงทวิศรเทพจันทร์ประธานองค์การกวดสอบแห่งชาติและท่านโอเมียงประธานสมาคมมิตรภาพลาวเกาหลีโอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติมีคำเห็นต่อพิธีโดยแสดงความปิติยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เยี่ยมยามสถาบันคงจื้อมหาวิทยาลัยแห่งชาติซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูงอันดับหนึ่งของชาติเป็นคลังทรัพย์สมบัติทางด้านสติปัญญาแหล่งค้นคว้าวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมที่เป็นเสาค้ำสำคัญในการกำหนดอนาคตของกำลังคนและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติพร้อมกันนั้นในโอกาสที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติกำลังก้าวเกียมเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งครบรอบ30ปีในท้ายปีนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้เน้นนักให้เอาใจใส่จัดตั้งพันกระใหญ่เนื้อในจิตใจที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคได้กำหนดว่าพัฒนาเวียกงานศึกษาให้ทั่วถึงมีคุณภาพเพื่อห้องหับการพัฒนาประเทศชาติและเสื่อมโยงกับสากลพร้อมทั้งยึดมั่นคุณภาพปรับตัวให้ทันยุคทันสมัยแต่ต้องรักษา3ลักษณะและหาหลักมูลของการศึกษาสร้างคนที่มีคุณสมบัติสิ่งทำปฏิบัติและมีความรู้สูงปฏิรูปหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องกับตลาดแรงงานเศรษฐกิจดิจิตอลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เน้นการวิจัยไปตามทิศหันจากคนคว้าเพื่อมีผลงานไปสู่คนคว้าเพื่อสร้างผลกระทบเพื่อสามารถนำไปใช้ได้ตัวจริงและห้องหาบการข้ามผ่านออกจากสถานะประเทศด้อยพัฒนาสร้างมหาวิทยาลัยดิจิตอลโดยเล็งลงทุนในเวียกงานเทคโนโลยีห้องเรียนหอสมุดอัศริยะและสิ่งอำนวยความสะดวกสืบต่อหัวมือกับสากลโดยส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์และญาติแยงเอาการสนับสนุนจากประดับประเทศเพื่อนมิตร
0: เมื่อวานนี้คณะโฆษณาอุปมศูนย์กลางภาคได้จัดกองประชุมเผยแพร่เสื่อมซึมมติกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคสมัยที่12และเอกสารสำคัญต่างๆของภาคอยู่ห้องประชุมใหญ่คณะโฆษณาอุปมศูนย์กลางภาคนครหลวงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของสหายคำพันธ์เพยวงศ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะโฆษณาอุปมศูนย์กลางภาค มีบรรดาห้องหัวหน้าคณะครูสนอภูมิศูนย์กลางภาคหัวหน้ากรมห้องหัวหน้ากรมหัวหน้าแผนกห้องหัวหน้าแผนกพนักงานรัฐกรสมุทรศิกภาคอ้อมข้างคณะครูสนอภูมิศูนย์กลางภาคเข้าร่วมโอกาสนี้สหายคำพันธ์เผยวงศ์มีคำเห็นกล่าวเปิดกองประชุมพร้อมทั้งเผยแพร่มติกองประชุมพบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคสมัยที่12ว่าการจัดกองประชุมครั้งนี้เพื่อให้พนักงานสมาชิกพรรคอ้อมข้างคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางพรรครับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารสำคัญต่างๆของพรรคโดยเฉพาะมติกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12ให้ลึกซึ้งพร้อมทั้งจะตั้งพันธุ์ขยายหันเวียกงานดังกล่าวให้กลายเป็นแผนงานโครงการละเอียดในสายหับประกันเหตุให้เวียกงานโฆษณาอบรมเบ้ารวมเบ้าเฉพาะเวียกงานสื่อมวลชนมีการหันเปลี่ยนไปสู่คุณภาพใหม่พร้อมเดียวกันนี้สหายยังได้ยกเห็นบางเนื้อในมติกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12โดยเฉพาะต่อการตีราคาการนำพาซีนำของกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคและคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคประจำ6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2016ตีราคาการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแผนเงินตา6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปีเวียกงานก่อสร้างหากฐานการเมืองเวียกงานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงานสามสร้างการเพิ่มทวีการป้องกันสกัดกั้นต้านและแก้ไขพยาธิอาญาสิทธิ์การโซลาดบังหลวงปรากฏการย่อท่อและการฟุ่มเฟือยในกงจักการจะตั้งและสังคมอื่น
2: ๆแต่ว่าจุดประสงค์ต้นต่อตัวนี้ก็เป็นเพื่อเฮ็ดได้ให้การงานสามสิบพักของเฮานี้ในทั่วคณะผู้สาวผมเฮานี้ได้มีความรับรู้เข้าใจแล้วก็ซึมบรรดาเอกสารดังกล่าวนั้นซึมบรรดาเอกสารดังกล่าวให้มันลึกซึ้งถึงท่อเรื่องเสื่อมเชิงทองอันที่สองมาจะได้พร้อมถ้าดังเสื่อมซึมแล้วถ้าผู้เข้าใจแล้วจะได้พร้อมกันจะตั้งพันขยายท่านบรรดาเบี้ยงานดังกล่าวนะให้เป็นอันละเอียดอันละเอียดในคะแนนการในเวงานของตนนะคะแนนการเวงานของตนและอันนึงอีกอะไรไม่พอจะได้พร้อมกันให้ดังเป็นเสื่อมซึมแล้วท่านเป็นแปลละเอียดแล้วพอจะต้องได้สร้างให้ได้ไอเวงานโครงสร้างของอันนี้มีการท่านเปลี่ยนไปสู่คุณภาพใหม่เนี่ยตามทิศทิศของสุนใหญ่ทางที่6ขององค์คณะทัพมาได้กำหนดออกเนี่ย
0: การจัดกองประชุมเผยแพร่เสื่อมซึมมติกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12และเอกสารสำคัญต่างๆของพรรคครั้งนี้ผู้เข้าร่วมยังได้รับฟังการเผยแพร่มติกองประชุมใหญ่ครั้งที่6ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคมติเกี่ยวกับเรื่องงานก่อสร้างหักฐานการเมืองพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเรื่องงาน3สร้างและรับฟังแผนพัฒนาเรื่องงานโฆษณาพร้อมเดียวกันนี้ยังได้ประกาศการจะตั้งคันห้องหัวหน้ากลุ่มและหัวหน้าแผนกอ้อมข้างคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางพรรคเติมอีก
1: เมื่อวานนี้ที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกงของจีนท่านเสริมไซโกมาสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมกองประชุมสุดยอด1แล้ว1เส้นทางฮ่องกงครั้งที่11ภายใต้หัวข้อบุริมาสิทธิ์ส่งเสริมการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงการเริ่มต้นบนเส้นทางสายไหมโดยให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดของท่านจอห์นลีกาชิวหัวหน้าคณะผู้บริหารประจำเขตปกครองพิเศษฮ่องกงของจีนมีการนำขันสูงต่างหน้าจากภาครัฐและภาคธุรกิจหลายกว่า80ประเทศเข้าร่วมหลายกว่า 6,000 คนในกองประชุมครั้งนี้ท่านเสริมไซโกมาสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีได้ขึ้นกล่าวปราศรัยในภาคพิธีเปิดโดยแสดงความสมเสยและตีราคาสูงต่อผลสำเร็จอย่างต่อเนื่องของกองประชุมครั้งผ่านมาก็คือการจัดตั้งปฏิบัติแผนงานต่างๆภายใต้ข้อริเริ่ม1แล้ว1เส้นทางของจีนก็คือบทบาทและการประกอบส่วนที่สำคัญของฮ่องกงในฐานะเป็นผู้เสริมต่อพิเศษและผู้เพิ่มมูลค่าพิเศษในใส่สุขยุ่งส่งเสริมการค้าการลงทุนการเสริมยงเสริมจอดพักเพื่อนสร้างเครือข่ายคู่ห่วมทางธุรกิจแบบเปิดกว้างกับพักเพื่อและสากลพร้อมกันนี้ทันยังได้ยกให้เห็นถึงผลสำเร็จอันพ้นเด่นของโครงการรถไฟแล้วจีนนับตั้งแต่มีการเปิดนำไซยางเป็นทางการในปี2021ซึ่งได้ยกสูงสถานภาพของลาวจากประเทศที่บ่มีไซแดนติดจอดกับทะเล ไปสู่การเป็นประเทศเสื่อมยงและเสื่อมจอดภาคพื้นสวยหลุดเวลาแหลกขาใส้ใจในการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าไปสู่ตลาดสากลรวมทั้งส่งเสริมการไปมหาสู่ของประชาชนและได้ประกอบส่วนสำคัญต่อการลดลังความทุกข์ยากของประชาชนโอกาสนี้ท่านยังได้กล่าวสนับสนุนต่อกับหัวข้อบุริมสิทธิ์ของปีนี้ซึ่งเห็นว่าเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญต่อการหันเปลี่ยนการเป็นครูหัวมือในภาคพื้นจากรูปแบบดั้งเดิมไปสู่นวัตกรรมสีเขียวและสุขยูการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจไปเคียงคู่กับการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติครั้งที่10 2065-2030ของลาวแนใสบรรลุการจัดตั้งปฏิบัติ3คาดหมายสู่โซนคือการหันเปลี่ยนลาวจากประเทศที่บ่มีชายแดนติดจอดกับทะเลไปสู่การเป็นประเทศเสื่อมยงเสื่อมจอดภาคพื้นและเป็นศูนย์กลางเสื่อมจอดด้านโลจิสติกรวมทั้งเสื่อมยงลาวเข้าในระบบตองโซการสนองในภาคพื้นสุขยูการหันเป็นดิจิตอลและสุขยูความพยายามรวมของลาวในการหลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาอย่างโรงเรียนและเยนยงพร้อมกันนี้ยังได้สุขยูการหัวมือจากบรรดาประเทศคู่หัวมือ1แล้ว1เส้นทางและภาคธุรกิจที่มีความสนใจเข้ามาลงทุนในคงเขตจุดสุ่มของลาวโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการหันเป็นอุตสาหกรรมที่ทันสมัยการเสื่อมโยงด้านดิจิตอลพลังงานสะอาดพลังงานทดแทนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และกสิกรรมแบบเยนยงในวันเดียวกันทานเฉลิมไซโกมาซิดยังได้พบปะสองฝ่ายกับทานจอนลิก้าจิวหัวหน้าคณะผู้บริหารประจำเขตปกครองพิเศษฮ่องกงของจีนเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัวพันหัวมือสองฝ่ายเพื่อซอกหากันละโอกาสในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนในคงเขตที่เป็นท่าแห้งและปัญหาที่สองฝ่ายมีความสนใจร่วมกันรวมทั้งทิศทางการหัวมือในต่อหน้านอกจากนี้ท่านยังได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของนักธุรกิจฮ่องกงจำนวนหนึ่งและได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานพิธีเซ็นบทบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการเงินและบริษัทเงินทุนสากลจีนเกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ในการออกพันธบัตรรัฐบาลอยู่ตลาดทุนสาธารณรัฐประชาชนจีนนอกนั้นท่านยังได้เข้าร่วมกิจกรรมปิ่นอ้อมเป็นต้นกองประชุมปรึกษาหารือภาคธุรกิจระหว่างลาวและฮ่องกงปี2006เพื่อส่งเสริมการหัวมือด้านการลงทุนพลังงานสะอาดและการหัวมือในคงเขตการเงินของภาคธุรกิจทั้ง2ฝ่าย
0: ปีผ่านมามีนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศเข้าไปท่องเที่ยวแขวงสวรรค์ในเขตหลายกว่า1ล้านคนสามารถเก็บรายรับเข้างบประมาณได้หลายกว่า10ตื้อกีบเทียบเสร็จระยะเดียวกันเห็นว่าเพิ่มขึ้นหลายสมควรท่านลำพูนวรวงศ์หัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงสวรรค์ในเขตให้รู้ว่าสาเหตุที่ไทยนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวแขวงสวรรค์ในเขตหลายขึ้นย้อนพื้นฐานของรางในหับการปรับปรุงการบริการมีความสะดวกสบายที่ตั้งยุทธศาสตร์ของแขวงเป็นทางผ่านระหว่างภาคกลางหาภาคใต้มีสายแดนติดจอดกับประเทศเวียดนามและไทยนอกจากนั้นการนำแขวงยังได้ถือเวียกงานท่องเที่ยวเป็นบุริมสิทธิ์สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงเนื่องจากว่ามีแหล่งท่องเที่ยวเป็นจำนวนหลาย
3: อยู่ในนี้ได้เป็นเอกภาพกันแบบจัดสรรอยู่แขวงสวรรค์เขตให้เป็นบ่อนจุดท่องเที่ยวเป็นการเสื่อมยงเสื่อมจอดระหว่างภาคเหนือภาคใต้ก็คือบรรดาอยู่เวียดนามและลักษณะจากไทยอันนี้ชุดหนึ่งที่มีลักษณะโดดเด่นดังนั้นการนำของแขวงจะได้มีการตกลงให้วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้พร้อมกันจัดซุ้มใส่จัดเก็บรายหักว่าถึงการท่องเที่ยวให้มีกองทุนสูงขึ้นซึ่งปี2015นี่อันเด่นที่สุดเลยเหมือนการเก็บรายหักนักท่องเที่ยวเข้ามา1ล้านปลายคน1ล้านปลายคนเราสามารถจัดเก็บรายหักอยู่ในทัศเทียบเบื้องแล้วเนี่ยพวกเขาได้อยู่10ตึกอันนี้แม่นลักษณะพ้นเด่นที่บ่เคยมีมาก่อนเพราะมีการจัดเก็บแบบทันสมัยอีซีพัดได้เข้ามาอยู่ใน2ด่านครัวมิตรภาพจะได้หลายทั้งภายในและต่างประเทศนี่ได้เข้ามานี่หลายข้าเจ้าจะไปขมวนกันมาผ่านอยู่สวรรค์เขตนี่ก็มีผ่านลงภาคใต้มาผ่านสวรรค์เขตนี่ก็มีจากสั้นจะไปเที่ยวเวียดนามทั้งไทยและสนจักรไทยก็ไปผ่านอยู่นี่ดังนั้นจะเห็นมีอะไรพ้นดิน
0: ท่านลำพูนวรวงศ์ให้ฮู้ตึมว่าสำหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวแขวงสวรรค์เขตแม่นนักท่องเที่ยวที่มาจากเวียดนามและไทย รวมถึงเอโรปจำนวนหนึ่งส่วนใหญ่แม่นิยมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโดยเฉพาะกราบไหว้พระธาตุอิงหังอยู่นครไก่สอนภูมิหารกราบไหว้พระธาตุโพนอยู่เมืองไสผู้ท้องและอื่น
1: กรมเทคโนโลยีดิจิตอลกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารได้จัดกองประชุมเปิดกว้างปรึกษาหารือเกี่ยวกับหางดำลัดว่าด้วยการหันเป็นดิจิตอลที่ห้องประชุมส่วนอุทยานดิจิตอลนครหลวงเวียงจันทน์ในวันที่8กันยายนนี้โดยการเป็นประธานของท่านไสลือสาอินทรีย์เสียงใหม่ห้องรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารมีบรรดาหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องการกรมศูนย์สถาบันภายในกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารและบรรดากระทรวงอ้อมข้างจำนวน40กว่าท่านจุดประสงค์กองประชุมในครั้งนี้เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ปรึกษาหารือและทบทวนคืนเนื้อในของหางดำลัดว่าด้วยการหันเป็นดิจิตอลให้มีความหัดกุมก่อนจะนำส่งไปหากระทรวงยุติธรรมเพื่อเสนอข่าวผ่านในกองประชุมรัฐบาลกองประชุมในครั้งนี้จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนอย่างกงไปกงมาเพื่อร่วมกันสร้างนิติกรรมที่เข้มแข็งและเพื่อกำหนดหลักการระเบียบการและมาตรการในการคุ้มครองเวียกงานดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและปลอดภัยดำรัสฉบับนี้แนใส่การนำใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและพลังงานสีเขียวการตั้งของภาครัฐเอกชนและสังคมเพื่อประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติอย่างยืนยงเนื่องในสำคัญของหางดำลัดได้กำหนดโครงสร้างออกเป็น3เสาค้ำหลักคือรัฐบาลดิจิตอลเศรษฐกิจดิจิตอลและสังคมดิจิตอล
0: กองประชุมทบทวนการจะตั้งปฏิบัติการปรับปรุงคุณภาพการบริการปินปัว 5D 1เพาะใจปี2025-2026และทิศทางปฏิบัติต่อหน้า2027ได้จัดขึ้น

0: ที่มีคุณภาพเสมอภาพและมีความปลอดภัยสูงการปฏิบัตินโยบาย 5D1 พอใจแม่นเวียกงานที่เฮียกห้องให้มีการประกอบส่วนจากหลายภาคส่วนและทุกแขนงการผ่านมากระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับเสี่ยวซานและองค์การจัดตั้งสากลได้ลงทุนทั้งเหือแห้งและงบประมาณอย่างมหาศาลเพื่อหับประกันว่าทุกสถานที่บริการสุขภาพต้องมีความปลอดภัยสำหรับคนเจ็บเป็นสำคัญโดยเฉพาะในปี2025ผ่านมากลุ่มปิ่นปัวและฟื้นฟูนาทีการได้เอาใจใส่เคลื่อนไหวจนสามารถเฮ็ดสำเร็จหลายด้านเป็นต้นแม่นการสร้างคู่มือประเมินคุณภาพสำหรับปี2025ที่ได้หับห้องและนำไส้อย่างเป็นเอกภาพในขอบเขตทั่วประเทศผ่านการจะตั้งปฏิบัติตัวจริงเห็นว่ายังมีหลายจุดที่จะต้องได้สืบต่อปรับปรุงและพัฒนาฉะนั้นในปีนี้จึงได้มีการปรับปรุงนโยบายว่าด้วยการหับห้องคุณภาพการบริการสุขภาพให้มีความสอดคล้องกับภาคปฏิบัติตัวจริงหลายขึ้นถึงแม้นว่าสภาพเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบันจะพบความยุ่งยากแต่พวกเขาก็ต้องหอมแห้งหอมใจกันพัฒนาไปเทละก้าวอย่างต่อเนื่องและยืนยงโดยได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งจากองค์การลาว035และคู่ความพัฒนาต่างๆเพื่อก้าวสู่เป้าหมายสูงสุดก็คือการพัฒนาน้ำมันหยดห้องหมอดอกจำปาต่อไปซื้อทานฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่น
1: เมื่อบรมนีที่ห้องประชุมสภาประชาชนแขวงอัตตปือทานบุญจันทร์ศรีวงพันธ์หัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติพร้อมคณะเคลื่อนไหวติดตามสุขโยเวียกงานห้องว่าการสภาประชาชนแขวงอัตตปือโดยการเข้าร่วมของทานภูวันพรหมจันทร์คณะประจำภาคแขวงของประธานสภาประชาชนแขวงมีภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วม
2: ในโอกาสนี้ทานพงศวรรณพรหมวงศ์ได้รายงานสภาพการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของห้องว่าการสภาประชาชนแขวงในระยะผ่านมาโดยเฉพาะการปรับปรุงกงจากการจัดตั้งการศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดและการปฏิบัติภารกิจบาทเป็นเสนาธิการให้แก่สภาประชาชนแขวงคณะประจำสภาประชาชนแขวงสมาชิกสภาประชาชนแขวงและสมาชิกสภาแห่งชาตินอกนี้ยังได้ระบุถึงผลสำเร็จในด้านเวียกงานวีซ่าซัพพอร์ตเซ็นเวียกงานสื่อมวลชนและไอทีคุ้มครองเคหาสถานคุ้มครองพาหนะและอุปกรณ์หับใส่การเงินการต่างประเทศและการประสานงานภายในและภายนอกพร้อมเดียวกันนั้นยังได้มีการแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันอย่างกุ้งไปกุ้งมาระหว่างห้องว่าการสภาแห่งชาติและห้องว่าการสภาประชาชนแขวงอัตตปือโดยเฉพาะแม่นการถอดถอนบทเรียนเกี่ยวกับด่านอ่อนและขอคงค้างวิธีการแก้ไขและหูทิศทางในการปรับปรุงกลไกการเฮ็ดเวียกให้มีความคล่องตัวและติดพันกับสภาพความเป็นจริงหลายขึ้นทานบุญจันทร์ศรีวงพันธ์ยังได้มีทิศสีนำโดยได้เน้นนักให้ห้องว่าการสภาประชาชนแขวงเอาใจใส่สืบต่อเสริมขยายมูลเสือความสามัคคีด่านการเมืองแนวคิดขุ่นขัวเสื่อมซึมนิติกรรมและเก็บกรรมสภาพแนวคิดพนักงานอย่างต่อเนื่อง
3: หน่อยมณีวันพีระวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตตปือรายงาน
1: เมื่อบรมนีอยู่องค์การปกครองเมืองสนนบุรีแขวงสวรรณเขตได้จัดกองประชุมคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นเมืองเพื่อปรึกษาหารือและวางแผนฟื้นฟูผลกระทบหลังภัยน้ำท่วมภายใต้การเป็นประธานของทานสุบินหลวงดวงประธานคณะกรรมการปกครองเมืองมีบรรดาห้องประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันเมืองเข้าร่วม
4: จุดประสงค์หลักของกองประชุมแม่นเพื่อสรุปตีราคาสภาพความเสียหายจากภัยพิบัติน้ำท่วมในระยะผ่านมาซึ่งได้ส่งผลกระทบอย่างหนักหน่วงต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนในหลายบ้านทั่วเมืองความเอาทางระบบโครงรางพื้นฐานเนื้อที่การผลิตกสิกรรมเข่าและพืชพักเส้นทางคมนาคมโรงเรียนและระบบการหนังไฟฟ้าต่อกับสภาพการดังกล่าวที่ประชุมได้พร้อมกันค้นคว้าปรึกษาหารือและเป็นเอกภาพการกำหนดมาตรการรีบด่วนในการฟื้นฟูโดยแบ่งออกเป็น3เวียกงานจุดสูงคือเวียกงานฟื้นฟูชีวิตการเป็นอยู่เร่งจัดสรรความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แจกยายข่าวสารอาหารแห้งยาปวดพยาธิและอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงเพื่อป้องกันและลดพรความเสี่ยงจากการเกิดพยาธิติดต่อต่างๆหลังน้ำบกแห้งเวียกงานสอมแปลงโครงหลังพื้นฐานมอบหมายให้แขนงการที่เกี่ยวข้องลงสำรวจอย่างรีบด่วนเพื่อเร่งสอมแปลงขัวเส้นทางคมนาคมระบบสารประทานโรงเรียนและสุขศาลาทีเปเพให้สามารถกลับมาสมใส่ได้อย่างเป็นป

0: กติโดยไวเวียงงานพื้นฟูการผลิตประสานสมทบกับแขนงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมในการจัดเกียมแนวพันธุ์ข้าวแนวพันธุ์พืชพร้อมทางวางมาตรการช่วยเหลือชาวกสิกรเพื่อให้สามารถเริ่มต้นการผลิตขึ้นใหม่ในฤดูกาลต่อไปได้ทันเวลาเพชรวณิษฐ์ไสยปัญญารายงานข่าวจากแขวงสวรรณเขต
1: เมื่อบรมนีที่ห้องประชุมห้องว่าการเมืองไสสหพันธ์แม่หญิงเมืองไสจัดกองประชุมปรึกษาหารือในการสร้างตั้งกองทุนสมัคคีครอบครัวการนำและการนำเพศหญิงเมืองไสภายใต้การเป็นประธานของท่านนางบัวเพชรสุทธิวงศ์กรรมการพรรคเมืองประธานสหพันธ์แม่หญิงเมืองไสเข้าร่วมมีครอบครัวการนำและการนำเพศหญิงเมืองไสแขวงอุดมไส
2: กองประชุมได้ผ่านจุดประสงค์ในการสร้างตั้งกองทุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อช่วยเหลือสังคมแม่หญิงทุกยากเด็กน้อยด้อยโอกาสเพื่อทัศนาแลกเปลี่ยนบทเรียนกับบรรดาครอบครัวการนำบรรดาเมืองแขวงสำหรับสมาชิกทุกคนอยู่ภายในกองทุนซึ่งประกอบมีครอบครัวการนำและการนำเพศหญิงเมืองไสและคณะหาพิซอบเส้นประธานห้องประธานบัญชีคลังเงินผู้คุ้มครองและติดนำกวดกาการใส่เงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันช่วยเหลือแม่หญิงทุกยากเด็กน้อยด้อยโอกาสมีภาระบทบาทในการปลุกระดมซอกแหล่งทุนประกอบเข้าใส่กองทุนด้วยหลายรูปการประกอบส่วนครอบครัวการนำและการนำเพศหญิงการสนับสนุนจากการนำเมืองไซภาคส่วนธุรกิจผู้ประกอบการต่างๆภายในเมืองไซโอกาสนี้ประธานกองประชุมได้มีคำเห็นโอ้นลมในการสร้างตั้งกองทุนนี้แม่นขึ้นกับความรับผิดชอบของครอบครัวการนำการนำเพศหญิงเมืองไซซึ่งผ่านการเห็นดีจากคณะประจำภาคเมืองในการสร้างตั้งกองทุนเลนำไซให้ถูกต้องตามเป้าหมายประหยัดมีประสิทธิภาพประสิทธิผลโปร่งใสยุติธรรมและสามารถตรวจสอบได้สมาชิกกองทุนถูกสหายต้องได้เสื่อมซึมกำแน่นบรรดาเนื้อในของกฎระเบียบฉบับนี้และปฏิบัติให้เข้มงวดน้อยงอนวิไลรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
3: พลเมืองลาวทุกคนจงหวมแห้งหวมใจกันต้อนรับแขกสากลและเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3ระหว่างวันที่13-58กันยายน2026ให้ประสบผลสำเร็จและเป็นที่น่าจดจำด้วยน้ำใจต้อนรับอันอบอุ่นสุภาพอ่อนโยนและมีไมตรีจิตมิตรภาพสมเสยกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่13-58กันยายน2026อยู่ณข้อหลวงเวียงจันทร์ย่างสุดใจ

0: ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามรับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปซึ่งท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวต่างประเทศจีนจะจัดกองประชุมความมั่นคงปักกิ่งเสียงซานครั้งที่13ที่นครหลวงปักกิ่งในวันที่15-17กันยายนนี้ในหัวข้อการสร้างความเป็นเอกภาพด้านเสถียรภาพและการขับเคลื่อนการปกครองด้านความมั่นคงประกอบด้วยกองประชุมปิ่นอ้อม4หัวข้อคือเสถียรภาพทางยุทธศาสตร์ความขัดแย้งในพื้นที่ความเสี่ยงและความท้าทายความมั่นคงและเสถียรภาพในภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกบทบาทและวิสัยทัศน์ของประเทศกำลังพัฒนาและกองประชุมย่อย8หัวข้อคือโลกหลายขั้วอำนาจและระเบียบระหว่างประเทศแนวทางการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของประเทศในอาเซียนและความท้าทายต่างๆในการควบคุมอาวุธระหว่างประเทศและอื่นซึ่งล้วนแต่มีความสำคัญกองประชุมครั้งนี้จะมีผู้แทนหลายกว่า100ประเทศทั้งระดับผู้นำทางทหารและตำรวจหัวหน้าองค์กรระหว่างประเทศและนักวิชาการที่มีชื่อเสียงเข้าร่วม
0: ตามข่าวจากต่างประเทศในวันที่7กันยายนนี้ว่าเศรษฐกิจของสาธารณรัฐเกาหลียังสืบต่อฟื้นตัวโดยได้รับการขับเคลื่อนจากการส่งออกและการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับพื้นฐานโครงรางปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ทั้งภายในและต่างประเทศถึงว่าจะมีความบ่แน่นอนจากข้อขัดแย้งในตะเวนออกกลางสถาบันพัฒนาสาธารณรัฐเกาหลีระบุในบทรายงานการประเมินเศรษฐกิจประจำเดือนในวันที่7กันยายนนี้ว่าเศรษฐกิจสาธารณรัฐเกาหลียังสืบต่อขยายตัวโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนด้าน AI ซึ่งช่วยชุกยูการส่งออกการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์รวมทั้งการผลิตอุตสาหกรรมในแขนงการที่เกี่ยวข้องบทรายงานชี้ให้เห็นว่าผลผลิตแขนงอุตสาหกรรมของสาธารณรัฐเกาหลีในเดือนกรกฎาคมผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็น 3.1 ส่วนห้อยเมื่อเทียบกับเดือนก่อนซึ่งเป็นการหยุดชะงักจากการขยายตัว 4.4 ส่วนห้อยในเดือนมิถุนาแต่ยังสูงกว่าอัตราเฉลี่ยในไตรมาสที่2ที่ 2.9 ส่วนห้อยซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงท่าเอียงการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง
1: ตามข่าวจากต่างประเทศเกือบ2อาทิตย์หลังจากเหตุน้ำท่วมและดินเจือนครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนมาฮอดปัจจุบันจำนวนผู้เสียชีวิตได้เพิ่มเป็น 1,400 คนแล้วและยังหายสาบสูญหลายกว่า 5,000 คนโดยมีผู้เสียชีวิตในเนปาล 1,357 คนสูญหาย 5,306 คนคาดว่าในจำนวนนี้หลายห้อยคนติดค้างอยู่ในอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำส่วนอยู่เบื้องจีนมีผู้เสียชีวิต43คนและสูญหายอีก519คนสำหรับการปฏิบัติการค้นหาผู้รอดชีวิตยังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องซึ่งมีหน่วยกู้ภัยจากเนปาลกำลังมุ่งเน้นการค้นหาไปที่โครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำ3แห่งซึ่งเสื่อว่าอาจมีกรรมกรติดค้างอยู่ภายใน
0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้บรรลังทองเกียงคำสุนีและไพมณีธรรมวงศาอ่าน
2: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าหลาวจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านหลาวจระคมจระคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
4: เงินขี้เงินตาคุณของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมา
0: หั
5: ักบ้านเกิดเมืองนอนใส่ใจทอนเป็นเนื้อกีบสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
6: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพง
5: เจ้าขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเพื่อนธนาคารซึ่งรายการของออกอากาศเป็นประจำเริ่มตั้งแต่เวลา 12:30 ไปจนถึงเวลา 13:00 ทางคืนความถี่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์กระจายเสียงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาลาวสำหรับรายการของพวกเราในมื้อวันจันทร์หาวมื้อวันศุกร์เนาะพวกเราจะนำเอาบรรดานิติกรรมกฎหมายข้อตกลงต่างๆมานำเสนอให้กับบรรดาท่านได้รับรู้และก็เข้าใจเวียกงานของแขนงการธนาคารของพวกเราหลายขึ้นและมื้อวันเสาร์พวกเราก็จะนำเอาข่าวการเคลื่อนไหวของคณะน้ำสลับสับเปลี่ยนกับสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงมวลๆมาฝากมาต้อนบรรดาแฟนรายการเนาะเพื่อนธนาคารของพวกเราซึ่งวันนี้ทำหน้าที่ดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าบุญมีสุทธิวงศ์นอราช
6: พร้อมด้วยข้าพเจ้าอานุทิดาพลสวัสดี
5: เจ้า
6: เจ้าท่านผู้ฟังที่รักแพงก็ต้องขอสบายดีบรรดาท่านอีกครั้งนึงและสบายดีบุญมีน้ำ
5: สบายดีอนุทิดา
6: เจ้าบุญมีซึ่งวันนี้สองคนพวกเรามาพบพ่อกับท่านผู้ฟังที่รักแพงของพวกเราในรายการเพื่อนธนาคารก็เปลี่ยนมือวันพฤหัสวันที่10เดือนกันยาปี2026ก็กงกับมือแฮม13คำเดือน9ลาวปีพ.ศ2569
5: เจ้า
6: เจ้าท่านผู้ฟังซึ่งวันในมือนี้เองดังที่ทางบุญมีได้นำเสนอในเบื้องต้นของรายการแล้วว่าในวันพฤหัสและวันศุกร์แบบนี้ทางรายการเพื่อนธนาคารก็จะได้นำเอาบรรดานิติกรรมกฎหมายหรือว่าข้อตกลงต่างๆปิ่นอ้อมเวียกงานแขนงธนาคารว่ารวมบ่เฉพาะก็แม่นเวียกงานของธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮาม าฝากมาต้อนทานและเป็นเมื่อวันเสาร์ก็จะเป็นการสั่งรวมเอาข่าวการเคลื่อนไหวที่ว่าพ้นเด่นของคณะนำของพวกเฮามาให้ทานได้รับฟังกันซึ่งว่าในมื้อนี้พวกเฮาจะสืบต่อนำเสนอนิติกรรมหรือว่าข้อตกลงว่าด้วยการตรวจสอบธนาคารธุรกิจฉบับเลขที่717ทับท่อหอลอนครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่5สิงหาปี2025ท่านผู้ฟังที่เคารพซึ่งว่าแน่นอนเลยถ้าเว้าถึงข้อตกลงว่าด้วยการตรวจสอบธนาคารธุรกิจนี่แน่นอนหลายๆคนก็คงจะฮู้แจ้งกันแล้วว่าทางธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮานี
5: ่
6: ก็เป็นภาคส่วนที่ว่ามีสิทธิ์พลบทบาทหน้าที่ในการคุ้มครองธนาคารธุรกิจแล้วแน่นอนเลยการตรวจสอบก็ต้องแม่นทางธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮาซึ่งว่าข้อตกลงฉบับนี้เองเพิ่นก็จะเว้าถึงการกำหนดหลักการและการระเบียบการเกี่ยวกับการตรวจสอบธนาคารธุรกิจเพื่อเฮ็ดให้การเคลื่อนไหวของธนาคารธุรกิจนี่ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายระเบียบความมั่นคงระเบียบการที่ว่าเกี่ยวข้องแนใส่หับประกันความมั่นคงโปร่งใสในการดำเนินงานของธนาคารธุรกิจและก็สร้างความเชื่อมั่นให้แก่สังคมต่อกับระบบธนาคารของพวกเฮานำอีกเพราะว่าแน่นอนเลยธนาคารธุรกิจถ้าเว้าถึงธนาคารธุรกิจหรือว่าแม้กระทั่งธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮาก็ถือว่ามีพระบทบาทหรือว่ามีหน้าที่ในการเฮ็ดเวียกที่พันกับพ่อแม่ประชาชนว่าไงก็คือทั่วสังคมทั้งภายในประเทศภาคพื้นและก็สากลถ้าหากว่าเพิ่นมาใช้บริการนำทางธนาคารธุรกิจของพวกเฮาฉะนั้นเฮ็ดจังได๋สิให้ทางสังคมมีความเชื่อมั่นก็แม่นทางธนาคารธุรกิจของพวกเฮานี่แหละก็ต้องได้มีการจะตั้งปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระบทบาทหน้าที่นิติกรรมกฎหมายกฎระเบียบต่างๆที่ว่าภาครัฐของพวกเฮาวางออกและแน่นอนจะถูกต้องได้แนวใดภายแม่นผู้ใดจะเป็นผู้ตรวจสอบแม่นผู้ใดจะเป็นผู้ฮู้และยั่งยืนได้เพื่อรักษาสิทธิผลประโยชน์ของพ่อแม่ประชาชนก็ต้องแมนทางภาคภาครัฐหรือว่าผู้คุ้มครองของพวกเฮาน ั่นก็คือธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮานั่นเองเนาะที่ว่าเฮ็ดหน้าที่ในการคุ้มครองและก็ตรวจสอบธนาคารธุรกิจของพวกเฮาแต่ละระยะซึ่งว่าเนื้อในรายละเอียดจะคุ้มครองคือแนวใดแน่จะมีการคุ้มครองคือจังใดรายละเอียดอยู่ในข้อตกลงว่าด้วยการตรวจสอบธนาคารธุรกิจจะว่าให้ทานได้ค่ะฟังกันในมื้อนี้เจ้า
5: แม่นแล้วเนาะซึ่งว่าอาทิตย์แล้วนี้เนาะพวกเราได้นำเสนอไปฮอดหมวดที่2เนาะบ่จะเป็นหมวดที่1ที่ว่าเกี่ยวกับบทบัญญัติทั่วไปเนาะทางด้านจุดประสงค์การตรวจสอบธนาคารธุรกิจต่างๆหรือว่าการอธิบายคำศัพท์ในแต่ละมาตาเนาะแล้วก็ยังมีทางขอบเขตการนำไส้ในสำหรับหมวดที่2ก็จะเว้าถึงการปฏิบัติเวียกงานตรวจสอบเนาะว่าจะเปลี่ยนทางรูปแบบการตรวจสอบว่าจะมีรูปแบบแนวใดการดำเนินการตรวจสอบดีเนาะแล้วก็อีกหลากหลายมาตาที่เราได้นำเสนอไปในหมวดที่1แล้วก็หมวดที่2ที่ในอาทิตย์ผ่านมานั่นเองซึ่งว่าอาทิตย์นี้บุญมีแล้วก็อนุทิดาเนาะจะมานำเสนอสืบต่อจากอาทิตย์แล้วนี้ซึ่งว่าพวกเราได้นำเสนอไปฮอดมาตาที่11การควบคุม คุณภาพของบทรายงานผลการตรวจสอบเนาะซึ่งมันนอนอยู่ในหมวดที่2มื้อนี้เฮาจะมาต่อในหมวดที่3กับการตรวจสอบภายในในมาตราที่12ขอบเขตการตรวจสอบภายในนั่นเองแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นแนวใดนั้นเดี๋ยวระยะต่อไปบุญมีแล้วก็อนุทิดาจะมานำเสนอให้กับบรรดาท่านได้รับฟังกันอย่างแน่นอนแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศจากเล็กน้อยเนาะให้บรรดาท่านไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการของพวกกันก่อนแล้วจึงกลับเข้ามาสู่ระยะต่อไปของทางรายการ
7: แจ้งการถึงพ่อเมประชาชนพ่อค้าสาวขายพนักงานรัฐกรทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาในขอบเขตทั่วประเทศเรื่องการจำหน่ายเหรียญทีละหนึ่ง3วันประวัติศาสตร์ของพรรคของชาติในปี2025ธนาคารแห่งสปป.ลาวขอถือเป็นเกียรติแจ้งมายังทานทราบเกี่ยวกับการจำหน่ายเหรียญทีละหนึ่งเพื่อเฉลิมฉลอง3วันประวัติศาสตร์ในปี2025ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้รูปแบบของเหรียญทีละหนึ่ง3วันประวัติศาสตร์ด้านหน้ามีรูปทุงชาติลาวรูปทุงผักประชาชนปฏิวัติลาวรูปประธานไก่สอนพรหมวิหารและมีคำว่า3วันประวัติศาสตร์ปี2025อยู่ด้านลุมและด้านหลังมีเครื่องหมายชาติและคำว่าครบรอบ50ปีอยู่ด้านลุมการจำหน่าย1เหรียญโลหะผสมเคลือบสีจำหน่ายในราคา 50,000 กีบต่อเหรียญ2เหรียญเงินและเหรียญคำบริสุทธิ์ 99.99 ส่วนห้อยจำหน่ายในราคาประจำวันตามการกำหนดของธนาคารแห่งสปป.ลาวภาคส่วนใดที่มีความสนใจสามารถติดต่อพัวพันได้ที่กลุ่มพิมพ์จำหน่ายธนาคารแห่งสปป.ลาวนครหลวงเวียงจันทน์โทร020-5565-8599 020-5193-5694 สาขาธนาคารแห่งสปป.ลาวประจำภาคแขวงอุดมไซ85681260012แขวงหลวงพะบาง85671260700แขวงเสียงขวาง85661260030แขวงสวรรณเขต85641260305และแขวงจำปาสัก0312141209ในมงรัฐการดังนั้นจึงแจ้งมายังพ่อเมประชาชนพ่อค้าสาวขายพนักงานรัฐกรทหารตำรวจนักศึกษาในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อทราบ
6: อยู่เมืองลาวไส้แต่เงินกีบท่านผู้ฟังที่เข้าโลบยินดีต้อนรับกับเข้าสู่รายการเพื่อนธนาคารยังอยู่กับอนุทิดาและบุญมีดำเนินรายการในมื้อนี้ท่านผู้ฟังที่หักแพงเซิงว่าแน่นอนเลยดังที่ทางบุญมีได้นำเสนอไปว่าพวกเขาจะสืบต่อนำเสนอขอตกลงว่าด้วยการตรวจสอบธนาคารธุรกิจฉบับเลขที่717ทับท่อหอลอนครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่5สิงหาคมปี2025ซึ่งว่าอยู่ในในมื้อที่ผ่านมาพวกเขาก็ได้นำเสนอกันไปแล้วอยู่ในหมวดที่1บทบัญญัติทั่วไปหมวดที่2การปฏิบัติเวียกงานการตรวจสอบก็จะเว้าถึงรูปแบบการตรวจสอบนี้มีจักรูปแบบก็คือมี2รูปแบบก็มีการตรวจสอบภายในการตรวจสอบภายนอกและก็รายละเอียดการตรวจสอบภายในเป็นคือแนวใดมีคู่มือการตรวจสอบมีการประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติคู่มือการตรวจสอบบ่ความเป็นเอกราชของนักตรวจสอบเด้รวมไปถึงการควบคุมคุณภาพของบทรายงานผลการตรวจสอบเพราะว่าอย่างก็เป็นเพื่อหับเพื่อรักษาสิทธิผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการก็คือพ่อแม่ประชาชนของพวกเฮาทั่วระบบนี้แหละให้เชื่อถือต่อกับการตรวจสอบดังกล่าวและซึ่งในมื้อนี้จะนำเสนอหมวดที่3การตรวจสอบภายในท่านผู้ฟังที่หักแพงอยู่ในมาตรา12ขอบเขตการตรวจสอบภายในผู้ตรวจสอบภายในต้องดำเนินการตรวจสอบภายในตามขอบเขตที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการบัญชีพร้อมนี้ก็ให้ตรวจสอบการจัดตั้งปฏิบัติระเบียบความมั่นคงและระเบียบการภายในอีกด้วยมาตรา13ความทีและขบวนการการตรวจสอบภายในการตรวจสอบภายในต้องดำเนิน6เดือนต้นปี6เดือนท้ายปีหรือว่าทีกว่านั้นตามที่ว่าได้กำหนดไว้ในคู่มือการตรวจสอบธนาคารธุรกิจต้องดำเนินการตรวจสอบภายในตามขบวนการที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบการภายในของตนในการตรวจสอบภายในนั้นให้ดำเนินแบบรอบด้านและกระสุ่มใส่เฉพาะด้านใดหนึ่งที่เห็นว่าเป็นความเสี่ยงสำคัญของธนาคารธุรกิจเองในกรณีเห็นว่าการดำเนินงานของธนาคารธุรกิจเริ่มมีความเสี่ยงสำคัญ คณะกรรมการตรวจสอบสามารถกำหนดให้มีการตรวจสอบภายในแบบซุกเซินตามการเสนอของผู้ตรวจสอบภายในได้เจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นขอบเขตการตรวจสอบภายในและก็ความทีและขบวนการตรวจสอบภายในเจ้าที่ว่าทางพวกเรานำเสนอให้ทางได้รับฟังต่อไปให้ทางบุญมีนำเสนอเกี่ยวกับมาตรา14เจ้า
5: เจ้าสำหรับมาตราที่14ผู้ตรวจสอบภายในธนาคารธุรกิจต้องมีผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นกงจักรประจำและเป็นเสนาธิการในการให้แก่เนาะคณะกรรมการตรวจสอบในการตรวจสอบภายในกงจักรดังกล่าวสามารถสั่งตั้งในรูปแบบแผนกหน่วยงานหรือรูปแบบอื่นตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎระเบียบหรือคู่มือการตรวจสอบแต่ให้มีความเป็นเอกราชจากทุกภาคส่วนที่เป็นเป้าหมายของการตรวจสอบและให้สามารถรายงานโดยกงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและสภาบริหารผู้ตรวจสอบภายในประกอบด้วยหัวหน้าห้องหัวหน้าและพนักงานในจำนวนที่เพียงพอและมีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับการปฏิบัติเวียงงานตรวจสอบภายในของธนาคารธุรกิจแต่ละแห่งและได้รับการแต่งตั้งหรือปลดตำแหน่งโดยสภาบริหารตามการเสนอของคณะกรรมการคุ้มครองบริหารสำหรับสาขาธนาคารธุรกิจต่างประเทศต้องมีผู้ตรวจสอบภายในประจำอยู่สาขาดังกล่าวอย่างน้อย1คนนั่นเองเจ้าและนี่ก็คือมาตราที่14ที่ได้ว่าเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบภายในว่าจะต้องมีการตรวจสอบแนวใดแน่มีหน่วยงานใดแน่ที่จะตั้งปฏิบัติหรือว่าเป็นเสนาธิการนั่นเองเจ้าและมาต่อที่มาตราที่15การฝึกอบรมผู้ตรวจสอบภายในสำหรับการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบภายในต้องได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับหัวข้อที่ติดพันเวียกงานการตรวจสอบอยู่ภายในหรือต่างประเทศอย่างเป็นปกติเพื่อให้ได้เนื้อในของคู่มือและเวียกงานอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบในใส่หับประกันคุณภาพของการตรวจสอบนั่นเองเจ้าและนี่ก็คือมาตราที่15การฝึกอบรมผู้ตรวจสอบภายในว่าเพิ่นมีการฝึกอบรมแบบใดแน่ซึ่งว่าจะนอนอยู่ในมาตราที่15นั่นเอง
6: เจ้าบุญมีแน่นอนเลยเนาะนอกจากที่ว่าเพิ่นได้มีทั้งการควบคุมการประเมินแล้วก็มีคู่มือต่างๆในการที่ว่าประเมินรวมไปถึงการฝึกอบรมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายในอันนี้ก็ถือว่าทางภาครัฐเพิ่นก็แม่นให้ความสำคัญแหละในแขนงธนาคารเพราะว่าติดพันกับชีวิตการเป็นอยู่ของพ่อแม่ประชาชนโดยกงเฮ็ดจังได้ให้จะมีความเชื่อมั่นจากพ่อแม่ประชาชนก็ต้องมีการบริการที่ทันสมัยว่องไวม
5: ั่
6: นใจได้และก็แน่นอนต้องมีความโปร่งใสนำอีก
5: ส
6: ามารถเชื่อถือได้เพราะว่าเงินค้ำทรัพย์สินของพ่อแม่ประชาชนไปอยู่ในมือทานให้ทานรักษาเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความจำเป็นและสำคัญอันนึงที่ว่าทางภาครัฐเพิ่นก็บ่ได้ทิ่มบ่ได้ปะเพิ่นก็ยังสืบต่อพัฒนาบุคลากรฮะพี่สอบไปเรื่อยๆเจ้าแต่ว่านอกจากนี้ยังสิมีการว่าจ้างผู้ให้บริการตรวจสอบภายนอกอีกได้บ่แม่นว่าเฮาตรวจสอบภายในกันเองแล้วเฮาจะจบเพียงเท่านั้นมันเป็นไปบ่ได้มันจะต้องได้มีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายนอกเพื่อเข้ามาเบิ่งว่าภายในเฮานี่เฮ็ดดีแล้วบ
5: ่
6: อันนี้ก็ถือว่าเดี๋ยวจักน้อยอนุทิดาจะมาสืบต่อนำเสนอในมาตรา16การว่าจ้างผู้ให้บริการตรวจสอบภายนอกสำหรับท่านใดที่ว่ามีความสนใจในมาตราดังกล่าวก็อย่าหมุนขึ้นไปใสพักหับฟังบทเพลงมวนม่วนอีกจากคราวหนึ่งแล้วจึงกลับมาฟังรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาต่อเจ้า

0: อยู่เมืองลาวไส้แต่เงินกีบเจ้าท่านผู้ฟังกับคำสุริยานียังอยู่กับบุญมีแล้วก็อนุทิดายังอยู่กับทีมงานรายการเพื่อนธนาคารกับมูฮาวและก็ยังจะสืบต่อน้ำเสนอข้อตกลงว่าด้วยการตรวจสอบธนาคารธุรกิจฉบับเลขที่717ทับทหอรอนะข้อหลงแหงจันลงวันที่5สิงหาคม2025ซึ่งว่าอะไรเนี่ยวันกี้นี้น้องพงเฮาก็ได้นำเสนอให้กรรมการทานได้รับฟังกันหลายๆมาตราแล้วซึ่งว่าอะไรอย่างนี้ทางอนุทิดาเนาะจะมาสืบต่อนำเสนอมาตราอื่นๆเนาะให้กับบรรดาท่านได้รับฟังกันเพิ่มเติมที่ว่าได้แนะนำกันไปในระยะวังกินี่ว่าจะมีมาตราใดเพิ่มเติมแน่ในหมวดที่3การตรวจสอบภายใน
1: จ้าแม่แล้วท่านผู้ฟังการว่าจ้างผู้ให้บริการตรวจสอบภายนอกท่านผู้ฟังที่หักแพงในกรณีที่เห็นว่าการตรวจสอบภายในบ่สามารถปฏิบัติโดยผู้ตรวจสอบภายในได้ธนาคารธุรกิจสามารถว่าจ้างผู้ให้บริการจากภายนอกตามการรับรองของสภาบริหารและการอนุญาตของธนาคารแห่งสปป.ลาวเพื่อปฏิบัติการตรวจสอบภายในของธนาคารธุรกิจในการว่าจ้างผู้ให้บริการจากภายนอกธนาคารธุรกิจต้องดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและรับประกันความเป็นเอกราชจากภาคส่วนที่ผู้เกี่ยวจะตรวจสอบเจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรา16การว่าจ้างผู้ให้บริการตรวจสอบภายนอกและเฮามาต่อกันที่มาตรา17การรายงานผลการตรวจสอบภายในท่านผู้ฟังที่หักแผงสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานผลการตรวจสอบให้แก่สภาบริหารตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา11ของข้อตกลงฉบับนี้ธนาคารธุรกิจต้องได้นำส่งบทรายงานผลการตรวจสอบภายในให้กรมคุ้มครองธนาคารธุรกิจภายใน10วันภายหลังรับรองผลการตรวจสอบสำหรับฉบับภาษาลาวและกรณีบทรายงานผลการตรวจสอบภายในหากเป็นภาษาต่างประเทศต้องได้มีการเป็นมีการแปลเป็นภาษาลาวแล้วนำส่งภายในสาววันภายหลังหับห้องผลการตรวจสอบเจ้าอันนี้ก็ถือว่าได้มีการระบุอย่างละเอียดว่าจะต้องเฮ็ดคือแนวใดแน่ถ้าเป็นภาษาลาวก็แม่นภายใน10วันภายหลังหับห้องผลการตรวจสอบและในกรณีที่ว่าเป็นภาษาต่างประเทศก็ต้องได้มีการแปลเป็นภาษาลาวก่อนและก็นำส่งภายในสาววันหากสำเร็จหรือว่าได้มีการหับห้องผลการตรวจสอบดังกล่าวแล้วเจ้า
0: ก็ถือว่าเฮาได้รับฮู้เนาะหลายๆมาตราเนาะอยู่ในหมวดที่3เนาะกับการตรวจสอบภายในบ่ว่าจะเป็นมาตราที่12ที่ว่าเกี่ยวกับขอบเขตการตรวจสอบภายในมาตราที่13ความถี่และขบวนการตรวจสอบภายในมาตราที่14ผู้ตรวจสอบภายในมาตรา15การฝึกอบรมผู้ตรวจสอบภายในมาตราที่16การว่าจ้างผู้ให้บริการตรวจสอบภายนอกและมาตราที่17การรายงานผลการตรวจสอบภายในก็ถือว่าหลากหลายมาตราท่านได้รับรู้เนาะเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในซึ่งนอนอยู่ในหมวดที่3กับข้อตกลงว่าด้วยการตรวจสอบธนาคารธุรกิจฉบับเลขที่717ทับทหรอนะข้อหลวงเวงจันทร์ลงวันที่5สิงหาคม2025ถือว่ามื้อนี้บุญมีแล้วก็อนุทิดาได้นำเสนอให้กรรมการได้รับฟังกันหลากหลายมาตราซึ่งนอนอยู่ในหมวดที่3กับการตรวจสอบภายในในมื้อนี้เนาะมื้ออื่นบุญมีแล้วก็อนุทิดาจะมาสืบต่อนำเสนอกันเติมในหมวดที่4กับการตรวจสอบภายนอกหลังจากที่เฮาฮู้ในเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในแล้วเฮาจะมาฮู้น้ำกันว่าการตรวจสอบภายนอกนี่เป็นคือแนวใดแน่นอนมืออื่นบุญมีแล้วก็อนุทิดาจะมาสืบต่อนำเสนอให้กรรมการได้รับฟังกันตื่มอีกอย่างแน่นอนแต่ว่าตอนนี้น่าเสียดายเนาะเวลาของพวกเฮาเดือดทานมาฮอดระยะสุดท้ายกันอีหลีแล้วฝากกันไว้เนาะสำหรับช่องทางอื่นในทานได้เลือกติดตามเนาะบ่ว่าจะเป็นทางวิทยุที่ทานสามารถติดตามพวกเฮาได้ผ่านทาง FM 103.7 แล้วก็ยังมีช่องทางอื่นในทานได้เลือกติดตามเช่นเดียวกันบ่ว่าจะเปลี่ยนทางโทรภาพเพลงซาลาวทรง3เนาะที่ว่าพวกเราจะมีการออกอากาศทุกๆวันจันทร์เวลา 13:40 และจะออกอากาศอีกครั้งหนึ่งเวลา 21:00 ท่านสามารถติดตามกันได้หรือว่าจะเป็นช่องทางอื่นๆเนาะที่ท่านนำไซต์กันอยู่ก็สามารถเข้าไปกดไลค์กดติดตามกันได้ท่านจะได้อัปเดตความเคลื่อนไหวของธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเราอย่างแน่นอนบ่จะเป็นทางเว็บไซต์ www.bol.gov.la หรือว่าจะเป็นทาง Facebook ธนาคารแห่งสปป.ลาวและก็ยังมีช่องทางทาง TikTok BOL_channel YouTube Bank of the Laopedia ท่านสามารถเข้าไปติดตามพวกเราได้เนาะพวกเราจะมีการอัปเดตความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาให้ท่านได้ฮู้ข่าวการเคลื่อนไหวของธนาคารแห่งสปป.ลาวของเราเป็นประจำเลยหรือท่านใดที่ว่าอยากจะแลกเปลี่ยนตำหนิส่งข่าวหรืออยากจะให้พวกเรานำเอาบรรดานิติกรรมขอตกลงสบับใดมานำเสนอให้กับบรรดาท่านได้รับฟังกันก็สามารถทักทายกันเข้ามาได้ที่เบอร์021-264-797 021-264-797
1: จ้าท่านผู้ฟังฉะนั้นมาฮอดนี้เวลาทางรายการเพื่อนธนาคารของพวกเขาพร้อมด้วยทีมงานรายการเพื่อนธนาคารและอนุทิดาพร้อมด้วย
0: บุญมีสุทธิวงศ์นอลาด
1: ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้พ่อทั้งสองขอกล่าวคำว่า
0: สบายดี
2: ปัจจุบันมีกลุ่มคนบ่ดีมิจฉาชีพได้แอบอ้างเป็นพนักงานของธนาคารต่างๆเพื่อติดต่อหาเหยื่อผ่านทางขอความหรือโทรศัพท์และสารสื่อต่างๆทางอินเทอร์เน็ตเพื่อแอบอ้างและตัวเหยื่อหลอกลวงว่าธนาคารต่างๆเหล่านั้นได้แจกโชคแจกเงินปล่อยสินเชื่อออนไลน์และหลอกลวงให้เหยื่อเชื่อว่าตนเองได้รับโชคพร้อมทั้งตัวเหยื่อให้เหยื่อกดลิงก์ที่มิจฉาชีพส่งให้ผ่านทางขอความหรือโทรศัพท์เพื่อบอกข้อมูลส่วนตัวเช่นข้อมูลผู้ใช้แอปธนาคารรหัสผ่านรหัสยืนยันธุรกรรม OTP เหล่านี้เป็นต้นการที่ท่านบอกข้อมูลเหล่านี้จะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทานเนื่องจากการสนองข้อมูลดังกล่าวให้กับมิจฉาชีพเท่ากับอนุญาตให้เขาเจ้าสามารถเข้าถึงบัญชีธนาคารของทานโดยโกงและสามารถเฮ็ดธุรกรรมได้เหมือนกับตัวทานเองฉะนั้นข้อมูลที่เป็นความลับต้องเก็บรักษาไว้ให้ดีและมีเพียงทานเท่านั้นที่ฮู้ระวังอย่าให้ข้อมูลเด็ดขาดย้ำเตือนอีกครั้งอย่าคลิกลิงก์ที่บ่ชัดเจนจากข้อความอีเมลและข้อความผ่านทางช่องทางอื่นๆที่ถูกส่งมาโดยคนที่บ่ฮู้จักอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านหรือรหัส OTP ให้ไผเด็ดขาดกวดเบิ่งเว็บไซต์ที่นำไส้เป็นเว็บไซต์ที่ถูกต้องของธนาคารที่ท่านต้องการเฮ็ดธุรกรรมก่อนจะป้อนข้อมูลของตนติดต่อธนาคารทันทีหากเกิดมีสิ่งผิดปกติเกี่ยวกับบัญชีของตนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนของธนาคารต่างๆที่ทางไส้บริการหรือติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ผ่านทางเว็บไซต์ Facebook YouTube และ TikTok ของธนาคารต่างๆเหล่านั้นด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากธนาคารแห่งสปป.ลาว

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวว
2: ันที่9กันยายนนี้ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านสอนใสศรีพันดรนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติตอนหาบท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป้องกันประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยพร้อมด้วยคณะในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมยามและเข้าร่วมกองประชุมคณะกรรมการหัวมือหักษาความสงบเงียบห้อยตามสายแดนทั่วไปลาวไทยครั้งที่30ที่นครหลวงเวียงจันทน์ของลาวท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดีต้อนรับและตีราคาสูงต่อการเดินทางมาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ลาวอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ซึ่งเป็นการประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการเสริมขยายสายพัวพันธมิตรภาพฐานบ้านไกลเงินเคียงที่ดีระหว่าง2รัฐบาลและประชาชน2ชาติก็คือ2กองทัพลาวไทยให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นพร้อมนี้ได้เสนอให้2กองทัพลาวไทยสืบต่อเพิ่มทวีหัดแน่นสายพัวพันธมิตรภาพโดยการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนคันต่างๆให้เป็นปกติมีการแลกเปลี่ยนบทเรียนและประสบการณ์ทางด้านต่างๆซึ่งกันและกันโดยเฉพาะในโครงเขตการสร้างเวียกงานภารกิจการหับไซกองทัพสืบต่อประสานสมทบในการสกัดกั้นการสร้างความสงบอยู่ตามบริเวณชายแดนของ2ประเทศโดยเฉพาะสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายอาชญากรรมข้ามชาติอาชญากรรมทางโทรคมนาคมการฆ่ามนุษย์การค้าขายเถื่อนการขนส่งและค้าขายสิ่งเสพติดโดยประสานกันผ่านทางการทูตและถูกกลไกที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิผลให้คณะกรรมการหัวมือหักษาความสงบเรียบร้อยตามสายแดนทั่วไทยลาวลาวไทยสืบต่อพบปะกันตามกลไกการหัวมือก็คือทุกๆกลไกแต่ละขั้นให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิผลสืบต่อสุกโยสนับสนุนการปักหลักหมายสายแดนจุดที่ยังคงค้างให้มีความคืบหน้าเป็นก้าวๆเพื่อป้องกันปัญหาที่เป็นซองวางให้กลุ่มคนบดีสวยไส้จุดที่ยังคงค้างเคลื่อนไหวก่อความสงบตามบริเวณสายแดนของ2ประเทศนอกนั้นได้ฝากความยื้อยามถามข่าวไปยังท่านนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยโอกาสดังกล่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป้องกันประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นของท่านนายกรัฐมนตรีและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของลาวพร้อมทั้งแสดงความหมายมั่นจะสืบต่อประสานสมทบและร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับกระทรวงป้องกันประเทศของลาวเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาโครงข้างต่างๆแลกเปลี่ยนบทเรียนและนำเอาที่ซีนำของท่านนายกรัฐมนตรีไปจัดตั้งปฏิบัติให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมประกอบส่วนเสริมสร้างสายพัวพันและการหัวมือไทยลาวให้เกิดดอกออกผลหลายขึ้นนอกนั้นยังได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อการจากไปของท่านไซสุพรพรมวิหารอดีตประธานสภาแห่งสัตว์ลาว
1: จบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
3: สลองลาวทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: รายการ Colorful Music
1: Welcome to Colorful Music
0: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
1: The program updates world music trend for you

สบายดีมีรายการนำมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ 103.7 เมกะเฮิรตซ์พอๆกันกับมื้อวันพฤหัสซึ่งเป็นมื้อที่พวกเฮาหยิบเพลงค่อนข้างจะใหม่มาอัปเดตให้มีรายการได้ฟังผ่านช่องทางนี้จะเป็น 103.94 หรือผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติพวกเฮาโดยล็อกอินเข้าไปที่ www.lnr.org.lar คลิกเข้าไปที่103นั่นล่ะกิ่งใบครับหน้าที่ดำเนินรายการเดินทางพร้อมกันตลอด1ชั่วโมงสามารถกิ่งกลางกันเข้ามาได้ผ่าน021-224173เด้อผู้ใดจะขอพิงเข้ามาเล่นเป็นเพลงค่อนข้างจะใหม่เอาประมาณ2026-2025ใช่ไหมส่วนปีอื่นๆก็เว้นไปก่อนมื้อนี้นะเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมกับระยะนี้เพิ่นก็แจกเพิ่นก็มีข้องติดไม้ติดมือซึ่งรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวกิ่งไม้มาปล่อยมาเว้ารายละเอียดให้ฟัง

และหยิบซิงเกิลของเอลลี่กูดิงเพลงนี้ใช้ชื่อว่า Fields of Love ซึ่งแปลเป็นภาษาบ้านเฮาก็คือทงแห่งความหักคันว่าเป็นทงก็แปลว่าเนื้อที่กว้างใหญ่ไพศาลที่เต็มไปด้วยความหักประมาณนั้นนักฮ้องสาวอังกฤษนักฮ้องนักแต่งเพลงคนนี้ฮ้องเพลงนี้อยู่ในอัลบั้มที่ใช้ชื่อว่า We Know Too Much ซึ่งอัลบั้มตัวนี้ฮาก็ปล่อยวันที่7ที่ผ่านมาแล้วซิงเกิล Feel Sub Love ก็เป็นซิงเกิลหนังที่ปล่อยวันที่5ที่ผ่านมาวันที่5เดือน9 2026ก็เป็นเพลงที่สะท้อนถึงความทรงจำความผูกพันอันลึกซึ้งเกี่ยวกับความหักซึ่งย้ำถึงการที่ได้ไปเยี่ยมยามดินแดนแห่งความหักดินแดนที่บ่มีคำว่าบ่มีเวลาจำกัดและบ่มีโชคชะตาต่างที่มีพ้นต่อความรู้สึกของเฮาอ่ะเนาะเป็นดินแดนแห่งอิสระมาซั่นที่มีความปลอดภัยและเต็มไปด้วยซีซั่นประมาณนั้นล่ะกะใหม่ๆจิกเจี๊ยบคกเคียกมิดรายการหยิบมาให้มิดรายการได้ฟังให้มันส้มกับธีมของ Colorful เมื่อวันประหารอัปเดตเทรนด์ของเพลงใหม่แน่นอนเนาะปล่อยออกมาปล่อยปุ๊บก็มีซิงเกิลตัวนี้วนเวียนอยู่ในชาร์ตเราได้มีรายการอันดับดีเอลี่กูดดิ้งก็ค่อนข้างจะเงียบเงียบกันไปแต่มีซิงเกิลออกมาก็ติดปุ๊บลดนะหยิบมาทักทายกันหวังว่าคงทึกใจสามารถสื่อสารกันได้ขณะจะทำรายการผ่านซูน30ผ่านซูน20เอาอันได้ดีจริงไหมผ่านซูน21 22 4173สรุปเลยอันได้กับบททื่อกันบ่มันเป็นเบอร์ตั้งตัว021 22 4173บางเดือนสมองมันยังฟังตัวเก่าอยู่ขอบใจเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการตลอด1ชั่วโมงตอนนี้เราโทรคมแจ็คโซครบรอบ30ปี30ปีแห่งการให้บริการฉะนั้นเพิ่นก็มีข้องติดไม้ติดมือให้กับพ่อแม่พี่น้องพวกเฮาได้ลุ้นกับระยะนี้ผู้ใดจะตืมเงินในเครือข่ายเราโทรคมก็อย่าลืมตืมให้ครบ 100,000 เด้อเบอร์เฮาจะเข้าไปในรีซิเพิ่นจะแรนดอมซึ่งแรนดอมกันมาแล้วล่ะ2-3เดือนแล้วแต่ละเดือนเพิ่นก็แจ้งออกไปหอยล้านหอยล้านสินะแล้วเดือนนี้แน่นอนหอยล้านอีกแจกไปจนถึงไทยปีเดือน9 10 11 12แล้วยัง3เดือนคนก็แจกไปเรื่อยๆท้ายปีนี้มีแจ็คพอตใหญ่ได้รางวัล 1.4 ตื้อแล้วเป็นคำจะเป็นไส้แค้นไส้คอก็แล้วแต่มูลค่า300ปลายล้านลุ้นไปนำกันกับเราโทรคม

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
3: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000

0: Colorful Music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
1: สนับสนุนโดย
2: ลาวทะลุขมลาวทะลุขมทะลุขมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: สลองลาวทะลุขมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทะลุขมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวทะลุขมทะลุขมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: Colorful Music The Best Radio in Town
1: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3มือมันเป็นไปได้วะ
2: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Suite เขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
1: แท้วะอีหลีวะ
2: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็กสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
1: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็กเกจ
2: มี2แพ็กเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
3: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม

ขอบใจมีรายการชีทูนินมาเนาะติดตาม Colorful You สวยๆแบบสีพบพอกันทุกเมื่อกับระยะนี้กับไปมาใส่กันลำบากฝนตกเมื่อวานนี้เที่ยงคืนเอาแท้ว่ายังกับว่าทอกน้ำลงตื่นมาเลี้ยวไปทางใดกับน้ำข้างน้ำห้องผู้ใดอยู่เหมือนที่ว่ามีพื้นที่ต่ำเนี่ยกระท่วมได้เพราะว่าน้ำมันบ่มีบอลไล่อะยังกับบุญฮอเข้าได้เนาะแต่ละปีฝนกระตกมื้อนี้ก็เทื่อพ่อแม่พี่น้องพวกเฮาห่างๆกะเกียมบางคนก็ว่าโอ้ยกิ่งไม้12โมงโมงหนึ่งครั้งเที่ยงคืนก็เอาไปวางละเออก็บ่เข้าใจแต่ละท้องถิ่นเนาะเพิ่นก็จะมีความเสื่อแตกต่างกันไปบางเขตบางบ้านนี่เพิ่นเอาฮอเข้าไปวางตั้งแต่12โมงเที่ยงคืนไปแต่เฉพาะพวกผู้ว่าผู้วานเนาะกิ่งไม้เคยวางก็ประมาณ3โมง4โมง4โมงนี่ลุกขึ้นมานะบางเทื่อก็ลืมตั้งมงปลุกกับบ่ฮู้เมื่อเสื้อว่ามาวางฟ้าแดดแล้วคงกลับเหมือนแล้วล่ะผู้ที่เพิ่นจะมาเลาะมากินประมาณนั้นนี่ได้ก็ต้องได้ตั้งมงได้เพราะว่า 3-4 โมงนึงก็ถือว่าเป็นระยะที่พวกเฮานอนลึกกันนะการปฏิบัติตามฮีทของพวกเขานั่นแหละอยู่ใส่

ก็แล้วแต่เป็นคนลาวเฮาบอลละให้ฮิตมองบอปะให้ของเศร้าและลายคนก็ห้างห้ากักเกียมข้าวต้มข้าวนมใส่บาทสร้างสิ้นกินฐานญาติน้ำใจให้ภัยไว้มือเล็กมือน้อยให้บุญนั้นมาค้ำมาสู่พวกเขาเป็นสิริมงคลเนาะให้ชีวิตนั่นล่ะก็แล้วแต่ความสะดวกเด้อบางคนสะดวกก็เหตุบางคนบ่สะดวกก็ยอมมือซ่าถูกก็ได้บุญเช่นกันกับเราโทรคมยอมมือซ่าถูกแล้วให้ทึกรางวัลบ่ได้ได้มิตรรายการเพิ่นก็มีกติกาให้พวกเฮาได้ปฏิบัติน้อยนึงอ่ะเพื่อจะเข้าไปลุ้นรางวัลเด้ซึ่งระยะนี้เพิ่นแจ้งครบรอบ30ปีแห่งการสร้างตังก็แจ้งมาได้3 4เดือนแล้วล่ะเดือนละ100ล้านเดือนนี้เพิ่นก็จะแจ้งออกไปท้ายเดือนฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องพวกเฮาสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนนั่นก็คือเวลาเฮาตื้มเงินในเครือข่ายของลาวโทรคมก็อย่าลืมตื้มอย่าหลุดเด้อ 100,000 ตื้มให้ครบ 100,000 เพื่อเบอร์เฮานั้นจะเข้าไปในลิสต์สิบัญชีแรนเดิมก็สามารถติดตามได้พ้นของการแรนเดิมผ่านทาง Facebook ของเราเทเลคอมติดตามไปเรื่อยๆโอแน่เพิ่มมีเบอร์เฮาแจ็คพอตขึ้นมาลุ้นไปนำกันนะท้ายปีนี้ก็เป็นรางวัลใหญ่สินะมาต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงมิดรายการมักเพลงแบบใดก็สามารถซื้อสร้างกันเน้นใหม่ๆแน่ให้บันทึกตามธีมบรรพหัสนำเพลงใหม่มาอัปเดตเทรนด์ของเพลงให้มีรายการได้ฟังหยิบผลงานของอเล็กซ์วอลลันเพลงนี้ใส่ชื่อว่า Immoral Eye

จังหวะกระทึกใจอยู่ได้ก็เป็นเพลงของ Alex Wallen ใส่ชื่อว่า Emerald Eyes Emerald ก็แปลว่าสีเขียวสีเขียวมรกตEmerald Eyes แปลว่าดวงตาสีเขียวอย่างกับว่าต้องมนสะกดอันใดอันหนึ่งอ่ะเวลาเขาเบิ่งนั่งเนาะเวลาที่นั่งเกี่ยวกับเรื่องพี่อ่ะมีรายการเวลาไปต้องสะกดอันใดหนึ่งดวงตาคันบกเขียวกระแดงขึ้นมาประมาณนั้นอ่ะเนาะแบบนั้นล่ะก็เป็นซิงเกิลที่5ก็ปล่อยท้ายเดือนแล้ววันที่28เดือน8 2026ที่ผ่านมาในอัลบั้มที่ใจซื้อว่า White Child ซึ่งอธิบายถึงความรู้สึกตกคุ้มหักแบบท่อนตูบขึ้นประมาณนั้น Captivated and Helpless ยอมจำนนแบบบ่มีเงินไข้เลยอ่ะ Cover my eyes follow you you blind บอกว่าปิดตาแล้วยางตามนางไปแบบบ่ลังเลยังกับว่าทึกสะกดจิตประมาณนั้นหมายถึงการไว้จิตไว้ใจแบบตายใจกลับมาแฮงเพลงหนึ่งหยิบมาให้มีรายการได้ฟังก็ถือว่าจิ๊กเจ๊กควกเคียกเซนกันเนาะปล่อยวางลังๆเนี่ยคงทึกอกทึกใจกันเนาะเป็นจังได้ก็สามารถฟีดแบ็กมาผ่านซุน2122473เด้อยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายตอนนี้เดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมเกี่ยวกับบริการเราโทรคมมีรายการสามารถทูนินมาติดตามผ่านช่องทางนี้พวกเฮาหยิบมาเว้าพวกเฮาหยิบมาปล่อยทุกมื้ออันได้เป็นโมชั่นใหม่ๆอันได้เป็นบริการที่พ่อแม่พี่น้องพวกเขาสามารถเข้าถึงพวกเขาก็หยิบมาเบามาว่าบอกแล้วว่าอีว่าพ่อแม่พี่น้องพวกเขาผู้ใดตอนนี้อยากจะตื้มเงินในเครือข่ายเราโทรคมก็อย่าลืมมาตื้มให้ครบ 100,000 เพื่อเข้าไปลุ้นรางวัลเพิ่นแจกทุกท้ายเดือน100ล้านแจ็คไปจนถึงท้ายปีเป็นรางวัลใหญ่อีกอ่ะฉะนั้นก่อนจะฮอตแจ็คพอตใหญ่เฮามาลุ้นตัวน้อยๆไปก่อนปฏิบัติตามเงินไขที่กิ่งไม้บอกไว้นั่นล่ะเท่านั้นได้เป็นการแจ็คครบรอบ30ปีแห่งการสร้างตังค์มาเว้าบริการ 5G เป็นรายการสามารถเปลี่ยนจากบริการ 3G 4G มาเป็น 5G จะเป็นเบอร์ตื้มเงินเบอร์รายเดือนสามารถสมัครได้เด้อ34ซ้ายผ่านทางโซเชียลมีเดียบ่ว่าจะเป็น YouTalk YouTube Facebook Facebook WhatsApp Instagram และอื่นๆพวกเรามีเป็นแพ็กเกจให้มีรายการได้เลือกสรร100,000กีบเนี่ยเวลาเราตื้มตัวนี้เราก็เข้าไปสิ่งรางวัลแล้วเด้แล้วเราก็สามารถไซเสือไข่เราโทรคม 5G ซึ่งมี30กิกตัวนี้นอน 100,000 ใช้ได้1เดือนรหัสแม่น512จดรหัสไว้เด้อเดี๋ยวกิ่งไม้เว้าเป็นแต่ละแพ็กเกจไปแล้ววิธีสมัครแบบเดียวกัน 5G 150,000 ได้70กิกอันนี้เป็นแพ็กเกจ1เดือนหมดรหัสแม่น513ถ้าว่าเขาอยากจะได้125กิกกับบริการ5G เบอร์ตึงเงินเบอร์รายเดือนมีรายการสามารถสมัครแพ็กเกจ250,000แพ็กเกจตุนแพ็กเกจตุนนี้ราคา250,000รหัสแพ็กเกจเป็น515ส่วน 500,000 นั้นพวกเขาได้250กิกกับแพ็กเกจ514รีวิวคืนบ้าน1 512 30กิก513 70กิก515 125กิก514 250กิกจริงแล้วนะวิธีสมัครแพ็กเกจตัวนี้ก
ดผ่านหน้าจอกดดาว559เครื่องไม้ดาว512ถ้าว่าเป็นแพ็กเกจ 100,000 7ถ้าว่า 1,500 กับ 513 สินะใส่แพ็กเกจที่เราต้องการใส่เข้าไปเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออก

0: pasión. Siente.
1: Samla package net. ผู้ใดอยากจะตื่มก็อยากจะได้ประมาณ10มื้อค่อยบ่ลุ้นและรางวัลก็ได้เนาะมีรายการก็สามารถสมัครตัวแพ็คเกจ10กิกได้ 25,000 กิกได้10มื้อรหัสแพ็คเกจตัวนี้มันเล็ก1ส่วน15กิกนั้น 40,000 ใช้ได้1เดือนรหัสแพ็คเกจนี่มันเล็ก2เด้ออันนี้มันแพ็คเกจแนท35กิก 85,000 ใช้ได้1เดือนก็เป็นแพ็กเกจเล็ก3สินะมีรายการก็สามารถสมัครได้โดยกดผ่านหน้าจอกดดาว559เครื่องหมายดาวใส่รหัสแพ็กเกจเข้าไปตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกก็สมัครได้เป็นแพ็กเกจแนทซัพพอร์ตเบอร์ตื้มเงินและเบอร์รายเดือนสมัครได้นำกันบางคนบอกกิ่งไม้ว่าก็กดตามกิ่งไม้บ้องแล้วเด้กดดาว559ตามด้วยรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกมันยังบ่ได้บ่ได้ก็ย้อนว่ามีรายการบ่ตื้มเงินเข้าระบบเทื่อเฮาต้องตื้มเงินเข้าระบบก่อนได้นะวิธีตื้มเงินมันก็บอกเด้เฮ็ดแบบใดเอากวดเบิ่งก่อนนะว่าดาว122เครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกหรือว่าดาว123เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกมันก็จะบอกมันมีละมีเงินเท่าใดหมดเราบอกแล้วเฮาก็ตื่มแบบใดนะตื่มเงินเข้าระบบแล้วเฮาจึงสมัครเด้ Hago el mejor intento El tiempo pasa lento
2: Y yo me voy muriendo Colorful music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
3: สนับสนุนโดย
4: ลาวทรคมลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: สลองลาวทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมรุ่นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: เออแห้งได้ใจอีหลีได
7: ้อันใดเพิ่นแห้งได้ใจหะนะ
6: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
7: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
6: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
8: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: Colorful Music The Best Radio in Town
9: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
10: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
9: ้
10: อ
9: แฮ่วะอีหลีวะ
10: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
9: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
10: มี2แพ็คเกจ แพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
0: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม

ะขอบใจมีรายการที่เดินทางพร้อมๆกับพวกเราอยู่ตอนนี้ยังมีเวลาเดินทางไปด้วยกัน10นาที20นาทีเบิ่งสิเป็นเลข20ไปแม่นบ่ก็ขอบใจนั่นล่ะบางคนก็มีเงียบเนาะติดตามเพลงใหม่เพิ่นว่าบ่ฮู้จะขอเพลงใดเข้ามาก่อนจะฟังเพลงอีกตึมนึงเสียงเพลงภายหลังที่ฟังข่าวดีๆจากทางบริษัทเราโทรคมมาเบามาว่าน้อยนึงแล้วเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องพวกเฮานั้นเกียมจิตเกียมใจเป็นเจ้าภาพกองประสุมทบทวนครั้งที่3ของอนุสัญญาว่าด้วยลาเบอร์ลูกวาน Convention on Cluster Munitions ซึ่งจะจัดขึ้นอาทิตย์หน้าณวันที่13ถึงวันที่18และมีผู้แทนจากนานาชาติเข้าร่วมไล่กว่า500คนก็ถือเป็นโอกาสอีกอันหนึ่งที่สาวลาวพ่อเฮาโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องนครหลวงเวียงจันทน์จะได้เป็นเจ้าภาพต้อนรับแขกต่างแดนนะเนาะตอนนี้ทุกอย่างก็ฮักกาเกียมถือว่าเกียมคมพร้อม 100% ละซึ่งท่านของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศท่านทองสวรรค์ผมมีหานวางแล้วเนาะเพิ่นก็ได้แจ้งความมุ่งมั่นแจ้งความเตรียมพร้อมให้กับนักข่าวพวกเฮาทราบเพิ่นบอกว่าการจัดของประชุมครั้งนี้ก็มียืนยันขึ้นใหม่ถึงความมุ่งมั่นของประเทศเฮาต่อเวียกมนุษยธรรมระดับนานาชาติและก็เป็นเวทีให้บรรดารัฐภาคีและความอันคู่ร่วมมือทางด้านการพัฒนาได้เสริมสร้างการร่วมมือยืนยันถึงความมุ่งมั่นร่วมกันเดินหน้าไปสู่โลกที่ปราศจากภัยคุกคามจากระเบิดลูกหวานแล้วท่านทองสวรรค์เพิ่นยังบอกให้พวกเราฮู้ว่ากองประสุมเพื่อเป็นโอกาสสำคัญในการดึงดูดความสนใจจากนานาชาติต่อบัญหาระเบิดบ่ทันแตกอะเนาะ UXO ซึ่งลาวเฮายังประเสริฐอยู่และระดมถึนเพิ่มเติมบ่ว่าจะเป็นถึนบ่ว่าจะเป็นด้านเทคนิคการร่วมมือของเฮาก็มีความต้องการในการสนับสนุนเวียกนี้แล้วตอนนี้ข่าวปินอ้อมต่างๆในการ55กาเกียมก็มีรายการท่าว่าติดตามผ่านวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติพวกเฮาก็ได้มีข่าวการเกียมพร้อมทุกรูปแบบเลยมาออกตลอดจะเป็นภาษาลาวภาษาต่างประเทศเราติดตามนํากันก็เป็นเจ้าภาพนํากันอาทิตย์หน้านี้มาต่ออีกตึมนึงเสียงเพลงมีรายการหยิบผลงานของประเทศเพื่อนบ้านเฮานี่ล่ะนักของชื่อว่าก้าวไปอันดับโลกครับหูเนาะลิซ่าเพลงนี้ใส่สื่อว่า

0: กับเพลงนี้ชื่อว่าเป็นเพลงที่ลิซ่าฮักก็ปล่อยวันที่3ที่ผ่านมาวันที่3เดือน9 2026ก็เป็นคำทักทายเป็นภาษาบ้านเกิดของนางเนาะสวัสดีค่ะก็เป็นที่ฮู้จักของแฟนๆทั่วโลกได้ตอนนี้กำลังวนเวียนอยู่ในชาติภายลังทีผู้เกี่ยวปล่อยซิงเกิลก่อนหน้านี้ใส่ซื้อว่าโกนเซิงปล่อยตอนระยะที่แข่งขันกีฬาบันโลกับฟีฟาเบิร์นคัพแล้วตามมามีซิงเกิลตัวนี้ให้มีรายการได้ฟังเป็นการทักทายเซนกับภาษาบ้านเฮากะสบายดีนั่นละหยิบมาอัปเดตกันไปผ่านช่องทางนี้ Colorful Music มาปล่อยเพลงสร้างกลอยู่ละกันเน้นๆเป็น English version ของโดยนักฮ้องดังๆทั่วโลกจะว่าปล่อยออกไปน่าเป็นทีหูจักนำกันขอบใจเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการบริการเราโทรคมมีรายการสามารถสั้นหาผ่านไล่ทรงทางนั้นละบอกว่าจะเป็นการเอาคะแนนแลกมูลค่าโทรคะแนนแลก Data สมัครดาวน์โหลดเสียงเพลงหล่อไส้ลือเป็นแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตต่างๆก็สามารถสอบถามผ่าน5858เกี่ยวกับบริการมือถือกัน101อินเทอร์เน็ต131บริการตั้งโต๊ะ175178สำหรับผู้ได้ไปประเทศใกล้เคียงตอนนี้บ่จำเป็นจะต้องทอดซิมออกซิมเข้าไปซื้อซิมปลายทางเฮาสามารถใช้บริการของเราโทรคมโดยใช้บริการตัวนี้ซิมเดียวเที่ยวโทรไทยบ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมก็สะดวกสบายนั่นล่ะพ่อแม่พี่น้องพวกเฮาสามารถเลือกว่าจะใช้ซิมจากมื้อนะเพราะเพิ่นมีเป็นแพ็กเกจ3มื้อเด้3แพ็กเกจว่าซันซาบ่แม่น3มื้อ3แพ็กเกจเส้นเฮาไปมื้อนึงอ่ะ 15,000 กิบนันสต็อป 15,000 กิบรหัสมันเลข1ส่วน 40,000 นั้นใช้ได้3มื้อรหัสแพ็กเกจมันเลข3อาทิตย์นึง70,000ได้70,000นี้รหัสมันเลข7เนาะก็สามารถสมัครได้ทั้งเบอร์ตึมเงินและเบอร์รายเดือนโดยกดเครื่องไม้ดาวส่ง3ทีเครื่องไม้ดาว66นั่นเป็นรหัสข้องปลายทางตามด้วยเครื่องไม้ดาวใส่รหัสที่เราต้องการเข้าไปไปซ่องมือกันสมัครแพ็กเกจเลข3เด้อเรียกว่าไปมือ1เลข1เรียกว่าไปอาทิตย์1เลข7เอาอันใดอันหนึ่งตามด้วยเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกทันทีที่พวกเราสมัครแพ็กเกจได้1ระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติสะดวกสบายเขาสมัครเป็นแพ็กเกจเขามั่นใจกว่าในการใช้อ่ะเขาไม่ต้องกังวลเวลาลมไปเวลาแชทไปว่าเอ๊ะมันจะกินเงินเขาไล่กลัวที่เขาคาดไว้ตัวนี้มันบอกให้เขาฮู้แล้วว่าถ้าเขาสมัครเล็กหนึ่งมันก็เสียแต่ 15,000 70,000 นั้นเขาก็สามารถใช้ได้อาทิตย์หนึ่งสินะเขาฮู้รายละเอียด
1: Colorful Music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: สลองลาวโทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful Music The Best Radio in Town
2: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3มื้อมันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
2: ้
5: อ
2: แท้วะอีหลีวะ
5: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
2: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วผลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
5: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
6: แบ่งกันใส่แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม

0: la radio. Tráeme el alcohol.
1: คงทราบกันไปแล้วเนาะรายละเอียดการบริการโปรโมชั่นต่างๆเลยคล้ายๆเราโทรคมย้ำแล้วย้ำอีกว่าเวลาเราจะตื่มเงินในระยะนี้อย่าลืมตื่มให้ครบ 100,000 เพื่อเข้าไปสิงรางวัลกับเราโทรคมแจกกันไปท้ายเดือนนี้100ล้านแล้วแจกไปเดือนหน้าเดือนในจนถึงท้ายปีเป็นรางวัลใหญ่หลายคนก็วางแผนไปเที่ยวบุญสวงเหือล่วงพระบางผู้บ่าวผู้วานี่ก็อยู่แถวนั้นอยู่เนาะแต่ว่าปีได้ก็ฮอตระยะนี้ก็ถือว่ามีหลายอย่างอ่ะต้องปฏิบัติก็เลยบ่ได้ไปถึงบางทีปฏิบัติตามฮีทของอยู่นครหลวงเวียงจันทน์พี่ล่ะเวลาบ่ยังไล่มีรายการ 4-5 นาทีรู้สึกว่าเวลานี้มันไหวเลือกเกินในสิ่งที่เฮามักสิ่งที่เฮาปล่อยเพลงไปแล้วมีความสุขให้เพื่อนได้ฟังมืดเดียวก็หมดละเว้าๆยังไล่เนาะเดือน9เข้ามาเดี๋ยวนี้ก็วันที่10แล้วเด้ huyendo del pasado จะแม่นไหวแต่เมื่อวันที่8ที่ผ่านมามีรายการนั้นก็เป็นมื้อเอิ้นว่ามื้อสากลแห่งการฮู้หนังสือเชิงทางองค์การยูเนสโกเพิ่นกำหนดวันที่8กันยาเป็นวันฮู้หนังสือสากลปีนี้ครบรอบ60ปีเนื่องในโอกาสวันนั้นน้อทานของนายกรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาทานของศาสตราจารย์ดร.ทองสฤทธิ์มังนุเมฆอ่ะเพิ่นก็ได้ออกแถลงการเนืองในวันครบรอบ60ปีของวันสากลแห่งการเหียนฮู้หนังสือเนาะก็ถือว่าเป็นการครบรอบที่เป็นความหมายอันสำคัญอย่างยิ่งอ่ะของความพยายามในระดับโลกเพื่อส่งเสริมสิทธิพื้นฐานของประชาชนในการได้เข้ารับการศึกษายกสูงความเสมอภาคทางสังคมนั่นล่ะหัวข้อปีนี้เพิ่นใส่ Literacy for People, the Planet and Prosperity หมายถึงการเรียนรู้หนังสือเพื่อประชาชนเพื่อทุกคนแล้วก็เพื่อโลกเพื่อความเจริญรุ่งเรืองประมาณนั้นนั่นก็คือการย้ำว่าการฮู้หนังสือบ่เมียนบ่เป็นเพียงแต่หากท่านของการพัฒนาส่วนบุคคลแต่มันยังเป็นเส้าคำอันสำคัญในการปกป้องโลกเอิ้นว่าปกป้องสิ่งแวดล้อมสร้างสันติภาพและความฮุ่งเหืองแบบยืนยงทั่วถึงกันน่ะเนาะสนั่นเนื่องในโอกาสนั้นเนาะท่านของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาท่านดาราวรกิตติพันธ์เพิ่นก็ได้กล่าวในกองประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์การสร้างสังคมแห่งการเฮียงฮู้ในสภาแวดล้อมใหม่ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมอมริณนครหลวงเวียงจันทน์วันที่8ที่ผ่านมาเพิ่นบอกว่า60ปีผ่านมา60ปีผ่านมานิยามของการเรียนรู้หนังสือได้ขยายกว้างกว่าการอ่านออกเขียนได้ก้าวไปสู่หู้หนังสือดิจิตอลเอิ้นว่าดิจิตอลลิเทอเรซีเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี AI หรือว่าโครงสร้างเศรษฐกิจกับสังคมต่างๆฉะนั้นมันเรียกร้องให้ทุกคนนั้นเรียนรู้ฉะนั้นการเรียนรู้ถือว่าบ่แม่นทางเลือกแต่แม่นยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อรับประกันว่าบ่มีภัยปะทิ่มไว้ข้างล่างและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในทุกเพศทุกวัยและทุกสุ่มสนบ่แม่นว่าจะอยู่ในวัยเรียนเนาะเฮาจะเรียนรู้เฉพาะนั้นแล้วทิ่ม บ่แม่นแบบนั้นเพิ่นย้ำว่าเฮาจบเรียนมาแล้วมาเฮ็ดราเหตุการณ์เฮาก็เสริมทักษะความรู้ด้านอื่นๆเพื่อเฮ็ดให้เวียเฮานั้นไปนะแปลว่าเรียนรู้ตลอดชีวิตนั่นแหละยังซ่องนาทีขอบใจเราโทรคมเสียงการสับสนพวกเขาขอบใจทุกคนที่ทูนินมาเมื่อนี้ผิดพลาดประการได้ขออภัยมาส่งท้ายกันด้วยเพลงที่จะปล่อยออกไปเสียงเพลงเหมือนเมื่อได้กิ่งไม้เซย์กู๊ดบายกันไปบายบาย

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าว
2: คณะผู้แทนขั้นสูงจากกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัตตานีลาวนำโดยท่านกิ่งมโนพรหมมหาไซรองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งชาติลาวพร้อมด้วยคณะและภาคส่วนเกี่ยวข้องได้เข้าร่วมกองประชุมคณะบริหารงานสหพันธ์กีฬาคนพิการอาเซียนจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง11กันยายน2566ที่นครหลวงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียขณะเดียวกันลาวก็ได้เสนอ12ประเภทกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมครั้งที่14ระยะวันที่17ถึง23ตุลาคม2567ที่นครหลวงกัวลาลัมเปอร์ประกอบมีแล่นลานลอยน้ำยกน้ำหนักบอสเซียโกนปานยิงเตะบานคนพิการตาซ้ายบานบวงล้อเลือนยิงหลดถีบดอกปีกไก่ฟันดาบเทนนิสและยิงปืนท่านรัฐศัยอินทวงศ์ห้องหัวหน้ากรมกีฬามวลชนพละและศิลปะศึกษาได้ให้ฮู้ว่าในการเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้ถือเป็นภารกิจสำคัญในการหัวมือและปรึกษาหารือเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนากีฬาคนพิการในภาคพื้นอาเซียนพร้อมทางเป็นการกระเกียมความพร้อมด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวเวียกงานกีฬาคนพิการของลาวในเวทีสากลตามแผนงานของกองประชุมคณะผู้แทนระดับสูงจะได้เข้าร่วมกองประชุมคณะบริหารงานและกิจกรรมแลกเปลี่ยนต่างๆที่ทางประเทศมาเลเซียได้จัดขึ้นหลังจากการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมครั้งที่13สิ้นสุดลงสหพันธ์กีฬาคนพิการอาเซียนก็คือประเทศเจ้าภาพได้วางแผนจะจัดการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมครั้งที่14ระยะวันที่17ถึง23ตุลาคม2077ที่นครหลวงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียโดยได้เสนอให้บรรดาประเทศสมาชิกคนพิการอาเซียนแจ้งเจตจำนงเสนอจำนวนประเภทกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมครั้งที่14ให้เจ้าภาพในเบื้องต้นในนั้นลาวเสนอ12ประเภทกีฬาคนพิการร่วมสิงใส
1: ่จบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
3: เห็นลูกเขาบอกมือ
4: บอกผมไม่เห็นนะ
3: ตายแล้วบุ๋มแม่มันไปรีดอยู่บนทางคุณว่าดังมือ
4: โอ้ยลูกไผ่นอกบ้านนี่นอกเป็นยังจะมาปั๊บปล่อยลูกคนนี้ตามคนหนทางจะที่คือบ่เบิ่งบ่แยกเอาลูกแดกคันถ้าเขาบ่มีสติได้ลูกจะตายได้เลย
3: โอ้ยลูกไปติดนอนนอนนอนลูกเอ้ยจังเลยนะบอกบุ๋มแม่มันรีดบนทางก็ยังมาอยู่ไอ้เนื
4: ้อบอกวันป้าปล่อยลูกไปเองถนนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

พรรคประชาชนปฏิบัติลาวย้ำใดก็ยึดมั่นลัทธิมาร์กเลนินและเสริมขยายลักษณะชนสั้นกรรมกรลักษณะนำหน้าและลักษณะต่อสู้ยกสูงความสามารถและบทบาทการนำพาของพรรคให้สมเกียรติเป็นแกนนำในระบบการเมืองต้านแนวคิดหลายพรรคหลายเข้าแนวคิดเอกชนอาชญาสิทธิ์เห็นแก่ตัวห่างเหินจากประชาชนใช้อำนาจในทางที่บ่ถูกต้องโลภมากโลภาหับสินบนและสิ่งหย่อท่ออื่นๆ

0: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินลักไปก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให้
2: ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: าน
1: ขันว่าใจประสงค์กลางดงกับบานขันว่าใจขี้คานกลางบ้านกับดงสบายดีพี่น้องป้องปายหมดสุผู้สุคนสบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังที่เคารพและฮักแพงทุกท่านกลับคืนมาพบพ่อกันอีกเช่นเคยกับรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่น่าสนใจที่เป็นประโยชน์มานำเสนอมาเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังในเวลาบ่ายเวลาดีๆแบบนี้บางท่านอาจจะกำลังพักผ่อนอยู่บางท่านจำเป็นต้องได้สืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานกับบ่เป็นอย่างท่านผู้ฟังสามารถพักผ่อนไปนำเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำเฮ็ดอย่างอยู่ก็แล้วแต่ก็สามารถรับฟังรายการของพวกเขาไปนำได้บางท่านก็ขับขี่รถลาพานะอยู่ตามถนนหนทางบางท่านก็ปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเฮ็ดการผลิตเพิ่มพูนผลผลิตบางท่านก็อาจจะกำลังเป็นรัฐกรเอกชนกำลังประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆล้วนแล้วแต่สามารถให้เวียกงานไปนำและก็รับฟังรายการพวกเขาไปนำได้ได้ความรู้ได้สาระได้ความเบิกบานมวลซื่นจากเสียงเพลงเสียงดนตรีครับก็มิตรรายการในยามบ่ายแบบนี้และแน่นอนแล้วกลับมาพบพ่อกันกับมิตรรายการในมื้อนี้ก็นำเอาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์มาเล่าสู่ฟังอีกเช่นเคยแต่ว่าพบพ่อกันขั้นทำอีทมอบความสดชื่นด้วยเสียงเพลงให้มิตรรายการทุกท่านสักก่อนหลังจากสดชื่นด้วยเสียงเพลงแล้วพวกเรากลับคืนเข้าสู้ไรยะต่อไปของรายการนำกันตื้ม

พรรคประชาชนปฏิวัติลาวแม่นกองนำหน้าเป็นองค์การการเมืองสูงสุดของชนชั้นกรรมกรลาวเป็นตัวแทนที่จงรักภักดีต่อผลประโยชน์ของชนชั้นกรรมกรลาวสาวผู้ออกแรงงานลาวที่รักชาติ

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ซื้อว่าโลกีกวงเมืองคนบันโบเทียงมันหักเงี้ยงซอยง่อยคือค่อยตะลิ่งคองหลังเทือแนวเด็กน้อยสอนคนหัวดอนหลังเทือลูกไทยบ้านสอนเท้าพ่อพญาขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์เอามานำเสนอเราสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำในยามบ่ายควบคู่กันกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆสร้างสีสันบรรยากาศสร้างความเบิกบานม่วนซื่นในเวลาดีๆแบบนี้อยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนมิตรรายการในยามบ่ายบางท่านอาจจะกำลังขับขี่รถลาพาหนะอยู่ตามถนนหนทางก็ขอให้มีสติระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนบางท่านอาจจะกำลังปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เห็นหัวเห็ดสวนอยู่กลางทงกลางท่าตากแดดอยู่กลางไร่กลางนาให้ระมัดระวังรักษาสุขภาพส่วนทันทีเป็นรัฐกรเอกชนประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆก็สามารถเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานในห้องการไปนำรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราไปนำได้บ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งหนใดก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะรับฟังรายการของพวกเราเพลินๆเฮ็ดเวียกไปนำค่าเวลาให้รายการของพวกเราอยู่เป็นเพื่อนมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านในเวลานี้ก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆรวมทั้งสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วก็มอบให้เป็นความสุขความเบิกบานในเวลาบ่ายแบบนี้แก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่

หลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเฮาลูกไผ่ไข้เจ็บหรือว่าพยานปัดเหงาสมุนนี่มีหลายเอี้ยวไส้เอี้ยวขวไปทางใดกระพบกระเพาะออมตัวเฮาล้วนแล้วแท้มีเสื้อจุลโลกเสื้อพยานที่แนมบ่เห็นด้วยตาเป่าบ่ว่าจะอยู่ในอากาศก็มีมลพิษลงน้ําก็มีเสื้อพยานโดยเฉพาะแม่นในฤดูฝนนั้นท่านผู้ฟังถ้าว่าลงน้ําบ่มีการป้องกันตนเองอาจจะได้รับเสื้อพยาธิจากน้ําเปื้อนน้ําที่มีขี้ตมโดยเฉพาะก็แม่นพยาธิเหี่ยวหนูที่ปนเปื้อนมากับน้ําเปื้อนรวมทั้งพยาธิอื่นๆที่อยู่ในดินในตมส่วนอยู่ในอากาศก็มีฝุ่นละออง PM 2.5 และก็มลพิษทางอากาศอื่นๆรวมทั้งพยาธิทางเดินหายใจและก็การสัมผัสใกล้ชิดติดแท้กันในจุดที่มีการไปรวมตัวของคนจำนวนหลายต้องได้มีการป้องกันสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือว่าผ้าปิดดังปิดปากสำหรับท่านที่เป็นผู้สูงอายุหรือว่าเด็กน้อยที่มีภูมิต้านทานต่ำอันนี้ต้องได้ระมัดระวังเป็นพิเศษถ้าเป็นไปได้ก็ควรหลีกเลี่ยงถ้าหลีกเลี่ยงผู้ใดก็ต้องได้ป้องกันตัวเขาเองนี่แหละท่านผู้ฟังทั้งหมดทั้งมวลในการย้อนความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเพลงยามบ่ายเอามาบอกเอามาเตือนมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ระมัดระวังรักษาสุขภาพ

หักประชาชนปฏิวัติลาวประกอบด้วยบุคคลที่ตื่นตัวห้าวหันปฏิวัติยอมเสียสละเพื่อชาติเพื่อประชาชนได้รับการไว้วางใจกว่าหมู่ในชนชั้นกรรมกรสาวผู้ออกแห่งงานปัญญาชนปฏิวัติซึ่งได้ผ่านการทดสอบในขบวนการเวียกงานตัวจริงพรรคประชาชนปฏิวัติลาวมั่นยืน

0: ้าวแก้วเม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแท้หนา
1: สักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่สักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: พ่อมันเอ้ยพ่อมันเจ้าเห็นลูกเขาบอกเหื้อ
1: บอกผมก็เห็นนะ
0: ตายแล้วบูเมนมันไปรีดอยู่หนทางคุณว่าหนังเหื
1: ้อโอ้ยลูกไผ่นอกบ้านนี่เนาะเป็นยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ตามถนนทางจะซื้อขึ้นมาเบิ่งบ่แย่เอาลูกแดกขันถามเขาบ่มีสติแดกลูกเจ้าตายเลย
0: โอ้ยล
1: ู
0: กก็ติดนอนนอนนอนนอนลูกเอ้ยจะเห็นมาบอกพวกนี้มาดิ่งบนทางไปแบกหมาอยู่ไอ้เหื
2: ้อบอกวันป้าปล่อยลูกไปเรียนถนนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

ไผผู้มัวเมาคานเวียกงานตั้งต่อบ่มีวันสิพบพอเงินล้านค่าแพงขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์มานำเสนอเราสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำในยามบ่ายควบคู่กันกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆเพื่อช่วยสร้างสีสันบรรยากาศสร้างความสดชื่นให้แก่มิตรรายการท่านผู้ฟังที่กำลังคุ้นเคี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่แต่ว่าสำหรับท่านที่กำลังพักผ่อนอยู่กับผมเป็นอย่างสามารถพักผ่อนไปนำและก็รับฟังรายการของพวกเขาไปนำได้ส่วนท่านที่กำลังขับขี่รถลาภานะอยู่ในขณะนี้ก็ขอให้มีสติระมัดระวังในการขับขี่บ่ประมาทและก็ท่านที่กำลังคุ้นเคี่ยวปฏิบัติหน้าที่เวียกงานในห้องลาห้องการท่านที่เป็นรัฐกรเอกชนก็เช่นกันเห็นเวียกงานไปนำและก็รับฟังรายการของพวกเขาไปนำได้ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงและก็สิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังเพลงยามบ่ายของพวกเขาอยู่ในขณะนี้เสื้อว่ามิตรรายการท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะเคยในพฤติกรรมบางอย่างต่อไปนี้สิเล่าสู่ฟังท่านผู้ฟังพฤติกรรมการยืมเครื่องใช้ของสอยน้ำกันนี้มีหลายเทื่อหลายครั้งหลายคราวส่วนตัวของข้าพเจ้าเองนี่ก็เคยยืมของคนอื่นสมัยตะกี้ย้อนว่าความโบหูแต่ว่ามาถึงปัจจุบันนี้โบกายืมแล้วอันที่โบกายืมย้อนหยังสิเล่าสู่มิตรรายการฟังในมื้อนี้ก็คือเครื่องของที่ใช้ส่วนตัวอันที่หนึ่งก็แม่นมีตัดเล็บถ้าผู้ฟังอันนี้บุคควรใส่ห่วมกันเพราะว่าเล็บติดเล็บมืออาจจะมีเสื้อพญาติดอยู่เมื่อใส่ต่อๆกันอาจจะเกิดการติดเสื้อบางอย่างโดยเฉพาะก็แม่นผิวหนังหรือว่าจุดที่เฮาแนมบ่เห็นด้วยตาเป้าจุดน้อยๆอาจจะได้รับเสื้อที่ติดอยู่จากอุปกรณ์ตัดเล็บนั้นอันที่สองก็แม่นหวีสำหรับหวีผมหวีหนังหัวนี่เวลาหวีลงไปนี่ไปแค่หวีมันอาจจะไปเถื่อไปคูดเอาหนังหัวอาจจะมีเสื้อลาเสื้อพยาธิก็คือเสื้อลังแคต่างๆเมื่ออีกคนนึงมายืมอาจจะเกิดการติดเสื้อจากผู้ทำอิฐที่ใส่อันนี้บุคคลใส่ห่วมกันก็คือหวีอันต่อมาก็แม่นผ้าเซตโตหรือว่าผ้าขนหนูว่าเนื่องจากว่าผิวหนังของคนเฮานี่มีเสื้อตัวน้อยๆที่แหนมบ่เห็นด้วยตาเป้าอยู่ตามเนื้อหนังตามผิวหนังของคนเฮาโดยเฉพาะถ้าว่าผู้ใดที่เป็นพยาธิผิวหนังโดยที่บ่ฮู้โตเมื่อใส่ผ้าเซโตส่วนโตแล้วแล้วมีอีกผู้นึงมาใส่ร่วมกันอันนี้ก็อาจจะเป็นเกิดการแพร่เชื้อโดยที่บ่ฮู้โตได้อันต่อมาก็แม่นแปรงถูแค้วอันนี้แน่นอนละสำหรับถูแค้วในโพรงปากนี่อาจจะเกิดการติดเสื้อจากสารคัดหลั่งโดยที่บ่ฮู้โตเหงื่อบุข้างแก้มอาจจะติดไปกับแปรงถูแค้วเมื่ออีกคนนึงเอาไปใส่โดยบ่ฮู้โตหรือว่าใส่ร่วมกันโดยการยืมกันนี่บ่ควรตัวนี้นะเครื่องใช้อันต่อมาก็แม่นชุดชั้นในบ่ว่าจะเป็นชุดชั้นในของท่านหญิงหรือว่าชุดชั้นในของท่านชายล้วนแล้วแต่บ่ควรใส่ร่วมกันเพราะว่าอันที่1เนี่ยแม่นชุดชั้นในมันสัมผัสแตะต้องกับอวัยวะเพศที่อาจจะมีสารคัดหลั่งซึมออกมาสัมผัสกับชุดชั้นในนั้นเมื่อคนนึงเอาไปนุ่งหรือว่าเอาไปใส้อาจจะเกิดการสัมผัสเสียดสีเกิดการติดเสื้อห่วมกันได้รวมไปถึงโรคผิวหนังต่างๆที่ว่าผิวหนังของคนเฮาอาจจะสัมผัสกับชุดชั้นในแล้วก็เอาไปใส่ห่วมกันก็เกิดการเสียดสีติดเสื้อนำกันท่านผู้ฟังสมัยแต่ก่อนตะกี้บ้านเมืองยังบ่ทันเจริญพวกเฮาบ่ทันมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่ว่าซุมื้อนี้ข้อมูลข่าวสารกว้างไกลเฮาสามารถที่จะศึกษาค้นคว้าได้อันนี้เฮ็ดให้เปิดโลกเปิดความคิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลตื่มแล้วก็ฮู้ข้อมูลแนวนี้แล้วเฮาก็พยายามหลีกเลี่ยงบ่ใส่ร่วมกันท่านผู้ฟัง

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เตรียมน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่โรงหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านท่าน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของท่านก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ตั้งหน้าพระปุ่งก็สร้างผักให้ปลอดใสเข้มแข็งและนักแน่น
1: ผักปัสสนปฏิวัติลาวผู้จัดตั้งและน้ำพาถูกไสยชนะของการปฏิวัติลาวมั่นเยิน

0: ้วยคือว่ายุงลายหลายแท้เสียวเงินตัวนี้นะอู้เบิ่งดูนี่แต่ยุงลายบ่ย่านเป็นไข้เลือดออกวะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมากระทบมันซั่นตัว
0: ประมาทบ่ได้ไดเบิ่งดูคุยน้ำไห้น้ำก็บ่มีปากปิดน้ำขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบทากบทางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวยุ่มยุ่มแล้วตัวสิเลี้ยงยุงไว้ฆ่าตัวเองวะเสี่ยว
1: อย่าว่าแน่นท้อเสี่ยวเอ้ยเฮามันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดเด้โตต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้เหือนหกเหือกระโปะกระป๋องสิ่งที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีคุยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงนี่มาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ
1: ่
0: ยุงลายนี่นะเป็นพาหนะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
1: ้ก็ฮู้อยู่เสียวเอ้ย
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
1: เอาๆๆเฮาจะจัดการอนามัยเดี๋ยวนี้แหละเสียวเอ้ย
0: เออ
2: จงพร้อมกันกำจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ันว่าได้ดีแล้วอย่าลืมคุณพ่อแม่เพิ่นได้เลี้ยงแต่น้อยถนอมให้ใหญ่สูงขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์มานำเสนอเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังบางท่านอาจจะกำลังคุ้นเคี่ยวปฏิบัติอาชีพเวียกงานอยู่หรือว่ากำลังพักผ่อนอยู่ก็แล้วแต่สามารถที่จะพักผ่อนไปนำหรือว่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำแล้วก็รับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราไปนำได้ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงและสิ่งที่น่าสนใจผ่านไปก็ขอมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราอยู่ในขณะนี้และเหลียวมาเบิ่งเวลาตอนนี้กันหยับจอมอเข้ามายังเหลืออยู่บ่หลายจะให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆไปจนกว่าเวลารายการพวกเราจะสิ้นสุดลงหลังจากสิ้นสุดเสียงเพลงลงแล้วทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการต้องได้ขอลามิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้กลับมาพบกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้อวยพรให้มิตรรายการทุกท่านประสบพบความสุขและความโชคดีสบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าว
2: ท่านสุวัฒน์มหาวงศ์สนั่นรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติคันแขวงอุดมไซพร้อมด้วยคณะการที่เกี่ยวข้องคันแขวงได้ลงเคลื่อนไหวติดตามสภาพและสุกยูการแก้ไขผลกระทบภัยพิบัติอยู่เมืองน้ำมอนในวันที่8กันยายน2566ในโอกาสนี้ได้หาฟังการรายงานสภาพและการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานแก้ไขผลกระทบภัยพิบัตินับแต่วันที่29สิงหาจนถึงปัจจุบันและทิศทางแผนการในต่อหน้าจากท่านไก่เพชรอินภูเวียงเลขาพรรคเมืองน้ำมอจากนั้นท่านสุวัฒน์มหาวงศ์สนั่นได้ให้ทีซีนำในการแก้ไขผลกระทบภัยพิบัติในเบื้องต้นระยะสั้นระยะยาวและแผนหับมือตอบโต้ต่อความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นตื่มอีกพร้อมนั้นยังได้ลงเคลื่อนไหวติดตามอยู่บรรดาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตัวจริงเสื่อมเหตุว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าวนักหน่วงกว่าโมแม่นเนื้อที่การผลิตกสิกรรมทุ่งนาถูกน้ำท่วมถูกสอดเจือนและถูกซ้ายโถมเป็นบริเวณกว้างหลายจุดพื้นฐานโครงรางเส้นทางถูกสอดเจือนและตัดขาดขวากขามน้ำลายแห้งได้รับความเสียหายระบบไฟฟ้าและโทรคมนาคมถูกตัดขาดห้องเรียนลายบอนและห้องหมอเหือนสารบ้านทรงและเครื่องใช้ชีวิตประจำวันถูกน้ำท่วมและได้รับความเสียหายปัจจุบันทางคณะภาคคณะกรรมการปกครองแขวงเมืองก็คือคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติทุกขั้นและหลายภาคส่วนในสังคมพร้อมด้วยประชาชนห่วมแหงห่วมใจกันเร่งแก้ไขบรรดาพื้นฐานโครงล่างที่ได้รับผลกระทบโดยพื้นฐานและขุ่นเคี้ยวลงซวยเหลือมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อเยียวยาชีวิตการเป็นอยู่เบื้องต้นเส้นน้ำดื่มข้าวสารอาหารแห้งเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนสังกะสีและเครื่องใช้ครัวเรือนขั้นพื้นฐานเพื่อบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้คืนสู่สภาพปกติโดยไวโอกาสนี้ยังได้มอบเงิน50ล้านกีบให้แก่เมืองน้ำมอและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวนหนึ่งให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติและเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่การฟื้นฟูและแก้ไขผลกระทบจากภัยพิบัติในครั้งนี้
1: จบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน

การปิ้นปั่วสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปั่วสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบื้องแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใส่บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222

ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคงตอนนี้มีการเข้าสู่รายการประกันสังคมอยู่กับสันติภาพเนาะมีนัดกันเป็นประจำทั้งขึ้นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 MHz ออกอากาศนับแต่เวลา 3:30 น 4:00 น ตอนแรงในทุกๆมื้อนอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมผ่านทางขึ้นสถานีวิทยุนครหลวงวิจันทร์ FM 105.5 MHz ออกอากาศทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์ในภาคเช้าเนาะ 8:00 น หา 9:00 น สำหรับท่านไหนที่ว่าตื่นเอาเช้าแน่ก็สามารถไปรับฟังรายการประกันสังคมทางห้อย 5.5 เมกะเฮิรตซ์ได้ในมือพักผ่อนเนาะวันเสาร์วันอาทิตย์หรือว่าไปเบิ่งย้อนหลังผ่านทางไลฟ์สดเพิ่นมีการถ่ายทอดสดผ่านทางเพจ Facebook สถานีวิทยุนครหลวงเมืองจันทน์เด้อสามารถกลับไปเบิ่งคืนย้อนหลังได้บางท่านเพิ่นพักผ่อนเด้ยามเช้าเนาะตื่นมาเอาสวยหรือว่าเฮ็ดเวียกกิจกรรมอย่างต่างๆอยากไปเบิ่งคืนย้อนหลังรายการประกันสังคมว่าสันติภาพคำเก่งเอาหัวข้อใดมาโอมาลมให้มีรายการได้รับฟังเนาะก็สามารถไปติดตามเนาะทางถ่ายทอดสดย้อนหลังนั่นแหละเนาะเป็นการบันทึกเนาะผ่านทางเพจของสถานีวิทยุนครหลวงวิ่งจันนั่นเองและในวันนี้นะสันติภาพการนำเอาอีกหนึ่งหัวข้อมาโอมาลมให้มีรายการได้ฟังโดยเฉพาะแมนสำหรับผู้ที่นะเอิ้นว่าเป็นพนักงานนะเฮ็ดเวียกบ่ว่าจะเป็นพนักงานรัฐกรก็คือพนักงานในหัวหน่วยวิสาหกิจในสิทธิผลประโยชน์นะการคุ้มครองนั่นก็คืออุดหนุนเสียกำนะ นั่นก็คืออุดหนุนอุบัติเหตุแห่งงานเนาะซึ่งเป็นอุดหนุนที่เบิ่งแยงสมาชิกพิเศษเนาะสำหรับอุดหนุนอุบัติเหตุแห่งงานนะเพราะว่าอุบัติเหตุแห่งงานเนาะก็เป็นอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นโดยที่เฮาบ่ฮู้โดยที่เฮาบ่ตั้งใจโดยที่เฮาบ่เจตนาก็เป็นไปได้เนาะบ่มีใครต้องการเกิดอุบัติเหตุความจริงแล้วมันเป็นเรื่องที่เหตุเกิดจากความผิดพลาดบ่เกิดจากเหตุสุดวิสัยเกิดเหตุจากความบังเอิญก็มีบางเทื่อก็ตั้งใจเนาะไปซ่อมแปลงบ่เครื่องจักรซ่อมแปลงไฟฟ้าเกิดไฟช็อตไฟดูดในโมงการเนาะอันนี้ก็เอิ้นว่าอุบัติเหตุเวียกงานอุบัติเหตุแห่งงานหรือแม้แต่เนาะทุกอันนั่นแหละเนาะที่เกิดขึ้นในโมงการเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะที่มีการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานให้กับทางนายจ้างหรือว่าผู้ใช้แรงงานนะคณะเบื้องรัฐก็แม่นรัฐบาลนั่นแหละนะผู้ใช้แรงงานคณะเบื้องหัวหน่วยวิสาหกิจก็แม่นเจ้าของธุรกิจเนาะเฮาก็ไปปฏิบัติหน้าที่ให้เพิ่นนะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะที่เฮาปฏิบัติหน้าที่เวียกงานบางท่านก็ใช้เครื่องจักรเห็นบ่ในการผลิตอยู่โรงจักรโรงงานนี่เด้เนาะเพิ่นก็มีการนําใช้เครื่องจักรเกิดเอิ้นว่าอุบัติเหตุเนาะเฮ็ดให้เกิดการเจ็บการเป็นเฮ็ดให้เกิดอันน่ะบางคนก็เสียมือเสียแขนเสียขาเนาะแขนขาหักก็ว่ากันไปเนาะย้อนว่าอันน่ะมีการอันน่ะนําใช้เครื่องกลจักรด้วยความผิดพลาดเนาะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าการยกยอสิ่งของหนักต่างๆนะหรือว่าตกจากที่สูงในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานก็ล้วนแต่แม้นอุบัติเหตุเวียกงานเช่นตัวอย่างพนักงานไฟฟ้าแม้นอยู่ออกเวียกนอกอันน่ะแต่ว่าไปซ่อมแปลงไฟฟ้าให้กับประชาชนเนาะไฟฟ้าขาดไฟฟ้าดับนะเกิดอุบัติเหตุไฟช็อตไฟดูดนะก็เป็นอุบัติเหตุในหน้าที่ทั้งหมดเนาะรวมไปถึงที่เพิ่นแยกออกมาเฉพาะพิเศษนั่นก็คือระยะการเดินทางจากเฮือนไปบ่อนเฮ็ดเวียกและจากบ่อนเฮ็ดเวียกกลับเมืองเฮือนแล้วเกิดอุบัติเหตุแล้วเกิดอุบัติเหตุแต่บ่ได้หมายความว่าเดินทางจากเฮือนไปแวะตลาด
ซื้อของอยู่ของกินนะบางคนก็ไปสังสรรค์กับหมู่กับครูเมื่อไปเกิดอุบัติเหตุอันนั้นอีกกรณีหนึ่งอันนั้นเป็นอีกกรณีหนึ่งบ่จะบ่ได้คุ้มครองหั่นแหละบ่ง่ายๆเนาะหมายความว่าไปนอกเส้นทางไปแวะดื่มเนาะกับหมู่บางทีก็แวะไปเฮ็ดภารกิจส่วนตัวเนาะส่วนสิเดินทางมาเฮือนนะคำมือจิตตาไปเกิดอุบัติเหตุตัวนี้จะบ่ถือว่าเป็นอุบัติเหตุในหน้าที่เวในหน้าที่ในการเดินทางนั่นก็คือเดินทางจากเฮือนไปบ่อนเฮ็ดเวียกอันว่าออกเฮือน 7:00 นฮอดเฮือนฮอดห้องการ 7:30 นก็ว่าไปก็แล้วแต่เนาะบ่อนไกลบ่อนไกลหั่นน่ะหมายความว่าบ่ได้ไปแวนั่นแวนี่เฮ็ดภารกิจส่วนตัวอย่างต่างอันนั้นแม่นเพิ่นก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุในงานหรือก็แน่นอนเนาะสำหรับบางคนที่เดินทางไปประสุมจังซี่นี่ไปเกิดอุบัติเหตุรถต่ำหรือหยังก็ถือว่าเป็นในหน้าที่บัดเนาะเดินทางไปต่างแขวงเกิดอุบัติเหตุไปปฏิบัติหน้าที่เด้เนาะอาจจะเป็นเดินทางจากวันเสาร์ไปเพราะว่าหรือว่าเดินทางวันอาทิตย์วันจันทร์เริ่มเฮ็ดเวียกประชุมฝึกอบรมก็ว่าไปไปเกิดอุบัติเหตุอะไรในขณะที่มีการเดินทางเนาะมีการยั่งยืนนั่นแหละจากทางนายจ้างจากทางกรมกองว่าผู้เกี่ยวไปปฏิบัติหน้าที่แล้วเกิดอุบัติเหตุเนาะอันนี้มันว่าเรื่องของเกิดว่าอุบัติเหตุที่สามารถเกิดขึ้นในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานวันนี้เงื่อนไขเนาะเงื่อนไขก็คือแมนถือว่าเป็นบริเวณสิทธิ์พิเศษสำหรับอุบัติเหตุเวียกงานก็คือแมนมีการทอกเงินเข้าประกันสังคม1เดือนสามารถเดือนที่2ไหมถ้าว่าเกิดอุบัติเหตุเวียกงานสามารถใช้บัตรประกันสังคมไปปิ้นปัวอยู่หมอได้เลยอยู่หมอที่เลือกปกติแล้วการเจ็บเป็นทั่วไปนี้แมนหรืออุบัติเหตุอื่นอยู่เฮือนอยู่ศาลตัวนี้แมนต้องเป็นสมาชิกประกันสังคม3เดือนเนาะอย่างน้อย3เดือนขึ้นไปเดือนที่4จึงสามารถใช้บัตรอยู่หมอได้แต่เฉพาะอุบัติเหตุเวียกงานนี้มีเงินสมทบ1เดือนเดือนที่2เกิดอุบัติเหตุย้อนหน้าทีแมนสามารถใช้บัตรประกันสังคมไปปิ้นปัวได้เลยอยู่ห้องหมอที่ท่านเลือกเนาะอันนี้แมนรัฐบาลเพิ่นจะเบิ่งแยงเป็นพิเศษบัดนี้แน่นอนคุ้มครองพิเศษเอาใดอันที่1ก็แมนไปใช้บัตรไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอเนาะอันที่1นะอันที่2ถ้าเจ็บป่วยในครั้งนั้นเนาะมีใบสั่งพักของแพทย์ผู้เกี่ยวยังจะได้รับการคุ้มครองอุดหนุนป่วยการนำประกันสังคมเติมอีกถึงว่าหากก็จ่ายเงินมาประกันสังคมเดือนเดียวก็ตามอันนี้แมนสำหรับผู้ประกันตนในหัวหน่วยวิสาหกิจนะส่วนพนักงานรัฐนี่คณะจะเป็นระยะสั้นเพิ่นจะบ่ได้หยุดจ่ายเงินเดือนเนาะหมายความว่ายังคงได้รับเงินเดือนปกติเนาะสำหรับภาครัฐแมนจะบ่ได้รับนโยบายตัวนี้อุดหนุนป่วยการเนาะเพราะว่าอุดหนุนป่วยการหมายถึงอุดหนุนทดแทนการขาดรายได้แต่ว่ารัฐกรบ่ได้ขาดรายได้ยังคงได้รับเงินเดือนปกติก็จะบ่ได้รับเนาะสำหรับเงินอุดหนุนป่วยการดังกล่าวหั่นน่ะแตกต่างจากภาคหัวหน่วยธุรกิจแมนถ้าว่าบ่ได้เฮ็ดเวียกก็คือแมนจะบ่ได้แหละเงินเดือนก็คือจะมาเอาเงินป่วยการนำประกันสังคมนี้แทนอันนั้นแมนอธิบายให้ทางพนักงานรัฐก่อนเนาะเข้าใจน้ำกันพนักงานรัฐก่อนเข้าใจน้ำกันแบบนั้นอันที่หนึ่งแมนปิ้นปัวสุขภาพสามารถไปใช้ได้เลยอันที่สองมาคณะมีใบสั่งพักของแพทย์ก็จะได้รับเงินอุดหนุนป่วยการนำประกันสังคมคุ้มครองสูงสุด1ปีคันว่ายังบ่ดีบ่เศร้าเนาะเอาโอล้มกันสักนิดก่อนจังได๋จึงมาโอล้มกันต่อเพราะว่าอุดหนุนอุบัติเหตุเวียกงานนี่เพิ่นคุ้มครองหลายเนาะถึงว่าจะมีการจ่ายเงินมาเพียงแต่1เดือนเท่านั้นแต่เพิ่นคุ้มครองนโยบายค่อนข้างสูงเนาะอันนี้หากกันฮู้กันไป2ข้อเท่านั้นผลประโยชน์ที่จะได้รับย้อนอุบัติเหตุเวียกงานจังได๋จึงมาฮู้กันตื่นตอนนี้ไปพักฟังเพลงจากทางรายการ

0: องค์การประกันสังคมแห่งชาติหรืออปส.สร้างตั้งขึ้นโดยรัฐบาลเคลื่อนไหวภายใต้การซี้น้ำของรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมีกงจักรบริหารอยู่ขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นมีหน้าที่จัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมเพื่อค้ำประกันสิทธิผลประโยชน์ด้านสวัสดิการให้แก่สาวผู้ออกแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชนผู้เฮ็ดเวียกอยู่วิสาหกิจต่างๆและผู้สมัครใจในเวลาที่เขาเจ้าประสบเคราะห์ให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆเช่นการเจ็บเป็นเกิดอุบัติเหตุต่างๆเสียกำลังแรงงานหรือเสียองค์ค่ะพักเรียกย้อนป่วยการเกิดลูกเสียชีวิตและให้การคุ้มครองเมื่อผู้ประกันตนฮอดอายุเกษียณบำนาญทุกการบริการในระบบประกันสังคมแม้นบ่มีค่าธรรมเนียมพวกเขาให้บริการด้วยความจริงใจมุ่งมั่นหับไส้ผู้ประกันตนด้วยอุดมการณ์เดียวกันคือเฮ็ดให้ทานอุ่นใจเมื่อไส้ประกันสังคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1508หรือห้องการประกันสังคมทุกแขวงทั่วประเทศ Facebook ประกันสังคมแห่งชาติเว็บไซต์ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
1: หนึ่งผลงานเพลงบางว่าจะเป็นความผูกพันมันซื่นให้กับมีรายการที่รับฟังรายการประกันสังคมอยู่ปัจจุบันนี้อยู่กับสันติภาพจื้อน้ำกันนะกะใช้เวลากับบ่โดนหลายเนาะ30นาทีแต่ว่าออกอากาศทุกๆมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยสำหรับรายการประกันสังคมบ่มีมือผักมือพ่อน กับบ่เป็นอย่างเนาะกับเพื่อนะให้กับบรรดาท่านผู้ฟังจะเป็นท่านที่เป็นสมาชิกประกันสังคมบ่จะเป็นท่านที่เป็นประชาชนทั่วไปหรือบ่ก็ดีรับฟังเป็นความรู้นะท่านที่เป็นสมาชิกประกันสังคมเนาะเป็นรัฐกรเป็นพนักงานบริษัทก็หรือว่าผู้ประกันตนสมัครใจก็ยิ่งควรจะรับฟังเพราะว่ามันเป็นผลประโยชน์ที่ติดพันกับท่านอีหลีนะถ้าว่าเฮาบ่ฟังเขากับบ่ฮู้ได้ว่าผลประโยชน์เขามีอย่างแน่บางคนเกิดลูกบ่ฮู้ว่าสามารถมาขอเงินเกิดลูกได้ก็เอาเงินบำเหน็จเงินออกลูกเนาะบางคนก็บ่ฮู้ฮู้แต่ว่าไปฮู้หมอใส่บัตรไปเป็นผัวซื่ออันนั้นก็เฮ็ดให้สิเนาะเสียสิทธิ์ผลประโยชน์เนาะมันยื่นเอกสารซะก็บ่ทันเนาะก็บ่ได้ครับก็บางคนก็น้อยอกน้อยใจไปว่าเป็นอย่างคอยจ่ายเงินทุกเดือนแต่ว่าเกิดลูกคือบ่ได้รับเงินเกิดลูกก็ย้อนว่าเฮาบ่ได้ปฏิบัติตามระเบียบที่เพิ่นวางออกเนาะระเบียบตัวนี้มันก็อยู่ในกฎหมายกฎหมายก็คือการค้นคว้าของผู้อันน่ะเอิ้นว่าเสี่ยวซานทางด้านกฎหมายนั่นแหละเนาะรับรองโดยสภาแห่งชาติเด้ก็ทุกอันก็ล้วนแต่เป็นการอันน่ะคนคั่วละเอียดมีการพิจารณาความสมเหตุสมผลนะก่อนที่จะมาเป็นกฎหมายนะเพราะฉะนั้นแล้วกฎหมายก็คือมีไว้สำหรับเฮาเพื่อในการปฏิบัติให้มันถูกต้องนะตามกฎหมายนะกฎหมายระบุแบบนั้นแนวหนึ่งเฮาปฏิบัติแบบหนึ่งเห็นบ่มันก็บ่สอดคล้องกันก็เห็นให้เสียสิทธิผลประโยชน์ไปเนาะความจริงแล้วการห้องขออุดหนุนน้ำประกันสังคมนี้ระยะเวลานี่เพิ่นให้หลายได้แต่ก่อนอุดหนุนระยะสั้นพวกเกิดลูกพวกอันน่ะเงินบำเหน็จเงินป่วยการนี่ๆเพิ่นให้ห้องขอระยะ2เดือนเท่านั้นได้เดี๋ยวนี้เพิ่มมาเป็น3เดือนให้โอกาสท่านได้มายื่นเอกสารให้มันทวงทันส่วนบำนาญนี่ๆเนาะอุดหนุนระยะยาวพวกเสียกำลังแรงงานตะกี้มันมีแต่3เดือนเดี๋ยวนี้เพิ่นเพิ่มให้ก็ย้อนว่าเห็นว่าสมาชิกนี่เสียสิทธิผลประโยชน์เนาะมันยื่นเอกสารซะเพิ่นก็เลยเพิ่มให้จาก3เดือนเป็น6เดือนนะให้โอกาสผู้ที่อันน่ะมีสิทธิ์นะเนาะห้องขอเงินอุดหนุนนะแต่ว่าความจริงเฮาบ่ต้องไปรอท่าฮอด5เดือน6เดือนปานนั้นเนาะฮู้ว่าเพิ่นมีนโยบายตัวใดให้ฮีบฮอดมายื่นเนาะ ให้หิมฮ้อนมาแลนฮับอุ่นๆมาแลนไว้ก็ได้ไว้เนาะอุ่นๆระยะสั้นก็เสลี่ยประมาณ2อาทิตย์บางเทื่อก็ได้ไว้กว่านั้นเนาะสูงสุดก็บ่เกิน1เดือนอุ่นๆระยะสั้นอุ่นๆระยะยาวพวกประมาณสินี่ก็เนาะบ่เกิน3เดือนเพราะว่าตัวนี้แม่นอันน่ะต้องได้ไปเซ็นเนาะเอกสารถึงฮอดคันเทิงเนาะถึงฮอดท่านฮอดรัฐมนตรีเห็นบ่จึงจะได้รับอย่างต่างแต่ว่าเพิ่นจะไล่คืนย้อนหลังเนาะบ่ได้หมายความว่าจะไล่ไปหน้าเลยเนาะเพิ่นก็จะไล่ให้คืนย้อนหลังจนครบหมดแล้วขนอนมายืนเอกสารขนอนมายืนในเดือนที่6ก็คือแม่นไล่5 4 3 2 1ให้พร้อมเนาะแต่ขนอนมาไล่ก็แม่นยืนเดือนที่7นี่เพิ่นจะฮู้แล้วนับแต่เดือนที่7คิดไล่ให้เดือนที่7ไปหน้าเนาะเพิ่นจะบ่ไล่คืนย้อนหลังย้อนว่ากายมายืนซ่า6เดือนเนาะไปอยู่ใส่มาเนาะเห็นบ่เพราะฉะนั้นแล้วเนาะระเบียบการกฎหมายเฮาก็จะต้องได้ปฏิบัติเนาะปฏิบัติอามาเกี่ยวเข้าสู่อุดหนุนอุบัติเหตุเวียกงานเนาะเบื้องต้นก็ได้เว้าไปแล้วว่าเงื่อนไขเนาะมาทวนอีกนึงก็คือแม่นถอนเงินสมทบ1เดือนแม่นก็จะได้รับการคุ้มครองในเดือนที่2กรณีเกิดอุบัติเหตุเวียกงานจะเป็นในหน้าที่ในเดือนที่2ก็สามารถใช้บัตรไปปิ้นปัวยงหมอได้เลยเนาะสามารถทำเงินป่วยการได้อันต่อมาก็คือครับถ้าถึงขั้นว่าต้องได้สูญเสียอวัยวะตัวนี้เพิ่นจะพิจารณาให้ไปครับเงินเสียกำลังแห่งงานถาวรเนาะแต่ว่าบางคนก็เสียนิ้วมือข้อนึงสินี่ก็บ่ถึงขั้นนั้นเนาะเพิ่นอาจจะให้เป็นเสียกำลังแห่งงานเท่าเดียวเนาะเป็นบำเหน็จเดียวแต่ว่ายังสามารถกลับไปเฮ็ดเวียกได้อยู่แต่ว่าเบื้องต้นก็แน่นอนเนาะคณะบูแมนการสูญเสียอวัยวะเพิ่นก็จะให้รับป่วยการไปติดตามให้พร้อมสูงสุดแม่นเพิ่นให้1ปีคันว่าเฮายังบ่ดีบ่เซาจนกว่าครบ1ปีแล้วก็ไปประเมินรับเงินเสียกำไรงานหรือว่าเงินเสียของค่าเนาะคันว่าเสียของค่าเลยสินี่ก็ถือว่าสามารถประเมินได้เลยเนาะรับเสียค่าเลยอันนี้มันผลประโยชน์เนาะที่จะได้ครับหากถึงว่าจะหากดจ่ายเงินเข้ามาประกันสังคม1เดือนเท่านั้นได้คือบางคนเงินเดือน2ล้านหากกระจายมาเดือนเดียวเดือนที่2ไปเกิดอุบัติเหตุเสียงค่าไปตลอดชีวิตอยู่ในประเภท1สมมุติได้อยู่80ส่วนห้อยเงินเดือนละ2ล้านกับ80ส่วนห้อยกับ82 16ก็ได้ล้าน 600,000 กีไปตลอดชีวิตเนาะเลี้ยงดูผู้เสียงค่าเนี่ยเพิ่นเบิ่งแยงพิเศษกรณีอุบัติเหตุเวียกงานบัดนี้บางคนเงินเดือนผัดสูงนะมันบ่คือกันเนาะแล้วแต่เวียกแล้วแต่อันน่ะความฮู้บางคนเงินเดือน4ล้านน่ะหากกระจายแม่นอยู่หากกระเดือนทําบิด4ล้าน5ไปคูณใน 5.5% ตกอยู่ 200,000 ปลายบัดนี้สมมุติว่าเสียงค่าเราได้ประเภทหนึ่งสมมุติเนาะเกิดอุบัติเหตุเราช่วยเหลือตัวเองบ่ได้ละได้80ส่วนห้อย80ส่วนห้อยของ4ล้าน5นะตกอยู่3ล้านปลายเกือบ4ล้านเนาะ80ส่วนห้อยของ4ล้าน5นี่เราจะได้รับไปตลอดชีวิตถึงแม้นว่าเราหากก็จ่ายมาเงินเดือนเดียวเท่านั้นเนาะ 200,000 ปลายนะแต่ว่าอุบัติเหตุเวียกงานเพิ่นจะเบิ่งแยงเป็นพิเศษบัดนี้คันว่าโศกให้กว่านั้นเกิดมีการเสียชีวิตบางคนไฟช็อตไฟดูดเนาะอยู่ห้องลาห้องการหรือว่าใส่เครื่องจักรเกิดอุบัติเหตุล้มทับเนาะเสียชีวิตอย่างก็ตามเนาะความจริงก็บ่อยากให้เกิดเนาะเรื่องอุบัติเหตุแบบนี้แต่คันว่ามีการเสียชีวิตก็จะได้รับเงินอุดหนุนเสียชีวิตเลยในเดือนที่2ถ้าว่าเสียชีวิตในหน้าที่เนาะอย่างต่ำก็แม่น15เดือนคันว่าเราหาก็เป็นพนักงานใหม่เอา15เดือนไปคูณให้เงินเดือนเรา2ล้านก็ได้อยู่30ล้านแต่คันว่าเงินเดือนเรา4ล้าน5เสียชีวิตก็เอา15เดือนอันนี้มันสูตรเนาะเอา15เดือนไปคูณให้อันน่ะ4ล้าน5แล้วก็สิได้อยู่ประมาณ60ปลายล้านกีบเนาะถึงว่าเราสิเป็นพนักงานใหม่ก็ตามก็จะได้รับการคุ้มครองสูงเนื่องจากว่าเราถอกเงินสมทบมาสูงนั่นเอง เนาะอันนี้ก็เป็นผลประโยชน์สำหรับผู้ที่เกิดอุบัติเหตุในหน้าที่นะบ่ว่าจะเป็นพนักงานรัฐกรเนาะบ่ว่าจะเป็นพนักงานในหัวหน่วยวิสาหกิจเองก็ดีเนาะส่วนสมัครใจแม่นจะบ่ได้มีการคุ้มครองคนตัวนี้เนาะอุบัติเหตุในหน้าที่อุบัติเหตุเวียกงานแต่ว่าอุบัติเหตุอื่นภาคสมัครใจก็ได้รับเช่นเดียวกันเนาะขอแต่ว่าเป็นสมาชิกประกันสังคม3เดือนขึ้นไปก็แม่นคุ้มครองหมดนะแต่เฉพาะอุบัติเหตุในหน้าที่นี้อันนี้จะคุ้มครองเฉพาะพนักงานรัฐกรกับพนักงานในหัวหน่วยวิสาหกิจนั่นเองเนาะสอบถามข้อมูล1508ในโมงราชการเด้อวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น. 4:00 น. แรงท่านใดที่อันอยากให้พวกเขาลงไปโฆษณาเผยแพร่อธิบายอยู่ทางหัวหน่วยธุรกิจของท่านหรือว่าองค์การจัดตั้งรัฐของท่านเนาะหรือว่าแม้แต่อำนาจการปกครองบ้านคันว่าลูกบ้านมีความสนใจก็สามารถติดต่อหาทางพวกเขา1508เพื่อพวกเขาจะได้ลงไปอธิบายให้เพิ่นมีความเข้าใจต่อกับหัวข้อต่างๆโดยสภาแมนนโยบายประกันสังคมที่ให้การคุ้มครองผู้ประกันตนทั้ง3ภาคว่าซั่นซะเนาะกับพบกับรายการพวกเขาได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีภาพลำในการไปก่อนสบายดี
2: การปิ้นปวดสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปวดสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใส่บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปวดอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วยหาห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินท่านสามารถเข้ารับการปิ้นปัวอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222

0: ทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
1: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากรู้กับรายการชีวิตติดทันสังคม
2: การหันเปลี่ยนที่แข็งแฮงเลิกซึ่งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

บายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีมีทักกันรายการทุกท่านยินดีต้อนรับปณธานเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทรับหน้าที่ดำเนินรายการท่านผู้ฟังที่หักแพงท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารในรายการชีวิตติดพันสังคมซึ่งเป็นอีกหนึ่งรายการของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านสามารถรับฟังได้ผ่านทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la และผ่านระบบ AM FM ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมาพบกันต้นรายการพวกเขามาหับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการกันก่อนมาทีปัญหาที่หลายคนก็ได้ยกขึ้นมาสนทนานั่งสนทนาโอ้ล้มกันว่าเรื่องเกี่ยวกับการกำจัดขี้เหงื่อในตัวเมืองนี่แหละท่านผู้ฟังการกำจัดขี้เหงื่อด้วยวิธีการที่ถูกต้องยังเป็นสิ่งที่ท้าทายตลอดมาถึงว่าพวกเขาได้มีมาตรการและก็แนวทางหลายอันก็ตามแต่การจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงก็เห็นว่ายังข้างค้าหลายอันที่ต้องปรับปรุงโดยด่วนว่าเฉพาะอยู่นครหลวงเวียงจันทน์มาฮอดปัจจุบันประชาชนหลายบ้านในนครหลวงเวียงจันทน์ก็ยังล้อท่าหลายอาทิตย์ให้หลุดเก็บเมี้ยนขี้เหงื่อมาเอาขี้เหงื่อบางบ้านเกือบเป็นเดือนก็มีจากนี้จึงเป็นสาเหตุนำไปสู่การทิ่มขี้เหงื่อสะสายหลายครอบครัวใช้วิธีกำจัดขี้เหงื่อด้วยการจูดบางครอบครัวบ่มีบอนจูดก็ต้องได้หักษาไว้หลายมือก็มีความเปื้อนสร้างกลิ่นเหม็นฟุ้งกระจายขึ้นเมื่อยกปัญหานี้ขึ้นมาเว้าก็เฮ็ดให้หลายคนก็อาจเข้าใจว่าการคุ้มครองและการกำจัดขี้เหงื่อแม่นหน้าที่ความรับผิดชอบของห้องการคุ้มครองและบริการตัวเมืองเวียงจันทน์เป็นผู้จัดตั้งปฏิบัติเพียงฝ่ายเดียวแต่ในความเป็นจริงแล้วบ่เป็นดังที่หลายคนเข้าใจเพราะมันมีหลายภาคส่วนเฮ็ดเวียกรวมกันซึ่งมีถึง12แขนงการอาจเป็นย้อนแนวนี้บ่จึงเฮ็ดให้การปฏิบัติเวียกงานบ่มีประสิทธิผลเท่าที่ควรและปัญหาดังกล่าวก็กลายเป็นภาพพจน์ที่บ่ดีแก่บ้านแก่เมืองเฮาถ้าสภาพของปัญหายังบ่สามารถแก้ไขได้เจ้าของนครหลวงเวียงจันทน์ก็ได้ออกข้อตกลงว่าด้วยการคุ้มครองและกำจัดขี้เหงื่อในนครหลวงเวียงจันทน์ฉบับเลขที่1083ทับจ.น.ว.ลงวันที่2ตุลา2025ระบุไว้ในหมวดที่5องค์การคุ้มครองและจัดตั้งปฏิบัติในมาตรา23องค์การคุ้มครองและจัดตั้งปฏิบัติซึ่งแมนคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์เป็นผู้คุ้มครองอย่างรวมศูนย์และเอกภาพในทั่วนครหลวงเวียงจันทน์โดยมอบให้ห้องการคุ้มครองและบริการตัวเมืองเวียงจันทน์รับผิดชอบโดยกงและเป็นใจกลางในการประสานสมทบกับแขนงการที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบมีคณะรับผิดชอบคือห้องการคุ้มครองและบริการตัวเมืองเวียงจันทน์แผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์แผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมนครหลวงเวียงจันทน์แผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน์แผนกอุตสาหกรรมและการค้านครหลวงเวียงจันทน์แผนกศึกษาธิการและกีฬานครหลวงเวียงจันทน์แผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์กองบัญชาการปกสนครหลวงเวียงจันทน์และเมืองตำรวจสิ่งแวดล้อมคณะกรรมการปกครองเมืองห้องการคุ้มครองและบริการตัวเมืองเวียงจันทน์ประจำเมืองคณะกรรมการปกครองตาแสงแขนงการอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งทั้งหมดแมน12ภาคส่วนที่จะมีภาระบทบาทแตกต่างกันไปแนวใดก็ตามท่านผู้ฟังถึงว่าจะมีภาระบทบาทแตกต่างกันก็ตามแต่ก็มีเป้าหมายเดียวกันก็คือการกำจัดขี้เหงื่อให้ดำเนินไปอย่างถูกต้องเฮ็ดให้ตัวเมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดจุกงามทั้ง12ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องได้นั่งปรึกษาหารือกันใหม่ว่าควรจะเฮ็ดแนวใดให้การเมี้ยนและขนส่งขี้เหงื่อมีประสิทธิผลทางออกย่อมมีหลายอยากให้เฮ็ดได้ดีควรมีการแข่งขันประมูลเพื่อสัมปทานเวียกงานนี้บ่เพราะว่าผ่านมาสังเกตได้ว่าผู้ที่ได้สัมปทานหลายหัวหน่วยบ่เฮ็ดได้ดีปานใดในเวลาเก็บเมี้ยนสร้างความเปื้อนหกเหื้อส่งกลิ่นเหม็นย้อนพนักงานบ่มีความรับผิดชอบพาหนะเก่าแก่สุดโทรมเปเพบ่รับประกันพวกเขามีบอนอิงให้การดำเนินงานคือดังกล่าวนั่นแล้วอยากสร้างประเทศเฮาเป็นประเทศที่สะอาดงามตาดึงดูดแขกมาเที่ยวมาสมพักผ่อนย้อนอารมณ์นั่นต้องได้ฮีบฮ้อนแก้ไขการบริการการเก็บมีดขี้เหงื่อให้ทั่วถึงทันเวลาเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรอุปกรณ์พาหนะที่หับไส้อันจำเป็นการเซ็นสัญญากับภาคส่วนเอกชนที่ให้บริการเก็บเมี้ยนขี้เหงื่อต้องมีความโปร่งใสหัดกลุ่มและเชื่อถือได้มันถึงเวลาแล้วการจัดการเรื่องสิ่งเศษเหลือการเก็บขี้เหงื่อจะได้รับการปรับปรุงอย่างจริงจังเพื่อความสวยงามของสภาพแวดล้อมพร้อมเป็นมิตรต่อสุขภาพทั้งคนและสัตว์
ท่านผู้ฟังที่เข้าโลบบัญหากินยังไงนี่ยังเป็นบัญหาโลกแตกก็จะเอิ้นว่าบัญหาใหญ่ของคนเมืองโดยเฉพาะกับแม่นอยู่นครเวียงจันทน์ที่พบพ่อมาตลอดก็ยกขึ้นมาเว้าว่าให้กับทุกท่านได้รับฟังในรายการชีวิตติดพันสังคมเอาละในตอนนี้พวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนและยาต่อไปจึงกลับมาพบกัน

0: สบายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้
0: อเฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูสนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล
2: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม

ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติที่ตามรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่พร้อมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาวกับเข้ามาในรายการพวกเฮามาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการกันเติมอีกมาที่ปัญหายาเสพติดกันแน่ท่านผู้ฟังการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดเป็นหน้าที่ของทุกคนในสังคมที่ต้องได้ช่วยกันคิดว่าหลายๆท่านคงจื้อได้ว่ากองประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติข้างปฐมฤกษ์เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการก้าวเกี่ยมจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ดำเนินไปในวันที่10มังกรปี2024ซีให้เห็นว่าตลอดระยะผ่านมารัฐบาลได้ถือเอาการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นเวียกงานหนึ่งที่สำคัญแน่ใจเฮ็ดให้ประชาชนในทั่วสังคมปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดเพื่อเฮ็ดให้ประชาชนลาวมีความผาสุกอยู่ดีกินดีเว้าเรื่องปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะแมนยาบ้ายาอีคอลลาเจนยาสูบไฟฟ้าน้ำกระท่อมแมนมีแพร่หลายไปหมดทุกบ่อนแต่ในตัวเมืองฮอดชนบทเกิดขึ้นกับทุกกลุ่มคนโดยบ่เลือกเพศไว้มันเกิดขึ้นนับทั้งกลุ่มวัยหนุ่มหญิงสาววัยกลางคนและอื่นๆซึ่งกลายเป็นปัญหายากต่อการแก้ไขกลายเป็นปัญหาใหญ่หลวงที่สังคมเฮาทุกภาคส่วนต้องได้ห่วมแหงห่วมใจกันต้านสกัดกั้นและปราบปรามอย่างจริงจังลึกซึ้งให้นับมือลดลงจนก้าวไปถึงบอนที่ว่าให้หมดไปจากสังคมเพื่ออนาคตอันสดใสของลูกหลานพลเมืองลาวทุกเผ่านี่แม่นเป้าหมายหนึ่งที่นอนอยู่ในวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดจากการจัดตั้งปฏิบัติผ่านมาในขอบเขตทุกประเทศเห็นว่าทั้งประชาชนทั้งเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเป็นเจ้าการร่วมกันสามารถสกัดกั้นปราบปรามจับกลุ่มคุ้มขังเฮ็ดให้กระบวนการลักลอบผลิตขนส่งซื้อขายยาเสพติดประเภทต่างๆลดลงหลายสมควรแต่แนวใดก็ตามถึงว่าจะมีการปราบปรามสกัดกั้นได้ดีเท่าใดยิ่งปรากฏว่าบัญหาย่อท่อด้านนี้นี่นะก็ยังมีแพร่หลายป่านเงาเทียมโตป่านเงาเทียมคิงเอาโลดเนาะท่านผู้ฟังย้อนว่าการจับได้ลายทานนั่นเป็นเพียงปลายแถวส่วนว่าหัวโปโตการแท้ๆผัดยังลอยนวลอยู่บ่สามารถจับได้ลายทันอันเนื่องมาจากว่าการเคลื่อนไหวของคนจำนวนนี้เฮ็ดเป็นขบวนการทั้งภายในและต่างประเทศจึงเฮ็ดให้การสกัดกั้นปราบปรามเป็นไปได้ยากภายหลังที่กรมการเมืองศูนย์กลางภาคได้ออกคำสั่งฉบับเลขที่02ว่าด้วยการเพิ่มทวีการนำภาษีนำของคณะภาคแต่ละขั้นต่อการสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดสภาแห่งชาติได้ออกมติหับห้องเอาวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดฉบับเลขที04ของสภาแห่งชาติรัฐบาลก็คือกระทรวงป้องกันความสงบได้เป็นเจ้าการเพิ่มทวียกระดับการนำพาซี่น้ำการเคลื่อนไหวพลบทบาทเป็นใจกลางในการประสานสมทบกับบรรดากระทรวงองค์การและท้องถิ่นเพื่อจะตั้งผันขยายวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดไปตาม3หลักการก็คือเด็ดขาดโปร่งใสมืออาชีพไปตามคำขวัญที่ว่าอัด3ทางม่าง3เป้าเป็นเจ้า3ลักและไปตาม6เวียกจุดสุ่มของวาระแห่งชาติผ่านการเคลื่อนไหวตัวจริงในระยะ3เดือนที่ผ่านมาสามารถญาติเอาผลสำเร็จหลายด้านและปัญหายาเสพติดก็เป็นปัญหารวมของประเทศเฮาเป็นปัญหารวมของภาคพื้นและสากลเป็นภัยคมคู่ต่อความสงบปลอดภัยโดยเฉพาะกระแมนอยู่ตามบริเวณชายแดนระหว่างประเทศชายแดนระหว่างแขวงต่อแขวงท้องถิ่นกับท้องถิ่นต่อกับความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมในสังคมและต่อกับความมั่นคงของชาติสภาแห่งชาติได้มีมติฉบับเลขที่110ของสมาชิกสภาแห่งชาติว่าด้วยการรับรองเอาผลการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลในระยะ3ปีแต่ปี2021ถึง2023และผ่านการจัดตั้งปฏิบัติมติดังกล่าวแม่นเห็นดีให้สืบต่อจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดจนถึงปี2025และปี2026นี่ก็ยังจำเป็นต้องได้สืบต่อจัดตั้งปฏิบัติเติมทั้งหมดนี้มันก็เฮียกห้องให้ทุกภาคส่วนทั่วสังคมเฮาต้องได้ร่วมแฮงร่วมใจกันต้านสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังเลิกซึ่งให้นับมือลดลงจนก้าวไปถึงบอนที่ว่าให้หมดไปจากสังคมเพื่ออนาคตอันสดใสของลูกหลานพลเมืองลาวถูกเผาท่านผู้ฟังที่หักแพงปัญหายาเสพติดบ่แม่นปัญหาน้อยเป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศระดับชาติระดับภาคพื้นระดับสากลผู้แหละ
ดังนั้นพวกเขาทุกคนก็ต้องได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาเด้อเห็นปรากฏการณ์ใดเห็นกลุ่มคนใดที่เคลื่อนไหวผิดระเบียบกฎหมายต่อบ้านเมืองฮีพอนแจ้งให้เจ้าหน้าที่เพิ่นได้รับรู้รับทราบและได้ลงแก้ไขให้ทันการเอาละท่านผู้ฟังที่ฮักแพงตอนนี้พวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนและยะต่อไปจึงกลับมาพบกันอีก

รัฐบาลได้ถือเอาการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นเวียกงานหนึ่งที่สำคัญแน่ใจเฮ็ดให้ประชาชนในทั่วสังคมปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดเพื่อเฮ็ดให้ประชาชนลาวมีความผาสุกอยู่ดีกินดีเว้าเรื่องปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะแมนยาบ้ายาอีคอลลาเจนยาสูบไฟฟ้าน้ำกระท่อมแมนมีแพร่หลายไปหมดทุกบ่อนแต่ในตัวเมืองฮอดชนบทเกิดขึ้นกับทุกกลุ่มคนโดยบ่เลือกเพศไว้มันเกิดขึ้นนับทั้งกลุ่มวัยหนุ่มหญิงสาววัยกลางคนและอื่นๆซึ่งกลายเป็นปัญหายากต่อการแก้ไขกลายเป็นปัญหาใหญ่หลวงที่สังคมเฮาทุกภาคส่วนต้องได้ห่วมแฮงห่วมใจกันต้านสกัดกั้นและปราบปรามอย่างจริงจังลึกซึ้งให้นับมือลดลงจนก้าวไปถึงบอนที่ว่าให้หมดไปจากสังคมเพื่ออนาคตอันสดใสของลูกหลานพลเมืองลาวทุกเผ่านี่เป็นเป้าหมายหนึ่งที่นอนอยู่ในวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดจากการจัดตั้งปฏิบัติผ่านมาในขอบเขตทุกประเทศเห็นว่าทั้งประชาชนทั้งเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเป็นเจ้าการร่วมกันสามารถสกัดกั้นปราบปรามจับกลุ่มคุ้มขังเฮ็ดให้กระบวนการลักลอบผลิตขนส่งซื้อขายยาเสพติดประเภทต่างๆลดลงหลายสมควรแต่แนวใดก็ตามถึงว่าจะมีการปราบปรามสกัดกั้นได้ดีเท่าใดยิ่งปรากฏว่าปัญหาย่อท่อด้านนี้นี่นะก็ยังมีแพร่หลายป่านเงาเทียมโตป่านเงาเทียมคิงเอาโลดเนาะท่านผู้ฟังย้อนว่าการจับได้ลายทานนั่นเป็นเพียงปลายแถวส่วนว่าหัวโปโตการแท้ๆผัดยังลอยนวลอยู่บ่สามารถจับได้ลายทันอันเนื่องมาจากว่าการเคลื่อนไหวของคนจำนวนนี้เฮ็ดเป็นขบวนการทั้งภายในและต่างประเทศจึงเฮ็ดให้การสกัดกั้นปราบปรามเป็นไปได้ยากภายหลังที่กรมการเมืองศูนย์กลางภาคได้ออกคำสั่งฉบับเลขที่02ว่าด้วยการเพิ่มทวีการนำภาษีนำของคณะภาคแต่ละขั้นต่อการสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดสภาแห่งชาติได้ออกมติหับห้องเอาวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดฉบับเลขที่04ของสภาแห่งชาติรัฐบาลก็คือกระทรวงป้องกันความสงบได้เป็นเจ้าการเพิ่มทวียกระดับการนำพาซี่น้ำการเคลื่อนไหวพลบทบาทเป็นใจกลางในการประสานสมทบกับบรรดากระทรวงองค์การและท้องถิ่นเพื่อจะตั้งผันขยายวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดไปตาม3หลักการก็คือเด็ดขาดโปร่งใสมืออาชีพไปตามคำขวัญที่ว่าอัด3ทางม่าง3เป้าเป็นเจ้า3ลักและไปตาม6เวียกจุดสุ่มของวาระแห่งชาติผ่านการเคลื่อนไหวตัวจริงในระยะ3เดือนที่ผ่านมาสามารถญาติเอาผลสำเร็จหลายด้านและปัญหายาเสพติดก็เป็นปัญหารวมของประเทศเฮาเป็นปัญหารวมของภาคพื้นและสากลเป็นภัยคมคู่ต่อความสงบปลอดภัยโดยเฉพาะกระแมนอยู่ตามบริเวณชายแดนระหว่างประเทศชายแดนระหว่างแขวงต่อแขวงท้องถิ่นกับท้องถิ่นต่อกับความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมในสังคมและต่อกับความมั่นคงของชาติสภาแห่งชาติได้มีมติฉบับเลขที่110ของสมาชิกสภาแห่งชาติว่าด้วยการรับรองเอาผลการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลในระยะ3ปีแต่ปี2021หา2023และผ่านการจัดตั้งปฏิบัติมติดังกล่าวแมนเห็นดีให้สืบต่อจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดจนถึงปี2025และปี2026นี่ก็ยังจำเป็นต้องได้สืบต่อจัดตั้งปฏิบัติเติมทั้งหมดนี้มันก็เฮียกห้องให้ทุกภาคส่วนทั่วสังคมเฮาต้องได้ร่วมแฮงร่วมใจกันต้านสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังเลิกซึ่งให้นับมือลดลงจนก้าวไปถึงบอนที่ว่าให้หมดไปจากสังคมเพื่ออนาคตอันสดใสของลูกหลานพลเมืองลาวถูกเผาท่านผู้ฟังที่หักแพงปัญหายาเสพติดบ่แม่นปัญหาน้อยเป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศระดับชาติระดับภาคพื้นระดับสากลผู้แหละดังนั้นพวกเขาทุกคนก็ต้องได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาเด้อเห็นปรากฏการณ์ใดเห็นกลุ่มคนใดที่เคลื่อนไหวผิดระเบียบกฎหมายต่อบ้านเมืองฮีพอนแจ้งให้เจ้าหน้าที่เพื่อนได้รับรู้รับทราบและได้ลงแก้ไขให้ทันการเอาละท่านผู้ฟังที่หักแพงตอนนี้พวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนและยาต่อไปจึงกลับมาพบกันอีก

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
1: ไปที่ท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่www.lnr.org.la มื้อนี้เป็นมื้อวันพฤหัสแรม13ค่ำเดือน9ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งตรงกับวันที่10กันยาคศ. 2026ท่านผู้ฟังที่เคารพตอนต้นของทางรายการมื้อนี้พวกเขาจะไปที่นครหลวงพระบางแขวงหลวงพระบางไปล้มสายกับท่านเสวยศิลาวันประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงพระบางแขวงหลวงพระบางซึ่งท่านจะไม่ฮู้ว่ามื้อนี้บรรยากาศการเปิดงานโลลาดต้อนรับบุญฮอเข้าประดับดินและกับบุญทรงเฮือเดือน9ว่าเป็นคืนใดเพราะว่าเพิ่นหากก็เปิดวังเศร้ามื้อนี้นี่ได้ท่านผู้ฟังเพิ่นจะมาเว้าสู่ฟังว่าในพิธีเป็นคืนใดแน่ตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเขาแล้วสบายดีท่านเสวย
2: เจ้าสบายดี
1: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบ้านพันเมืองท่าน
2: เจ้าขอบใจ
1: เจ้ารบกวนเพราะว่าในระยะผ่านมาเนาะก็เป็นเฮาท่านได้รายงานเกี่ยวกับการกะเกียมความพร้อมในงานเปิดงานโลลาดนี่และมื้อนี้เป็นมื้อเปิดงานโลลาดแล้วก็อยู่ในโอกาสบุญฮอเข้าประดับดินแล้วก็บุญทรงเฮือเดือน9เนาะอยากให้ท่านเว้าสู่ฟังในว่าบรรยากาศในตอนเช้ามื้อนี้เป็นขึ้นได้ใดในท่าน
2: อ๋อเจ้าเฉพาะมื้อเช้านี้ก็คือว่านั้นทางคณะผู้ชอบจัดงานบุญของพวกเขาก็ได้ห่างๆกับเกียมแล้วก็ดําเนินไปตามแผนทางการที่ได้กําหนดไว้ก็คือตั้งแต่ 6:30 นพวกเขาก็ได้มีการเต้าโหมบรรดาแขกการนําขั้นสูงขั้นแขวงนครเมืองบรรดาแผนการต่างๆเนาะอยู่ที่บ้านจุ่มคลองหั่นแต่ว่าปีนี้เนี่ยก็คือปีผ่านมาหั่นถือว่ามีฝนตกเนาะแต่เช้ามานี่ก็ถือว่าตั้งแต่เด็กๆพุ่นแหละที่ว่าฝนตกแห้งๆแห้งที่สุดก็ข้าพเจ้าก็มีความเป็นห่วงว่ายานการที่เปิ้นงานโลลาดนั้นยานมัน
1: บ่มี
2: บรรยากาศดีเนาะยานเป็นอุปสรรคว่าซั่นซะแต่ว่าภายหลังที่ฮอดกําหนดใหม่เวลา 7:00 นก็ถือว่าฝนก็หยุดเสาเนาะบรรยากาศก็ชุ่มเย็นดีเนาะพิเศษปีนี้พวกเฮาได้ต้อนรับท่านผู้เอกวิไลลาคําฟ้องกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคผู้ประจําการเลขาธิการศูนย์กลางภาคเพิ่นให้เกียรติมาร่วมโลลาดแล้วก็มีทั้งท่านสมสวัสดิ์เล็งสวัสดิ์นะอดีตการนําขั้นสูงของพรรครัฐของเฮานี้มีบรรดาท่านเลขาพรรคแขวงพร้อมข้างแล้วก็บรรดามวลชนต่างๆก็ถือว่าขับขาหน้าแน่นพอสมควรเนาะเบื้องงานแค่การนําพิธีการนี้นะเช้าเมื่อฮ้อนโมงแล้วพวกเฮาก็ได้เปิดเริ่มย่างตั้งแต่ซุนพระราชวังเบื้องเหนือเบื้องบ้านจุ่มคลองฮั่นเนาะก็ค่อยย่างโลมาก็เห็นว่าบรรยากาศก็ดีเนาะดีที่สุดก็แม่นคือว่าเนื่องจากฝนตกแล้วเฮ็ดให้อากาศชุ่มเย็นดีแต่ว่าเนื่องจากว่าบรรดาห้างฮานที่ว่ามาวางเครื่องค่ายฮั่นฝนตกแดก็มีการเอาผ้ายางเอากดเอายังบังไว้จํานวนนึงก็ยังบ่ทันแบบว่าบ่มั่นใจว่ามันสิตกต่อบ่นะก็เฮ็ดให้บดบังทัศนียภาพนิดนึงเนาะเฉพาะสินค้าที่เอามาลงในการโลลาดปีนี้ก็ถือว่ามันมีหลากหลายแหละตั้งแต่ผลิตภัณฑ์กสิกรรมเนาะของประชาชนเนาะของชาวกสิกรบรรดามากมายอาหารการกินเครื่องปลูกหรือว่าแม่นเครื่องที่ว่ากะเกียมห้างจะเฮ็ดบูสมบูชามื้ออื่นนี่ก็ถือว่าหลายเนาะอย่างสามารถจับจ่ายใช้ได้หลายแต่ขณะเดียวกันก็ได้มีการประกอบส่วนของบรรดาเมืองอ้อมข้างนําเอาสินค้าอุดมของแต่ละเมืองมาวางจําหน่ายแล้วก็มีสินค้ามาแต่ต่างประเทศจำนวนหนึ่งนะส่วนบรรยากาศอยู่ในการโลลาดก็มีทั้งเสียบดนตรีพื้นเมืองเนาะครับทุ่มสลามสามเศร้าเนาะเบิกบานมวลซื่นและอ่านหนังสือคือว่าคึกคืดเสียบเนาะเหล่าเดิมของพวกเรานี้แล้วก็มีทั้งทุกองค์การจัดตั้งองค์การกาแดงเนาะรัฐวิสาหกิจ บรรดาสมาคมคนพิการทางสายตาและก็เฮ็ดให้บรรยากาศดีคึกคืนตื่นเต้นเหมือนบรรดาหัวหน่วยการเงินการธนาคารนี่ก็ถือว่าฟุดฟื้นมามวลซื่นแล้วก็บรรยากาศดีไล่แต่เข้าใจว่าภายหลังที่พวกเฮามาฮอดน้ำพุเนาะมีการเปิดงานแล้วมีการลั่นคลองเก่าบ้านแล้วก็ถือว่ามันมวลซุ่นก็เริ่มทยอยเข้ามาเนาะเพราะว่าฝนหยุดเสาร์วางกีนี่ครับเจ้าออกจ้างงานมาก็ถือว่าเต็มแล้วเส้นทางนี่ถือว่ามันสัญจรนี่ค่อนข้างยากลีกคนยากแล้วขับรถต้องมาเจองานนี่ก็ถือว่าจักเดินทางล่วงก็เต็มไปด้วยผู้คนเนาะเพราะว่าถือว่ามันก็พอดีว่าสัญชาติอากาศนะพอดีอยู่พอดีฟ้าหมดนะ
1: บ่เฮ็ดให้ฮ้อนเนาะในการนั่นๆๆเจียวสมของอะนะงานวางแสดงต่างๆนี่เนาะท่านเนาะ
2: แม่นๆๆๆก็ถือว่าดีเดี๋ยวนี้กําลังบดอยู่ก็พอดีแดดออกออกอ่อนๆนิดนึงก็พอดี
1: เจ้าก็เพิ่นเฮ็ดให้มีอันนั้นอำนวยความสะดวกด้านอากาศนี่แหละบ่ให้ฝนตกหลายเฮ็ดให้แขกต่างด้าวท่าต่างแดนเพิ่นได้เข้ามาเที่ยวชมงานที่สําคัญนี้เนาะท่านเนาะทางประเพณี
2: จ้า
1: และงานนี้มันเฮาจัดอยู่เส้นทางใดของหลวงพระบางนี่ท่านแต่เส้นทางใดฮะเส้นทางใด
2: ทางก็จัดหน้าพระสว่างท่านคันเบื้องนั้นก็เอิ้นว่าเส้นทางสีสว่างวงดอกไก่หงแซกเข้ามาหน้าห้องประกันก็เป็นถนนเจ้าฟังงมน่ะก็เส้นกลางเส้นน้ําพุนั่นแหละที่ว่ามันเส้นเดิมของพวกเฮาว่าซั่นซะตัวเส้นจะกลางเส้นเอกของพวกเฮาหันมาสุดอยู่เดินทางล่วงนั่นแหละแม่นสถานที่เนาะ
1: โอ้
2: จ้ะจ้ะ
1: และท่านเห็นว่าในบรรยากาศการเปิดปีนี้นี่เมื่อเทียบเสียปีผ่านมาเห็นว่ามวลชนให้ความสนใจแตกต่างกันบ่จากปีผ่านมานี่
2: ทางด้านมวลชนนี่ก็ถือว่ามันหลายเนาะหลายแล้วก็ให้ความสนใจถือว่าตามทัศนะส่วนตัวหรือว่าสังเกตเบิ่งก็ดีคึกคักนะคึกคืนดีเนาะกับขาหน้าแน่นแต่ว่าปีนี้พิเศษพวกเราได้มีการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะให้มีความสวยงามกันบรรดาชื่อมวลชนหรือบรรดามวลชนนั้นบ่ให้ไปปะปนนําแค่กันนําเวลาเปิดพิธีนะเวลาลั่นคองนั้นยังก็ถือว่าเบิ่งถ่ายทอดสดก็ถือว่าแม่นมีความสวยงามแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยดีเนาะอีกด้านนึงเนาะเป็นจุดเด่นของงานก็แม่นพวกเฮามีน้องเฒ่าหรือว่าลูกเฒ่าพญากบิลพรหมนางสังฆาลทั้ง7พวกเพิ่นก็ได้มาร่วมพิธีเปิ้นท่านก็ได้สร้างซีซั่นให้กับแขกที่เข้ามาเที่ยวมาชมมาโลลานนั้นก็ถือว่ามันบรรยากาศดีหลายเนาะ
1: เจ้าและในงานนั้นเปิดงานโลลานนี่มันเพิ่นได้มีการครบงานมาแต่มื้อใดหามื้อใดท่าน
2: โลลานนี่บ่ได้มีการครบงานน่ะมีแต่การห้างห้ากะเกียมแล้วก
1: ็
2: ฮอดมื้อแล้วพอเฮากะเปิดเนาะตั้งแต่ว่ามีอันงานตลาดนัดอยู่เดินทางล่วงนั้นพวกเฮาได้เปิดตั้งแต่วันที่1เดือน11เป็นต้นมาตอนนั้นเป็นงานแรกของการวางแสดงสินค้าทั่วไปอยู่ที่เดินทางล่วงของพวกเฮาหั่นเนาะส่วนว่างานโลลานนี่ก็ก่อนหน้าบุญมื้อนึงก็เทื่อมันได้มาลงแล้วก็กําหนดโลลานแล้วก็ประมาณ 12:00 นเนาะ 12:00 นเที่ยงนี้ก็ให้สําเร็จเพราะว่าพวกเฮาต้องได้เกี่ยมเสื้อในการอนามัยเส้นทางให้มีความสะอาดเพื่อต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง
1: โอ้เฮาเฮ็ดให้มันเป็นกฎเป็นระเบียบเนาะท่านเนาะเพื่อเฮ็ดให้เส้นทางจังบ่น่ะเปื้อนว่าซั่นซ้ายมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อให้ต้อนแขกเจ้าและท่านเองได้เห็นว่าปีนี้เนาะนอกจากงานโลลาดแล้วเปิดงานโลลาดแล้วกิจกรรมตนต่อไปนี่มีวะล่ะคือมีแนวใดในท่าน
2: เฉพาะมื้อนี้นี่ก็แต่ละบ้านแต่ละวัดเนาะเรื่องแม่นมวลชนโดยเฉพาะกับแม่นสาวนครหลวงพระบางก็ต้องได้ไปโลลาดซื้อเครื่องซื้อของมาห้างห้ากะเกียมเพื่อทำพิธีบูสมบูชามื้ออื่นเนาะมื้อเช้านี่ก็ถือว่าแม่นมื้อนี้บ่ไปกันแม่นมื้อห้างนั่นแหละเนาะห้างเครื่องว่าซั่นซะว่ามื้ออื่นต้องได้ทำพิธีเนาะมีการบูสมบูชาสถานที่อาคารเนาะห้วยน้ำลำซีต่างๆตามฮิตตามคลองแล้วก็ไปซื้อบ้านไปเช่าเนาะมื้ออื่นหรือว่ามื้อนี้ห้างเครื่องไปซื้อบ้านมื้ออื่นว่าซั่นซะ
1: ใช่บ้านแล้วก็ย้ายห้องเข้านี่แหละเนาะ ตามมาน
2: านแม่นๆของเขาประดับดินแหละแม่น
1: ๆตามมานานบุญฮอกเขาประดับดินที่เคยปฏิบัติกันมาแต่บุหานการของบวาเตทั้งแขวงหลวงพระบางแล้วก็ทั่วประเทศนั่นแหละเนาะตาเนาะที่ถือศาสนาพุทธเฮา
2: ครับ
1: นอกจากนั้นน่ะแม่นภายหลังใส่บาตรแล้วจะมีกิจกรรมช่วงเฮืออีกแม่นบ่ทัน
2: โอ้แน่นอนล่ะนั่นก็เป็นบุญช่วงเฮือเนาะฟังที่ชื่อบุญช่วงเฮือก็ต้องได้มีการดําเนินการช่วงเฮือเนาะถือว่ามันได้มีการเตรียมพร้อมฮอบด้านสามารถเว้าได้ว่าเฉพาะเฮือช่วงทีมเฮือช่วงต่างๆก็ถือว่าสําเร็จ 100% ละเนาะพวกเฮาเมื่อวันที่8เฮาก็ได้ดําเนินการจกศาลาขาดครูยังก็ถือว่าเป็นที่เฮียมฮ้อยแล้วเนาะถือว่าได้ปีนี้ก็คือดังที่ได้แถลงข่าวแล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์ไปหั่นว่าพวกเฮาได้แบ่งการแข่งขันเฮือช่วงนี้มันออกเป็นช่วงสายจะมีสายประเพณีแล้วก็มีสายกีฬาเนาะสายประเพณีนี่ก็มี18ลำเนาะแล้วก็สายกีฬานี่มี9ลำทั้งหมดแม่น27ลำน่ะจะลงเข้าในการแข่งขันส่วนว่าวิธีการแข่งขันนี้พวกเฮาก็ได้กําหนดจะแข่งสลับกันลงมาแล้วก็จะได้เพราะว่าเฮือกีฬานี่มันน้อยกว่าก็เลยว่าจะได้คู่ชิงแข่งขันเฮือกีฬานี้ไว้ก่อนจากนั้นสำเร็จการแข่งขันเฮือประเพณีแล้วก็จะได้มีการแข่งเฮือกีฬานี่เป็นรายการสุดท้ายเนาะให้กับงานของพวกเฮานี้นะฉะนั้นในการห้างห้ากะเกี่ยมฮอบด้านนี่ก็ถือว่ามันเกือบ 100% ตั้งแต่ว่าเวลาเดี๋ยวนี้มันจะมีปัญหา1ที่ว่ายังบ่ทันสำเร็จก็คือการวางพวงปล่อยนี่เพราะว่านําแต่ละมือนี่มันบ่คือกันเนาะเมื่อวานนี้ตอนเช้าครับเจ้าไปกวดกาเบิ่งกันรู้สึกว่าน้ําแห้งหลายเนาะแห้งหลายก็เลยว่ามื้อนี้สว่าน้ําสว่าขึ้นนะขึ้นเพราะว่าฝนตกเด้ฝนตกแต่เนื้อมาแดแต่เนื้อแต่ตาหมากอ่ะน้ําคล้องก็ยูขึ้นมาก็น้ําขึ้นนั้นฉะนั้นการวางพวงนี่ก็ยังบ่ทันแน่นอนนะแม่นเป็นอุปสรรคไม่นึงเนาะก็บ่เป็นปัญหาแต่ว่าแนะนําคณะผู้ชอบจัดงานบุญนี้ก็ได้ชี้นําทางอนุกรรมการให้วางมื้อนี้ให้มันสําเร็จเพื่อให้ได้ทดสอบเนาะให้บรรดาเฮือช่วงที่มาหับเฮืออยู่ยืนท่านนี้ให้ได้มีการทดลองแล้วมื้ออื่นเช้าก็แต่เช้าก็เก็บขึ้นบางเวียกเล็กน้อยหั่นก็ถือว่ามันสําเร็จเนาะ
1: จ้า
2: ฉะนั้นโดยรวมแล้วก็ทุกอย่างก็ไปตามแผนไปกวดกาเบิ่งซอกฝักฟังของแม่น้ําคานบนยึงคานบนนี้จะช่วงเฮือก็เทื่อมีการบรรดาหัวหน่วยธุรกิจห้างหานประชาชนก็เทื่อแม่นได้มีการว่ากะเกี่ยมแล้วก็คือคึกคืนพอสมควรเนาะแน่ซะมื้ออื่นนี้จะได้มีการเฝ้ารอคอยเบิ่งการแข่งขันเฮือช่วงเนาะแล้วก็อยู่ในระเบียบการหรือว่าแจ้งการเบื้องต้นสิครับเจ้าได้จัดกองผู้ชุมนำบรรดาทีมเฮือช่วงหั่นว่าให้เอาเฮือมาลงยืนขานนี้ก่อนหน้า 2-3 มื้อก็ถือว่ามันเห็นว่าบรรยากาศก็ฟุดฟื้นดีเนาะการหัดเฮือนะเพราะว่าหลายปีผ่านมาหั่นมอจิฮอดช่วงเฮือแล้วมันเงียบเง่านะแต่ปีนี้ก็ถือว่า 2-3 มื้อมานี่ก็ฟุดฟื้นพอสมควรพวกท่านถ้าติดตามทางสื่อสังคมออนไลน์ก็จะเห็นเนาะบรรดาคลิปที่ว่าทางอยู่ร่วมกับบางของพวกเฮานี่มีการกะเกี่ยมแล้วก็หับเหือใช่ครับเพราะฉะนั้นมันบรรยากาศค่อนข้างดีเนาะ
1: เจ้าและท่านเองสําหรับงานนี้เนาะก็หลีกเลี่ยงบ่ได้เว้าเรื่องป้องกันความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะบ่ว่าแต่ทางงานโลลาดแน่แล้วก็ทั้งน้ําแน่ที่จะมีการจัดกิจกรรมแข่งสวงเหือในมื้ออื่นนี้ท่านได้เอาใจใส่เน้นนักให้เวียกงานตัวนี้คือแน่ใดในท่าน
2: เวียกรักษาความสงบเนาะความเป็นระเบียบห้อยเป็นเวียกที่สําคัญที่สุดเนาะก็ถ้าจะเว้าแบบมหาภาคนี่ก็คณะภาคคณะนําทุกขั้นก็คือทางคณะจัดงานบุญก็ให้ความสําคัญเรียกแล้วก็ได้ชี้นํามีการมอบหมายให้ทางปกสแขวงปกสนครมีการสมทบวางแผนกําลังใช้แต่ละกิจกรรมแต่ละจุดซุ้มเนาะการวางแผนป้องกันห้อมนอกห้อมไหนถือว่าแม่นเป็นเวียกวิชาเฉพาะเนาะเสียงข้าพเจ้าก็บ่สามารถอธิบายได้อยู่นี้เนาะมันบางอันก็แม่นเป็นวิชาเฉพาะของเพิ่นแต่ว่าแต่อยู่ในนี้มันถือว่าแม่นได้มีการเตรียมพร้อมฮอบด้านเรื่องการดังกล่าวเนาะมีทั้งในเครื่องแบบนอกเครื่องแบบเพื่อติดตาม หักซากความเป็นระเบียบเรียบร้อยบ่ฮั่นมันมีปัญหาแหละในช่วงแข่งขันนานาช่วงเหือมื้ออื่นนี้เห็นมั้ยทางน้ําทางน้ําก็มีตํารวจทางน้ํามีการวางแผนมีเหือไว้มีจุดเนาะกวดกาต่างๆน่ะแต่ว่าปีนี้พวกเฮาก็จะบ่ฮั่นเหือมาเข้ามาแคมฟังนอกจากเหือขัวข้องกันเหือช่วงฮั่นเหือน้อยเห็นนะว่าเหือบักกะเหือส้มเหือเสียยังต่างๆแล้วมันเพื่อมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยพวกเฮาก็บ่ได้อนุญาตเฮามาเข้ามาฟังกันถ้ามีความสะอาดตาเนาะอันนั้นมันก็นําเพื่อสร้างความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยนี่แหละอันนั้นเน
1: า
2: ะ
1: เจ้าก็คือเว้าเรื่องความปลอดภัยคือว่ามันมีเหือนอกก็เฮ็ดให้การเหน่งติ่งของน้ํานี่มันแห้งขึ้นก็มันมีผลกระทบต่อการสวงได้คือกันเนาะท่านเนาะเพราะว่าตัวนี้ก็ต้องได้ติดตามระดับน้ําต่อไปเพราะว่ามื้อนี้ก็ฝนตกแฮงเด้อยู่เวียงจันทน์ก็ฝนตกแฮงเช่นเดียวกันบ่ฮู้ว่ามื้ออื่นสิตกแฮงหรือว่าระดับน้ําสิขึ้นสิจังได๋แต่ว่าในนั้นคณะกรรมการก็เอาใจใส่เฝ้าระวังแล้วก็เตรียมพร้อมเพื่อบ่ให้เกิดเหตุต่างๆเกิดขึ้นเนาะท่านเนาะให้รับมือได้ทางทวงทันว่าซั่นซะท่านเองเด้อยากฝากถึงมวลชนก็คือแขกที่จะเข้าร่วมในงานโลลาดและกับบุญทรงเหือเดือน9นี้ขึ้นเนาะได้โดยเฉพาะก็แม่นเอาใจใส่ต่อการรักษาฮิตของประเพณีนี่แหละท่าน
2: เจ้าก็ถือโอกาสนี้ก็ข้ออันที่1ก็เชิญชวนนักแขกทั้งภายในและต่างประเทศนี่แหละมาเที่ยวมาชมการแข่งขันเหือช่วงในมื้ออื่นนี้ก็ถือว่ามันทางนครหลวงบางก็คือทางคณะรับผิดชอบจัดงานบุญก็มันได้เฮ็ดเต็มที่เนาะในการห้างห้ากะเกียมเพื่อเฮ็ดให้งานบุญดังกล่าวนี้ให้มันจัดออกมาในลักษณะที่เป็นการรักษาอนุรักษ์ฮีตของประเพณีให้มันยืนยงตลอดไปแล้วก็เสริมขยายคุณค่าของมรดกของพวกเฮานี้ให้เรียกว่ากว้างไกลตื้มนั่นแหละมันข้อสรรส่วนทุกท่านมาแต่ว่าเวลาพวกท่านมาแล้วนะมันท่านมาเที่ยวมาชมแล้วก็ขอเฮียงห้อง3อันเนาะอันที่1ก็แม่นช่วยกันเป็นเจ้าการในการรักษาความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยอันนั้นละแม่นช่วยเนาะเป็นเจ้าเป็นการนํากันเป็นหูเป็นตาให้ทางเบื้องเจ้าหน้าที่ของพวกเฮาเพื่อป้องกันกลุ่มคนที่บ่ดีที่มาสร้างปัญหาหรือว่าปั่นป่วนเนาะอันที่คาดบ่ถึงหั่นอันนั้นละแม่นแล้วก็ข้อเหี่ยงห้องอันที่1อันที่2นี้ก็มาเที่ยวมาชมก็ถือโอกาสเนาะสืบต่อสืบสานประเพณีรักษาอีกของประเพณีของสาวลาวก็คือสาวนครหลวงของบ้านของเรานี้โดยการไปใส่บาตรญาตินําเนาะเค้าวัดเค้าว่ากันนุ่งสิ้นแต่งตัวเนาะสุภาพอันนั้นแหละแม่นช่วยกันว่าซั่นซะอันที่3นี่ก็แม่นช่วยกันรักษาความสะอาดเนาะความสะอาดเรื่องขี้หย่มขี้เหยื่ออย่างนี้แหละพวกท่านก็คือสิฮู้นํากันแล้วว่าภายหลังที่สําเร็จงานบุญช่วงเหือปีใดก็มันขี้เหยื่อนี่ค่อนข้างหลายเนาะฉะนั้นก็เห็นให้องค์การปกครองของพวกเฮานี่ผู้ดําเนินนี่ก็มีความยุ่งยากเนาะเพราะว่าพันคนทิ่มแต่ว่า10ปลายคนเป็นผู้มีอำนาจนะปีนี้นี่ก็เป็นปีนึงที่ว่าพิเศษทางรัฐบาลลาวเนาะคือทางกระทรวงการต่างประเทศก็เป็นเจ้าภาพในการจัดกองประชุมเอิ้นว่ากองประชุมระเบิดลูกวานบ่ข้าพเจ้าจื่อบ่ผิดนะจึงได้จัดอยู่นครหลวงเวียงจันทน์แล้วก็จะได้นําเอาแขก100กว่าประเทศนะมีผู้เข้าร่วมอยู่ประมาณ 4-500 คนนี่มันวันที่13เนาะภายหลังที่สําเร็จช่วงเหือวันที่11 12 13แล้วมันพวกเพิ่นจะมานครหลวงบางเนาะมาเบิ่งกันนะระเบิดที่บ่ทันแตกทั้งที่ว่าเพิ่นนี่มาเบิ่งการทําลายระเบิดอยู่โรงพยาบาลแล้วก็มาเที่ยวมาสมนครโรงพยาบาลเนาะฉะนั้นมีเวลาที่จํากัดในการรักษาตัวเมืองนี้ถ้าพวกเฮาบ่ช่วยกันในการรักษาเรื่องสิ่งแวดล้อมก็คือเรื่องขี้เหยื่อนี่ก็อาจจะให้ตัวเมืองนี่เปื้อนเปื้อเนาะสร้างภาพปดบ่ดีให้กับประเทศชาติก็คือชาวนครโรงพยาบาลของเฮานี่แหละเฉพาะข้าพเจ้าก็คือกับคณะจัดงานบุญนี้ก็ได้ออกมาตรการ จำนวนหนึ่งให้กับผู้ประกอบการที่ว่าตั้งบูธบอหรือว่ามันค่ายเครื่องดื่มห้าอะไรใดต่างๆหั้นก็ถือว่าได้ใส่ระเบียบการหั้นว่าถ้าเวลาสำเร็จงานบุญแล้วก็ขอให้พนักงานของพวกเพิ่น ก็บขี้เงี้ยเนาะใส่ถุงยางไว้ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเก็บเมี้ยนเนาะอันนี้แต่ละปีนี่บางฮานก็เฮ็ดได้ดีบางฮานก็ยังแบบถือเบาแล้วก็เลี้ยวการค่ายเครื่องค่ายของตัวเองแล้วก็แม่นเมียนเครื่องกลับบ้านน่ะปล่อยให้หมู่มาเมียนขี้เหี้ยสินะฉันปีนี้ก็ได้เฮียฮ้องแล้วก็ในเมื่อทางแขกนักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศเข้ามาก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์ช่วยกันอธิบายช่วยกันเป็นตัวแบบตัวอย่างเนาะในการสําเร็จบุญแล้วก็เก็บเมียนขี้เหี้ยเนาะเฉพาะอยู่ภาคใต้นี้เฉพาะอยู่ภาคใต้นี้ข้าพเจ้าแนะนําคณะชอบจัดการบุญก็ได้แจ้งให้ทางคณะนำแล้วก็คณะพักคณะนำแขกที่มาห่วมแล้วภายหลังที่พวกเฮาสำเร็จการมอบรางวัลแล้วพวกเฮาก็สิพร้อมกันเก็บขี้เหี้ยคือกันเนาะเป็นแบบอย่างให้หมู
1: ่
2: เก็บขี้เหี้ยใส่ถุงให้อยู่เขตท่ามใส่นี้ให้มีความสะอาดเนาะอย่างขี้ลายก็หลุดพ้นอันนี้ละแม่นเพื่อวางแผนกันนั้นฉะนั้นจึงเฮียงฮ้องมาอย่างทุกภาคส่วนที่เข้ามาสมมาเสียฉะนั้นภาครัฐภาคเอกชนนักท่องเที่ยวทางภายในและทางประเทศจงช่วยกันเนาะรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยนี้นะอันนั้นเป็นการเสนออยู่3ข้อเนาะ
1: เจ้าเจ้าการเว้าเรื่องอันการเก็บเมี้ยนขี้เหงื่อนี่มันต้องได้ฮิบฮ้อนคือกันได้เนาะท่านเนาะเพราะว่ามันเวลาจ้อนเนาะที่ว่าแขกที่เพิ่นสิมาร่วมในวันที่13แล้วบุญแล้วบัดนี้คันว่าประชาชนหรือว่าแขกผู้เข้าร่วมนี่บ่ร่วมกันในการเก็บเมี้ยนขี้เหงื่อขี้เหงื่อมันก็สิอั่งออกแก่ยาวมันก็สิบ่ทวงบ่ทันผู้ที่เพิ่นมาเที่ยวมาชมเพิ่นก็สิบ่เห็นแล้วมันก็บ่สะอาดงามตาเนาะท่านเนาะเพราะว่านครหลวงพะบางมันก็เป็นนครที่เป็นเมืองตัวอย่างของด้านวัฒนธรรมแล้วก็ต้องได้รักษาด้านความสะอาดให้คือกันบ่ว่าแต่มันเป็นประชาชนอยู่ภายในหั่นก็ต้องเฮาทุกคนที่ไปหั่นก็ต้องช่วยกันเพื่อเฮ็ดให้มีความยั่งยงด้านทางธรรมชาติด้านทางธรรมทั้งวัฒนธรรมเนาะท่านเจ้าก็ขอขอบใจท่านเสวยศิลวันหลายๆเจ้าที่ได้เข้าร่วมในรายการให้พวกเฮามื้อนี้ก็คือได้อธิบายบรรยากาศผู้บ่ได้ไปชมผู้บ่ได้ติดตามก็ได้มาฟังทางรายการฮอดบ้านผ่านเมืองก็สิคิดภาพไปนําคิดภาพไปนําก็สิได้ติดตามไปนํา
2: โคศกก็สิมาอยู่บ่โคศก
1: โอ้โคศกนี่อยากไปสุดใจแหละทางโคศกนี่นะ
2: อีกอันสุดท้ายเนาะก็อีกอันสุดท้ายก็ขอฝากรายการไว้ว่าพวกเฮาก็มีการถ่ายทอดสดเนาะอยู่ในอันรูปแบบของถ่ายทอดออนไลน์เนาะของอันซ่องคล้องไสซ่าเนาะโดยผ่านสัญญาณของลาวเซตจากโทรภาพของแขวงโรงบางของพวกเฮานี้เนาะที่ว่าแม่นถ้าท่านฮักมีสมาร์ทโฟนก็สามารถเบิ่งออนไลน์ผ่านอันน่ะโทรภาพแขวงโรงบางก็คืออันน่ะไสซ่าโปรดักชั่นแล้วก็ถ้าท่านเบิ่งผ่านโทรอันน่ะโทรทัศน์เนาะที่ว่าอันดรอกอ่ะเพิ่นเอิ้นว่านะก็สามารถผ่านจานดาวเทียมลาวเซตเนาะอยู่ในช่องของโทรภาพร่วงพระบางเนาะอันนั้นแหละแม่นพวกเฮาอยู่ช่องทางของการถ่ายทอดสดนอกจากนั้นก็ยังมีการถ่ายทอดเสียงจากวิทยุกระจายเสียงแขวงพระบางเนาะก็เฮ็ดให้สังคมเขาถึงบุญได้เนาะนั่นแหละถือว่าเป็นช่องทางเจ้า
1: การประชาสัมพันธ์นำกันเนาะท่านเนาะที่ว่าประชาชนหรือว่ามวลชนที่อยู่ขอบเขตทั่วประเทศที่ว่าโอ้บ่เคยไปจักเทื่อแต่ว่าถ้าบ่มีโอกาสได้ไปเฮาก็ติดตามในหลายช่องทางที่ว่าทั้งนครหลวงพะบางก็คือแขวงหลวงพะบางเพิ่นได้อำนวยความสะดวกก็คือเผยแพร่งานต่างๆนี่ให้ทางประชาชนก็คือมวลชนได้รับชมนํากันบ่คือว่าสมัยตะกี้ได้เนาะได้แต่ฟังได้เนาะแต่เดี๋ยวนี้ได้เห็นทั้งภาพทั้งเสียงที่ออกหลายช่องทาง
2: เช้านี่ก็มีการถ่ายทอดสดคือกันเมื่อเช้านี่ก็
1: โอ้เจ้ากะสิแม่นหลายคนที่ว่าได้ติดตามคือกันแหละบ่ว่าแต่ทางนั้นน่ะหลายสื่อหลายช่องทางพวกเขากับทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติก็สินําเอาข้อมูลของทางนครหลวงพะบางนี่มาออกทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติให้ทางผู้ชมผู้ฟังเพิ่นก็ได้ติดตามนํากันเพราะว่าทางวิทยุเฮาก็ออกภาพเช่นเดียวกันก็สิได้เอาของทั้งหลวงพะบางนี่แหละเพื่อมาเผยแพร่ให้ประชาชนได้ติดตามนํากันเนาะท่านเนาะเจ้า
2: เจ้ายินดียินดี
1: เจ้าขอขอบใจท่านหลายๆเจ้า
2: ครับขอบใจขอบใจขอบใจ
1: สวัสดี
2: ครับขอบใจ
1: ท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านเสวยศิลวันประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงพะบางแขวงหลวงพะบางท่านก็มาให้ฮู้ละว่าบรรยากาศในการ เปิดงานโลลาดต้อนรับบุญฮอเขาประดับดินและบุญสวงเฮือเดือน9มื้อในมื้อเช้านี้เห็นว่าบรรยากาศก็คือว่าอากาศนี่อำนวยความสะดวกหลายซึ่งฝนตกขอนแจ้งแห้งหลายเพิ่นก็คิดว่าจะเป็นอุปสรรคในการเปิดงานครั้งนี้แต่ว่ามาฮอดเวลา 7:00 7:00 เช้าก็เห็นว่าสภาพฝนตกก็จุดลงซึ่งเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้มวลชนได้เข้าไปงานโลลาดในครั้งนี้ในตอนเช้ามื้อนี้ก็ว่าเห็นว่าบรรยากาศฟดฟื้นแล้วก็คับค้าหนาแน่นจากมวลชนทั้งภายในและต่างประเทศก็คือชาวนครหลวงพระบางเช่นเดียวกันซึ่งงานโลลาดครั้งนี้ก็ปีนี้กับเป็นปีพิเศษเพราะว่าในงานสำคัญดังกล่าวนี้ก็แม่นท่านพลเอกวิไลราคำฟองกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรครองประธานคณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบศูนย์กลางและกาท่านบุญเลื่อมมณีวงศ์กรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคแกว้งประธานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่6และกาประธานสภาประชาชนแขวงหนองพะบางและกาอดีตการน้ำขันสูงการน้ำขันแขวงนครนครเมืองและกามวลชนจากหลายภาคส่วนเข้าร่วมในปีนี้ถือว่าโอ้มีบรรยากาศสำคัญแล้วก็ฟดฟื้นมวลซื่นซึ่งในนี้ก็เพิ่นได้มีการโลลาดซึ่งในการโลลาดครั้งนี้ก็มีบรรดาห้านค่าพ่อค่าแม่ค่าทั้งจากภายในแขวงและก็อ้อมข้างแขวงและต่างประเทศได้นำเอาสินค้าและก็ผลิตภัณฑ์หลากหลายมาวางแสดงและจำหน่ายเป็นจำนวนหลากหลายท่านผู้ฟังข่าวเว้าคิดภาพตัวนี้แล้วโอ้ผู้ใดบ่ได้ไปสัมผัสกะอยากไปแน่เนาะเพราะว่ามื้ออื่นนี่เป็นมื้อที่มีกิจกรรมก็คือบุญสวงเฮือเดือน9นี่แหละที่เป็นงานสำคัญหลักๆที่มวลชนที่อยากไปร่วมชมแข่งขันงานแข่งขันในครั้งนี้ท่านผู้ฟังมื้อนี้เวลาของรายการกับเบิดตรงเพียงพอดีผู้ดำเนินรายการอัมไพวันพ่ออมทรพร้อมด้วยทีมงานขอจักลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
3: ความบันเทิงแบบจัดเต็มบ่ว่าจะเป็นหูเง่าระดับโลกรายการโทรภาพยอดฮิตหรือกีฬาดังแบบสดๆทั้งหมดนี่ร่วมเวที Lao TV แอปพลิเคชันโทรภาพออนไลน์อันดับ1ของคนลาวคมสัตว์ระดับ HD บ่มีสะดุดเบิ่งได้ทุกที่ทุกเวลาง่ายๆเพียงปลายนิ้วดาวน์โหลดฟรีหรือสมัครแพ็คเกจสุดคุ้มได้แล้วมื้อนี้ Lao TV เสื่อมต่อความสุขให้แก่ทาน
4: หัวหน้าหัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต้องเงินสมทบให้หรือบ่
5: ต้องให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพิ่นจะรักษาแว่นฐานข้อมูลอย่างดีเพียงแต่แจ้งว่าตนเองเคยมีบัตรมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
4: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
5: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่เฮ็ดเวียกบ่สุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายต่อใหม่ต่อเลย
4: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
5: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
6: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
7: โครงการดินจัดสรรสะดวกรวยโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยบ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ทำเลดีที่สุดอยู่ใกล้ห้องหมอแม่เด็กห้องหมอมิตรภาพ150เตียงมหาวิทยาลัยแห่งชาติตลาดห้วยหงและ 7-Eleven เดินทางไปใส่ก็สะดวกสบายพื้นฐานโครงรางครบสุดทางคอนกรีตกว้างถึง7เมตรมีไฟฟ้าน้ำประปาไฟโซลาร์เซลล์เยื้อทางและห้องระบายน้ำอ้อมโครงการดินจัดสรรหมดห่วงเรื่องน้ำท่วมราคาเริ่มต้นเพียงแต่2ล้านปลายกีบต่อตาเม็ดวางดาว 30% บ่มีดอกเบี้ยถึง2ปี หรือถ้าจ่ายสดลดถึง 10% เรื่องใบตาดินบ่ต้องกังวลขั้นตอนที่ยุ่งยากมีทีมงานมืออาชีพของพวกเขาจะดำเนินการแลนใบตาดินให้ท่านฟรีทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบเฮาโปร่งใสและถูกต้องบ่ว่าท่านจะหาก่อเหตุเรียกใหม่เพื่อเริ่มต้นสร้างรากฐานความมั่นคงหรือเป็นนักลงทุนที่อยากจัดสรรเงินทุนให้คุ้มค่าทีมงานที่ปรึกษาด้านการเงินของพวกเขาพร้อมออกแบบแผนการจ่ายเงินให้เหมาะสมกับท่านเพียงแต่ท่านเลือกตอนดินที่ท่านมักที่เหลือให้เป็นหน้าที่ของเขาซื้อดินนำพวกเขาสบายใจทุกอย่างพิเศษสำหรับ10ท่านทะเบียนที่จองเข้ามาเลือกรับไปเลยของแถมกงเตอร์ไฟฟ้าหรือกงเตอร์น้ำเขาจัดการให้เสาหัว40ต้นหรือถ้าทานพร้อมปุกสร้างเฮือนเฮาแถมปูนซีเมนต์ให้3ต้นโอกาสดีๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดโทรและปรึกษาเฮาได้ที่020 5858 5833

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่หักแผงทุกท่านตอนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาบรรหาภาษาลาวพบกันมีและกันอีกเช่นเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.ดอกซ้อนรับนาทีดำเนินรายการสู่ท่านฟังคือเก่าพบกันในรายการมื้อนี้อาจารย์แสงฟ้าโหรานุภาพจะเข้าร่วมสนทนาในรายการลายๆคำซับมีรายการสังหวมได้จากการประกอบส่วนทาง WhatsApp ของเพิ่นมีรายการเนาะจะให้อาจารย์แสงฟ้าช่วยอธิบายและชี้แจงสู่พวกเราฟังมีคำว่าสุกยู่ส่งเสริมและก็เสริมสร้างโพนเทียบความหมายกับนูนนูนกับสวดเนาะอันนี้คือสิเป็นคำเล่าเดิมเฮ็ดกับทำประพฤติและปฏิบัติ11คำซับมีรายการติดตามรับฟังการสนทนาอย่างละเอียดในระยะสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าโหรานุภาพ
1: ระยะสนทนาบรรหาภาษาลาว
2: ก
1: ับ

0: ขณะนี้มีรายการพ่วงให้เกียรติตามรับฟังรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวอยู่ดอกซอนติดต่อหาอาจารย์แสงฟ้าได้แล้วตอนนี้พ่นอยู่ในสายสบายดีอาจารย
1: ์สบายดีดอกซอน
0: เจ้าเสียงแจ้งเป็นปกติดีเนาะอาจารย์
1: เจ้าปกติดี
0: เจ้ามีหลายคำศัพท์จะให้อาจารย์ช่วยอธิบายและชี้แจงสุฟังเริ่มต้นน้ำอิดมี3คำสุกยู่ทรงเสริมและเสริมสร้างอาจารย
1: ์สบายดีท่านผู้ฟังมีรายการนับถือในฮักแพงวันนี้พวกเขาก็ได้มาพบกันอีกแล้วอาจารย์ขอเริ่มต้นด้วยการอธิบายคู่คำผมเป็นคู่คำนี้เนาะ3คำสุกยู่ทรงเสริมเสริมสร้างคำว่าสุกยู่ทรงเสริมและเสริมสร้างนี้เป็นคำกริยาที่สื่อถึงการสนับสนุนการเย็ดดีขึ้นหรือการพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้าถึงว่าจะถูกนำใส่คู่กันหรือใช้แทนกันในบางบริบทแต่ถ้าวิเคราะห์ตามหลักภาษาศาสตร์และการนำใช้ในชีวิตตัวจริงมันมีโครงสร้างเข้าภาษาและจุดเน้นนักที่ต่างกันดังนี้สุกยู่เป็นคำผสมแบบคำซ้อนประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่าสุกสุกนี่หมายถึงเอามือดันไปข้างหน้าและคำว่ายู่ยู่นี่หมายถึงดันหรือสุกจากทางหลังให้เคลื่อนทีไปทางหน้าเมื่อสองคำนี้ซ่อนเข้ากันเป็นสุกยู่ถ้าเป็นความหมายกลมก็หมายถึงดันจากด้านหลังให้เคลื่อนทีไปด้านหน้าแต่ส่วนหลายพวกเขามักใส่คำสุกยู่นี้ในความหมายทางนามธรรมหรือว่าความหมายแฝงซึ่งหมายถึงส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือให้กำลังใจหรือเล่งให้กิจกรรมใดหนึ่งดำเนินไปได้ไวและมีความคืบหน้าคำนี้มันเน้นนักถึงการสุกดันหรือการให้กำลังใจเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวก้าวไปข้างหน้ามักใส่เมื่อสิ่งนั้นต้องการแห้งขับเคลื่อนหรือเร่งให้เกิดผลไวขึ้นเรียนว่าสุกยู่การผลิตสุกยู่จิตใจเนี่ยมันนี่อาจารย์จะยกเป็นตัวอย่างเป็นประโยคเนาะรัฐบาลมีนโยบายสุกยู่การผลิตกสิกรรมเป็นสินค้าเพื่อส่งออกไปต่างประเทศอีกตัวอย่างหนึ่งครูอาจารย์ได้สุกยู่ให้นักเรียนมีความกล้าหาญในการแสดงความเห็นอยู่ห้องเรียนและตัวอย่างที่3การให้โบนัสประจำปีเป็นการสุกยู่ให้พนักงานมีความดุมันขยันเพียรและตั้งใจเฮ็ดเรียกหลายขึ้นอันนั้นเงินสุกยู่ดอกซ้อนตัวหลายเขาจะใต้อยู่ในความหมายนามธรรมเนาะสุกยู่การผลิตสุกยู่ให้นักเรียนมีความกล้าหาญสุกยู่ให้พนักงานมีความดุมันจริงๆวันนี้มาเทียบใส่กับคำว่าส่งเสริมส่งเสริมมีเป็นคำผสมประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่าส่งส่งมีหมายถึงเฮ็ดให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเคลื่อนจากบอนหนึ่งไปหาบอนหนึ่งเพื่อให้ถึงมือผู้รับหรือให้ถึงจุดหมายปลายทางในคำว่าเสริมหมายถึงเติมหรือว่าเพิ่มก็ได้เนาะเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นส่งเสริมก็หมายถึงช่วยเหลือสนับสนุนให้ดีขึ้นสร้างเงื่อนไขเพื่อให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งขยายตัวเติบใหญ่หรือเป็นที่นิยมสมซอบคำนี้เน้นนักถึงการอุปถัมภ์การสนับสนุนหรือเปิดโอกาสเพื่อให้สิ่งดีๆเติบใหญ่หรือแพร่หลายมักใส่กับวัฒนธรรมการท่องเที่ยวธุรกิจหรือว่าคุณธรรมตั้งตัวอย่างว่าพวกเขาควรร่วมกันส่งเสริมการนุ่งถึงผ้าไหมลาวในงานประเพณีและวันสำคัญของชาติเลขตัวอย่างหนึ่ง กระทรวงได้จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวลาวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างประเทศเล็กตัวอย่างหนึ่งห้างอาหารแห่งนี้ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อลดทอนขี้เหงื่ออันนี้มันส่งเสริมดอกจอนวันนี้มาเทียบไปกับคำว่าเสริมสร้างเสริมสร้างนี่ก็เป็นคำผสมประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่าเสริมหมายถึงเติมเพิ่มเอทีดีขึ้นและคำว่าสร้างหมายถึงเฮ็ดขึ้นก่อขึ้นหรือว่าผลิตขึ้นเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นเสริมสร้างก็หมายถึงเพิ่มพูนคูณสร้างให้แข็งแกร่งพัฒนาให้มีความมั่นคงหรือมีคุณภาพสูงขึ้นกว่าเก่าคำนี้มันเน้นนักถึงการสร้างในการเพิ่มพูนนี้ความแข็งแกร่งมั่นคงหรือมีคุณภาพภายในมักใส่กับความสัมพันธ์ทักษะความรู้หรือความสามัคคีดังตัวอย่างว่าสองประเทศนี้ได้ตกลงร่วมกันเพื่อเสริมต่างความสามัคคีและการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจตัวอย่างที่สองการอ่านปึ้งยานต่อเนื่องช่วยเสริมสร้างความรู้และสติปัญญาให้แก่ผู้อ่านในตัวอย่างหนึ่งบริษัทที่เริ่มต้นใหม่ต้องเสริมสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อให้ลูกค้ามีความไว้วางใจหลังจากฟังอาจารย์อธิบายแล้วทั้งสามคำนี่มีความหมายคือกันบอก
0: บอกคืออาจารย
1: ์บอกคือยุ่งส่งเสริมกับเสริมต่างเนาะแต่ว่าวันนี้อาจารย์จะมาสรุปย่อเพื่อพวกเราเข้าใจง่ายสุกยุ่งนี่ก็คือการสุกการยุ่งดันเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือคืบหน้าไวขึ้นเนาะส่งเสริมมีแนวการให้การสนับสนุนเพื่อให้สิ่งดีๆขยายตัวหรือเป็นที่นิยมสมชอบแพร่หลายเสริมสร้างแนวการสร้างและเพิ่มพูนเพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งมีคุณภาพหรือมีความมั่นคงภายในนี่บางข้างข่าวคำว่าสุกยิ้วและส่งเสริมนี่มาซ่อนไปกันได้ดอกซ่อน
0: แม่นแท้อาจารย
1: ์มาเป็นสุกยิ้วส่งเสริมดันตัวอย่างมาพวกเขาควรสุกยิ้วส่งเสริมผู้ที่มีหัวคิดปริศาและผู้ที่เห็นแค่ทำจริงเห็นบริสุทธิ์ส่วนมาเสริมสร้างนี่อย่าบซ่อนซ่อนบ่ได้เนาะสุกยิ้วเสริมสร้างมันคนละอย่างคำว่านูนและปวดนี่เป็นคำพิเศษที่ใต้พรรณนาถึงผู้ห่างลักษณะหรือมิติของวัตถุคลื่นผิวที่มีส่วนโค้งส่วนตุ้งยืนออกมาในการนำไส้ในชีวิตตัวจริงคือว่ามันมีความต่างในจุดเน้นนักที่ต่างกันทีนี้นูนเป็นคำพิเศษหมายถึงลักษณะที่ตุ้งโค้งสูงขึ้นมาจากคลื่นผิวห้าเพียงหรือว่าง่ายๆมันโน้ขึ้นนะดอกซ้อน
0: เจ้า
1: เป็นว่าโน้ขึ้นและคำนี้นี่มันแน่นนักถึงความโค้งมนเด็ดโค้งมนหรือว่าสูงยืนขึ้นมาจากพื้นผิวอาเพียงย่างเป็นระเบียบหรือว่าเป็นธรรมชาติเนาะมักใส่กับศิลปะการแกะสลักหรือว่าอวัยวะตลอดทอดตัวหนังสือก็ได้ดังตัวอย่างมา

0: ้อยนูนแดงขึ้นมาถึงผิวหนังอ้อยนูนเนี่ยมันนูนแดงเห็นป่ะเวลาที่นูนกัดมันจะเป็นอ้อยเป็นนูนมันจะนูนขึ้นนี่ตัวอย่างหนึ่งอักษรนูนดอกซ้อนเคยได้ยินบอกอักษรนูน
1: เจ้าเจ้า
0: อักษรนูนในระบบตัวหนังสือนูนที่ใต้สัมผัสด้วยมือสำหรับคนตาบอดหรือผู้มีความการทางสายตาเพื่อให้สามารถอ่านเขียนและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆได้อย่างเสมอภาพกับคนทั่วไปเห็นไหมอันนี้มันอยู่วันศูนย์องค์คาเทียมหมดก่อน
1: หรือว่าโฮงเฮียนเนี่ย
0: ผู้พิการตาอันนั้นเฉพาะผู้พิการทั้งตา
1: เจ้า
0: อยู่อันนั้นแถวทุ่งปงเนี่ยดอกซ้อน
1: เจ้าเจ้าแม่น
0: ข้าเจ้าก็ได้เงียนเดียเงียนด้วยกับอาศัยอักษรยูนนี่แหละระบบการเขียนหมายความว่าข้าเจ้าแตะมือสัมผัส
1: เจ้า
0: หรอเราจึงพูดความเป็นตุกกอตุกปอเนี่ยได้สามารถอ่าน
1: รวมถึงใบเงินคือกันนะอาจารย์พันธบัตรนี่นะ
0: พันธบัตร
1: แม่นเงินนี่นะใบเงิน
0: โอ้เงินมันจะมีมันนูนขึ้นเนาะอักษรน
1: ูนแม่นแหละมีอักษรนูนขึ้นมันแล้วเพิ่นรูปไปนี่บ่ซั่นนะผู้พิการตานี่สิบ่ฮู้ว่าอันนี้ใบหยังใบหยังแต่ว่าผู้ที่ได้ผ่านการเรียนนี่เพิ่นก็จะฮู้ได้อาจารย
0: ์แม่น
1: เบิ่งบ่เห็นอยู่แต่ว่าฮู้ว่าใบแสนใบ 50,000 20,000 10,000 จังซี่นะ
0: เพราะว่าใต้การสัมผัสด้วยเนื้อเนาะ
1: อักษรนูนนั่นแหละ
0: บอลจะมีบอลมูลบอลอย่างมันยังไปเงินหันหมายก็ว่าแต่ละใบจะมีจำนวนเงินหันเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าแมน
0: หรือว่าใบพันก็ไปสิบพันใบแสนเวลาไปสัมผัสตัวขนาดแล้วก็มีห้อยมูลเด็ก
1: แมน
0: เวลาเขาสัมผัสอันนี้เลยแมนมูลเนาะถึงว่าพวกเขากระซ้ายกระไซโดยเฉพาะอักษรนูน
1: เจ้าม
0: ันมาเทียบใส่กับคำว่าสวดสวดที่เป็นคำพิเศษหมายถึงลักษณะชิโนออกพ่นออกหรือลื่นออกคำนี้เน้นนักถึงความไข่พูงเนี่ยความพูงออกมาเกินปกติมักใส่พารณาหูห่างท่าทางหรือสิ่งที่พูงออกมาอย่างตัดเจนดังตัวอย่างว่าเวลาใจให้ตาของเราจะสวดออกมา
1: แม่นบ่แม่นบ่
0: ใจให้จนตาสวด
1: แม่นได้เน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็มีอย่างเขาเอิ้นหนูซิงตาสวดในดอกซ้อน
1: แม่น
0: เป็นยินบ่หนูซิงตาสวด
1: แม่นแท้ใดตาจะ
0: มันดูดออกมาเนี่ยมันดูดออกมาอีกตัวชาตินึงเนาะในงานเลี้ยงบางคนกินจนท้องสวดว้าว
1: นี่นะ
0: ส่วนหลายคำนี่คือว่าเป็นคำที่ใต้ทั่วไปในภาษาปากว้าวเป็นส่วนหลายกับส่วน
1: เจ้า
0: เป็นบ่
1: แม่นๆ
0: และบางคนนั่นก็มีหน้าผากสวดเด
1: ็
0: กเป็นบ
1: ่
0: หน้าผากสวดกับว้าวในตัวอย่างหนึ่งกระเป๋าเงินของเราสวดออกมาเพราะใส่บัตรต่างๆและเงินไม่หลายเกินไปเป็นบ่
1: มโนภาพจะแจ้งที่สุดเลยว่าคันว่าสวดนี่มันลื่นออกมาจนเห็นได้เห็นความแตกต่างค่ะอาจารย
0: ์เจ้าดังนั้นคำว่าทั้งสองคำมันใกล้เคียงกันอยู่ในเดียวกันเพราะว่ามันจะมีลักษณะที่ว่าโนออกพ่นออกลื่นออกคือกันมันบอดกัน
1: แม่นๆ
0: อันนี้อาจารย์ที่มาซื้อตัวย่อเนาะนูนแมนความโค้งมนหรือยืนสูงขึ้นมาจากพื้นผิวห้าเพียงเน้นความเป็นระเบียบหรือว่ามีลักษณะมนดังแวนนูนภาพแกะสลักนูนตัวอักษรนูนส่วนวัชวะแมนความปุ้งหรือยืนโผล่ออกมาเกินปกติเงื่อนการพุ่งออกมาเป็นตาสวดกระเป๋าเงินสวดจริงๆนะ
1: เจ้า
0: จะใส่แบบนั้น

0: ั้นใต้แขนกันได้บ่ดอกตอน
1: คิดว่าบ่ได้อาจารย
0: ์บ่ได้นี่เนาะสิว่าว่าอักษรสวดได้บ่
1: โอ้บ
0: ่ตอนนู้นเนาะดังนั้นมันจะใต้แขนกันบ่ได้แต่ว่าลักษณะมันก็คล้ายคลึงกัน
1: เจ้าแม่นแต่ว่าสวดนี่จะได้มโนภาพแจ้งว่ามันเห็นเลยแบบผิดปกติหนะอาจารย์นูนนี่ยังมีลักษณะเล็กหน่อยเด้อาจารย
0: ์
1: มันนูนขึ้นหมายความว่ามันบ่เรียบเนาะถ้าเทียบใส่พื้นผิวปกตินูนนี่ก็บ่เรียบมันจะมีลักษณะโค้งวนยืนสูงขึ้นมาแต่อาจจะบ่สูงเท่าสวดเด้อาจารย์สวด
0: นี่สวดจะคือว่ามันเตือนว่ามันโค้งหรือว่าพุ่งออกมาเกินปกตินะ
1: เจ้ามีลักษณะที่เห็นได้จะแจ้งนี่นะสวดนี่นะแต่ถามว่าคล้ายกันบ่ก็คล้ายกันเพราะว่ามันถ้าเทียบใส่พื้นผิวปกติทั้งสองนี่ก็คือว่าลื่นกว่าปกติหานะเนาะอาจารย์เนาะ
0: แต่
1: จะซีไซแทนกันบ่ได้ในรายการคืออาจารย์ยกมาอักษรนูนอักษรสวดนี่ก็บ่ได้ท่องสวดท่องนูนท่องนูนนี่เฮาก็บ่เว้าแม่นจะบ่มีลักษณะที่เห็นได้จะแจ้งขึ้นกับสวดสินะกระเป๋าเงินสวดกระเป๋าเงินนูนมันนูนนี่มันน้อยนะอาจารย์มันต้องสวดมันจังหลายใช่ในกรณีเฉพาะเนาะคิดว่าได้แล้ววันนี้ครูคำต่อไปเฮ็ดกับทำ
0: เฮ็ดกับทำหรือว่าเป็นคำพ้องความหมายเป็นคำลาวดื่มประเภทคำปีญาสองคำนี้พวกเขามาใส่เบ้าในชีวิตประจำวันและใต้เข้าในการเขียนบทต่างๆยานกินประจำบริขาดเนาะเจ็ดมีหมายถึงทำเห็นไหมครับเวลาเราเจ
1: ็ดอธิบายซึ่งกันและกัน
0: เป็นทำกระทำปฏิบัติตัวจริงเจ็ดมาเจ็ดเป็นมือจึงเห็นหน้าป้าบอเจ็ดเป็นมือหน้าผู้เดียวเป็นเพิ่นนะมีตัวอย่างหนึ่งเจ็ดอันใดใส่ใจอันนั้นลูกเคียข้างพันตั้งยาเหลียวเรียกตัวอย่างหนึ่งสาวงพวกเขาต้องเย็ดให้สุดคุดให้ถึงเรียกตัวอย่างหนึ่งอีกอ้ายของข่อยเย็ดการอยู่กระทรวงก้อนป้องกันความสงบเรียกตัวอย่างหนึ่งยังแม่นลาวเย็ดหูหนวกกินปลาน้อหินบักอันนี้จะใส่คำว่าเย็ดเอาทำไปใส่แขนในบ่อดอกก่อน
1: ตัวอย่าง
0: เฮ็ดเป็นมือทำเป็นมือจริงเห็นหน้าป้า
1: ก็บ่ขาดได้แม่น
0: บ่ขาดเอาวันนี้อาจารย์จะมาอธิบายคำว่าทำมันมาเทียบไปกับคำว่าเฮ็ดทำมีหมายถึงมาเพื่อนอธิบายทำก็หมายถึงเฮ็ดดอกก่อนเฮ็ดสร้างจัดแยงประกอบผลิตขึ้นก่อขึ้นเป็นต้นว่าทำให้ทำนาทำรอบทำไปทำการค้าขายทำการผลิตสินค้าทำมาหากินทำความเข้าใจบอกแล้วก็อยู่ในปึ้มแบบเงี้ยนปึ้มแบบเงี้ยนอ่านปอกปากก็ประกวดนำใต้คำว่าทำเขาในบทหัตถานเนาะตัวอย่างพ่อชาวสาไปทำนาอยู่แก่ป่าดอกซ่อนได้อ่านบทน
1: ี้โอ้แม่นอาจารย์เอ๋ได้อ่านแท้ชื่อแท
0: ้พ่อชาวสาไปทำนาอยู่แก่ป่าเนี่ยและนอกจากนั้นเนาะในบทกวีสมัยบูฮานเป็นบทก่อนสังสินไตสมัยศตวรรษที่17ก่อนนิยมใต้คำว่าทำเป็นว่าไผผู้ทำตอบได้นครใหญ่นิ้วขวางอีกอย่างหนึ่งอันหนึ่งไผหากทำตอบแค่ประสงค์แต่งสามเฮาและนอกจากนั้นเนาะอยู่ในคำโค้งพาทิศสมัยบูฮานก็มาใส่คำมาทำเป็นกันดังตัวอย่างว่าทำบุญบุญตักขึ้นเนื้อสวรรค์ทำบาปบาปยังยันสู่หมอก ผู้อื่นยักทำปั่นหายากตัวต่างตัวหาพ่อผลให้และดีอันนี้เป็นโครงการติดหมู่อ่านก็มีคำว่าทำหรือทำบุญทำบาปบาปนี้อาจารย์จะมาให้ข้อสังเกตในการใส่เฮ็ดและทำบางเชือกับใส่แท้กันได้เป็นว่าทำในทำนาสามารถบอกว่าเฮ็ดไห้เฮ็ดนาทำดีได้ดีจะสามารถบอกว่าเฮ็ดดีได้ดีเห็นไหมแล้วไปทำบุญอยู่วัดสามารถบอกว่าแล้วไปเฮ็ดบุญอยู่วัด
1: ได
0: ้แต่บางเทื่อจะใต้แค้นกันบ่ได้ด้วยดอกซ้อน
1: เจ้า
0: เปลี่ยนมาแล้วทำมาหากินอยู่เวียงจันทร์แล้วเฮ็ดมาหากินเวียงจันทร์ได้บ่ดอกซ้อน
1: โอ้คนละเรื่องอาจารย์บัดนี้นะบ่สัมผัสได้บัดนี้แม่น
0: แม่นเลยตัวอย่างนึงทำความเข้าใจปัญหา
1: เฮ็ด
0: เขาบ่สามารถเฮ็ดความเข้าใจปัญหาได้บ
1: ่บ่ได้อาจารย
0: ์เฮ็ดความเข้าใจปัญหาก็บ่ได้หรือว่าลุงสีเฮ็ดบุญเฮือนเขามักบ่บ่ลุงสีทำบุญเฮือน
1: บ่บ่นิยมใส่แต่ว่าก็ได้เด้อาจารย์ถ้าว่าจะ
0: ได้แต่ว่าบ่นิยม
1: แม่น
0: บ่นิยมนึงมีแต่ว่าเฮ็ดบุญและนอกจากเฮ็ดและทำแล้วเนาะคำป้อมความหมายของสองคำนี้นะกระแมนกระทำเป็นยังดอกจอนกระทำซึ่งในวจนานุกรมก็จะให้ความหมายว่าเฮ็ดตกแต่งสร้างขึ้นหรือว่าทำก็ว่าแสดงว่าเฮ็ดทำกระทำความหมายมันก็ว่าเป็นคำป้อมความหมายแต่บ่สามารถใส่แกนกันได้ทุกกรณีเป็นบท
1: เรีย
0: น
1: เจ้าแม่แล้วคือในกรณีที่ว่า อยู่ในกล่องประสุมบ่หรือว่าพิธีทรงสการก้มหัวไว้อะไรเป็นเวลา3วินาทีเดี๋ยวนี้เฮาใส่แม่นทําเด้ออาจารย์แม่นบ่เฮาใส่คํา
0: แต่ว่ามีระยะนึงพวกเฮาใส่เนาะเฮาใส่ทํา
1: เดี๋ยวนี
0: ้แต่ว่ามีคนทักท้วงน่ะจะเรียกว่าเปลี่ยนเป็นปฏิบัติ
1: เดี๋ยวนี้ปฏิบัติเนาะ
0: แม่
1: เห็นใช่ว่าทำจะ
0: ก็ทำ
1: จะมีความหมายอื่นแม่ความหมายในความหมายอีกความหมายหนึ่งคือไส้ตีนเนาะไส้ตีนยันเสียนะก็จะบ่เหมาะแล้วก็มีคนทักท้วงแล้วก็เซาไส้แล้วเดี๋ยวนี้สังเกตได้เพิ่นจะใส่ว่าปฏิบัติพอจะแจ้งนี้เนาะอาจารย์เนาะใส่ปฏิบัติเฮ็ดกับทำใจแยกมาแล้วคิดว่าบ่สามารถใช้แทนกันได้ทุกกรณีนะอาจารย
0: ์
1: กรณ
0: ี
1: เฉพาะเทิงว่าทั้ง2คำนี้จะอธิบายซึ่งกันและกันปานนั้นก็ยังบ่แม่นอันเดียวกันต่อยๆมีหลายการบ่สามารถใช้แทนกันได้คืออาจารย์ยกตัวอย่างมาหลายๆแหละลองเปลี่ยนเบิ่งบางกรณีก็พอไปได้พอตุ๊ดพอเถือแต่บางกรณีก็คนละเรื่องเลยแทนกันได้ฮาวเอาได้ว่าเป็นคำพ้องความหมายเนาะอาจารย
0: ์
1: เตว่ามีกรณีใส่เฉพาะของแต่ละคำเหตุกับทำยังมีกระทำที่น่ะพร้อมความหมายแต่ว่าก็ใส่ในกรณีเฉพาะที่ต่างกันคิดว่าได้ระบบอาจารย์หรือว่าเพิ่มเติมบ่ได
0: ้คือได้แล้วเหตุในทำ
1: เจ้าคำเล่าเดิมเฮาเนาะอาจารย์เนาะ
0: แม่นคำเล่าเดิ
1: ม
0: บางคือบางคนหั่นคัดคล้องเด
1: ้
0: ใส่ทำมานะมาโอ้ยนี่บ่แม่นสิครับผมจะก่อนบ
1: ่ยังว่า
0: เป็นคำลาวดื่มเขาแท้ๆเขาใส่มาแต่อีกอีกตู้เนาะก็คือว่าเป็นคำลาวห้องนี่แหละอันเดียดกันคำ
1: แม่เป็นคำที่ใช้ร่วมกันในภาษาไทยเนาะกับภาษาไทย
0: แม่น
1: แต่ว่าก็แม่นคืออาจารย์ว่าเลยอีปุอีปูนี่แม่นดนซ้ำใดมีรายการดอกซ้อนนี่เกิดมาได้ยินแล้วแม่นใช้มาแต่ดื่มด่าเข้าพุ่นแหละมีรายการบ่ต้องคิดกังวลจะใส่ทำว่าโอ้บ่อยากใส่แหละแม่นคำไทยบ่เฮาได้ครับผลสะท้อนบ่เพิ่นก็มีเฮากับม
0: ีกัน
1: คำใช้ร่วมกัน
0: แต่ว่าเฮ็ดมีเพิ่นบ่มีคนบ่ใช
1: ้เจ้าส่วนเฮานี่มีทั้งเฮ็ดทั้งทำดีได้นี่นะมีหลายคำอยู่ทางเลือกใส่คิดว่าได้แล้ววันนี้2คำสุดท้ายประพฤติและปฏิบัติอาจารย์
0: คำว่าประพฤติและปฏิบัตินี้เป็นคำกริยาที่เกี่ยวข้องกับการกระทำว่าการแสดงออกหรือการดำเนินงานของคนเฮาเข้ามาเห็น2คำนี้ใต้ คู่กันบางเทือเป็นคำต้อนก็ได้เป็นว่าประพฤติปฏิบัตินี่แต่ถ้าวิเคราะห์ตามหลักภาษาศาสตร์ในการนำไปจริงเงินมีโครงสร้างเข้าภาษาในจุดเงื่อนนักที่ต่างกันสิ่งนี้ประพฤติเป็นคำกริยาจะเข้าสันสกฤตคำเดิมจะออกเสียงว่าประพฤติออกเสียงยากพอสมควรประพฤติแล้วก็แปลงเสียงมาเป็นคำลาวว่าประพฤติจริงป่ะประพฤติประพฤติหมายถึงเป็นไปดำเนินไปหรือแสดงกิริยามารยาทคำนี้นี่มันแน่นนักถึงกิริยามารยาทพฤติกรรมการปฏิบัติจนทางด้านศีลธรรมหรือคุณสมบัติส่วนตัวมักใส่ในมิติทางศีลธรรมจริยธรรมหรือการวางตัวอยู่ในสังคมตั้งตัวอย่างว่านักเรียนที่ดีควรประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างเป็นมีความเคารพครูอาจารย์และบทติอบายมุขตัวอย่างที่สองพนักงานคนนั้นชื่อเตือนเพราะมีพฤติกรรมประพฤติบ่ดีในองค์กรอีกตัวอย่างหนึ่งพ่อแม่งามใดก็อบอุ่นสั่งสอนให้ลูกประพฤติแต่สิ่งที่ดีงามและเป็นประโยชน์ต่อสังคมอันนี้เนี่ยคำว่าประพฤติความหมายก็หมายถึงเป็นไปดำเนินไปหรือว่าการแสดงกิริยามารยาทวันนี้มาสมเทียบกับคำว่าปฏิบัติปฏิบัตินี่เป็นคำกิริยาจากเข้าปาลีคำเดิมจะออกเสียงว่าปฏิปฏิปฏิปฏิแล้วมาแปลงเสียงเป็นคำราว่าปฏิบัติหมายถึงเฮ็ดทำประพฤติเอาทฤษฎีไปสู่การกระทำตัวจริงคำนี้ไม่เน้นนักถึงการเฮ็ดตามกฎระเบียบการเอาทฤษฎีแผนการหรือว่าคำสั่งไปจัดตั้งเฮ็ดให้เป็นรูปแบบตัวจริงมักใช้ในมิติการเฮ็ดเรียกหน้าที่กฎหมายหรือการฝึกปฏิบัติธรรมดังตัวอย่างว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจท่วมปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวดเพื่อรักษาความสงบอีกตัวอย่างหนึ่งทุกคนในสังคมต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบจราจรอย่างเคร่งครัดอีกตัวอย่างหนึ่งนักศึกษาแพทย์ต้องได้ลงปฏิบัติตัวจริงอยู่ห้องหมอเพื่อเพิ่มพูนทักษะตัวอย่างสุดท้ายของคำว่าปฏิบัติเนาะพอตู้ของคอยมักไปปฏิบัติธรรมโดยการนั่งสมาธิอยู่วัดที่มอดอกซอนประพฤติกับปฏิบัติมีความหมายคือกันบ่
1: บ่คืออาจารย
0: ์มันมีบางกรณีเท่านั้นเนาะบางกรณีเท่านั้นที่จะคือกันวันนี้อาจารย์จะมาสรุปย่อของสองคำนี้ประพฤติมันแน่นใส่พฤติกรรมและมารยาทของบุคคลว่าดีหรือชั่วถูกต้องตามศีลธรรมหรืออริยธรรมหรือบอส่วนปฏิบัติมันเน้นอยู่บนการลงมือเฮ็ดหรือว่าเฮ็ดตามบ่ว่าจะเป็นการเฮ็ดตามกฎระเบียบแผนการหน้าที่หรือทฤษฎีและบางครั้งทั้งสองคำนี้ก็มักใส่ซ่อนเข้ากันเด็ดออกซ่อนเป็นประพฤติปฏิบัติเนี่ยบ่ประพฤติปฏิบัติเพื่อเฮ็ดให้ความหมายนักแน่นถึงตื่นดังตัวอย่างว่าพุทธศาสนิกชนที่ดีควรประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาเพื่อความสมบูรณ์และความสุขในชีวิตตอนอันนี้เนี่ยประพฤติและปฏิบัติ
1: มันก็สิเทนกันบ่ได้ทุกกรณีเนี่ยมีรายการหรือว่าตัวอย่างว่าอันน่ะการปฏิบัติคำสั่งของขันเถิงจังซี่การประพฤติคำสั่งของขันเถิงสิก็บ่ได
0: ้
1: ประพฤตินี่เน้นถึงพฤติกรรมเนาะ ก็แม่นอันการกระทําหั่นแหละการกระทําของเฮาเองของบุคคลเองหรือรวมถึงมารยาทกับแม่นมารยาทกับแม่นนั่นน่ะการแสดงออกก็เป็นพฤติกรรมอีกหั่นแหละอาจารย
0: ์
1: มารยาทก็แม่นการแสดงออกจากทางในสู่ทางนอกผ่านการกระทําหรือว่าผ่านพฤติกรรมแม่นนั่นน่ะจิตสำนึกเด้อาจารย์มันยังเกี่ยวพันกับเรื่องของจิตสำนึกอีกเด้ประพฤตินี่น่ะเนาะแม่นของบุคคลหั้นส่วนปฏิบัติกะแม่นกะแม่นคือกันกะแม่นการเฮ็ดการทําแต่ว่าจะมีลักษณะคือว่าอยากมีอันต่างอยู่บนว่าเป็นต้นเหมือนการเฮ็ดตัวจริงสิแม่น
0: เอาทฤษฎีไปสู่การกระทําจริง
1: แม่นทฤษฎีแผนการคําสั่งเอาไปจะตั้งปฏิบัติตัวจริงนะเนาะกรณีนี้สิมาแทนเอาเป็นประพฤติแทนนี่ก็พัดบ่เหมาะสมได้อันนี้นะว่าเน้นการเฮ็ดตัวจริงว่าศีลศาสตร์อาจารย์บัดประพฤติแทนพัดเน้นการเน้นพฤติกรรมมารยาทการแสดงออกของบุคคลจะใกล้กันอยู่ได้อาจารย์เว้าไปเว้ามาแล้วก็คือสิว่าโอ้ความเก่าแต่ว่าม
0: ันบ่ว่าใกล้เพราะว่าใกล้กันก็ย้อนว่าใกล้กันนั่นแหละจึงสามารถมาซ่อนสิกันได้ดอกซ่อน
1: แม่นเป็นประพฤติปฏิบัติจังซี่นะความหมายนี่จะแฮงนักแน่นขึ้นตื้มนี่นะอาจารย์เนาะ
0: แม่น
1: แม่นถ้าเฮาว่าประพฤติปฏิบัติแม่นทั้งการคิดแล้วก็การเฮ็ดได้อาจารย์
0: แม่นทั้ง2อย่าง
1: แม่นแม่นความหมายนี่นักแน่นขึ้นตื้มแต่ว่าคันใจแยกมาละเอียดคืออาจารย์นะใจแยกนี่ก็แม่นให้พวกเฮาได้เห็นบนคือบนรวมกันก็ฮักมีบนต่างก็ฮักมีหลายคือกันซั่นมันก็สิเทนกันบ่ได้ในทุกกรณีเนาะคิดว่ามีกรณีใส่เฉพาะแนวนั้นเนาะอาจารย์มีหยังเพิ่มเติมบ่
0: ก็สิแนวนั้นแหละสิจะให้เข้าใจว่าทั้ง2คํานี้เนาะประพฤติปฏิบัติมักซ่อนสิกันประพฤติปฏิบัติเพื่อให้มันงัดแน่นแต่ความหมายของมันแท้ๆมันจะมีอันต่างเนาะมันจะมีอันต่างเพราะว่าประพฤติคันแนนเน้นนักถึงกิริยามารยาทพฤติกรรมการปฏิบัติตนทางด้านศีลธรรมหรือว่าคุณสมบัติส่วนตัวนี
1: ่
0: อันนี้มันประพฤติเนาะถึงว่ามักใส่นิมิติทางศีลธรรมจริยธรรมจริยบัญญัติก็ได้ในการวางตัวในสังคมอันนี้เป็นประพฤติส่วนปฏิบัติหันส่วนปฏิบัติก็แมนเฮ็ดก็ได้ทำก็ได้หรือบางเทื่อก็ประพฤติเนาะหรือว่าเอาทฤษฎีไปสู่การกระทำตัวจริงอันนี้ปฏิบัติเรื่องภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอันนี้เขาเล่าเลยนั่นบอกลักษณะแนวนั้นดังนั้นปฏิบัติมันจะมีลักษณะอาจจะกว้างกว่าประพฤติอาจจะกว้างกว่าเพราะว่ามันจะใส่ในหลายกรณี
1: เจ้าปฏิบัติ
0: เป็นปฏิบัติธรรมอย่างที่บอก
1: ก็ใช่ได้นะอาจารย
0: ์ใช่ได
1: ้สิมาเปลี่ยนเป็นประพฤติธรรม
0: ประพฤติธรรม
1: บ่ได้อีกอันนี้เพราะว่าปฏิบัตินี่คืออาจารย์ว่าหั่นแหละมันเน้นการเฮ็ดตัวจริงเนาะแม่นเน้นการเฮ็ดตัวจริงได้มโนภาพที่จะแจ้งว่า1 2 3เดี๋ยวนี้นะอาจารย์แม่นเน้นการลงมือเฮ็ดตัวจริงส่วนประพฤตินี่คือแม่นจิตสํานึกเรื่องของพฤติกรรมมารยาทแต่สังเกตว่าเวลาที่ซ่อนใส่กันเป็นประพฤติปฏิบัตินี่เห็นไส้หลายในเวียกงานศาสนาและสังคมเนี่ยอาจารย์แต่ว่าการไส้ในชีวิตประจำวันเวียกงานทั่วไปนี่นะก็เห็นพันไส้ปฏิบัตินี่หลายไส้ในหลายขอบเขตที่กว้างปฏิบัตินี่นะฮะถ้าหากเทียบไส้ประพฤติเป็นหลายกรณีแหละที่ว่าได้ยกขึ้นแล้วมันบ่สามารถไส้แทนกันได้เนาะอาจารย์คิดว่าคือสิได้แล้วเนาะอาจารย
0: ์ได้แล้ว
1: ขอบใจอาจารย์เชิญค่าหลายๆ
0: จ้า
1: แล้ววันนี้วันพุธจังค่อยพบกันตื่น
0: วันพุธจริงพบกันใหม่
1: จ้าขอบใจเด้ออาจารย์โชคดี
0: เจ้าโชคดี
1: อีกท่านนึงแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงนำอาจารย์แสงฟ้าหรานุภาพโอ้ลายคำศัพท์ตรงซ้อนจุดได้4ใบ4หน้า2ใบ4หน้าเป็นคำศัพท์ที่ติดพันกับการนำใช้ในชีวิตประจำวันนะมีรายการบ่แม่นคำศัพท์ใหม่บ่แม่นคำซับไก่ตู่เนาะแม่นคำซับที่ใช้ในชีวิตประจำวันบ่จะเป็นการดำรงชีวิตประจำวันแม่น ในสังคมหรือว่าการปฏิบัติหน้าที่เรียกงานกรณีที่ว่าเพิ่นมีรายการเป็นพนักงานรัฐกรหรือว่าเฮ็ดเวียกในคงเขตใดก็อย่าเห็นว่าใช้เรื่อยๆคําศัพท์ซุมนี้น่ะคําศัพท์11ทั้ง11คํานั่นแหละที่นํามาสนทนามื้อนี้รวมถึงสนทนาในหลายมื้อที่ผ่านมาก็ติดพันกับการนําใช้ในชีวิตประจําวันเช่นเดียวกันเฮาจะได้ยินบางเทื่อเฮาก็ได้ใช้เนาะบางเทื่อก็ได้ยินโมใช้จังซี่มันใกล้กันเท่าใดก็ยิ่งเฮ็ดให้เฮามีความสับสนเดในการใช้เนาะเห็นบ่ว่าเวลาอาจารย์ใจแยกมาอย่างละเอียดแล้วอันเป็นคู่มานี่น่ะมีรายการก็บ่แม่นความหมายเดียวกันอ้อยต้อยเนาะมันใกล้กันซื่อๆแต่มันบ่แม่นอันเดียวกันกรณีการใช้ก็มีกรณีเฉพาะในการใช้อันนี้ก็บ่แม่นเรื่องง่ายปานใดแต่ว่าก็บ่ยากปานใดเนาะในการนําใช้อันสําคัญแม่นให้มีรายการใช้ให้ถูกกรณีนั่นแหละมันจะเหมาะสมกว่าในบางกรณีที่เฮาใช้บ่ถูกนะคําศัพท์นี้ใช้ในกรณีที่บ่ถูกเวลาเว้าหรือว่าเวลาใช้มันก็อย่าขัดเห็นว่าเฮาเองก็บ่คักใจปานใดเนาะเกิดความบ่มั่นใจในการใช้ฉะนั้นแล้วคิดว่ารายการนี้ก็เป็นสื่อกลางที่ดีพอสมควรแหละเนาะให้มีรายการได้เรียนรู้การนําใช้คําศัพท์ภาษาลาวให้ถูกหรือว่าเหมาะสมกับกรณีในการใช้เชื่อว่ารายการนี้จะเป็นประโยชน์กับมีรายการบ่หลายก็น้อยนึงเนาะมีรายการเพิ่นมีรายการที่มาให้เกียรติติดตามมาฟังรายการของพวกเราในแต่ละมือที่อาจารย์ได้เข้าร่วมสนทนาในรายการก็จะได้รับความรู้จากการติดตามรับฟังรายการเพื่อไปนําใช้เข้าในชีวิตตัวจริงในการนําใช้คําศัพท์ภาษาลาวให้ถูกต้องแล้วก็สอดคล้องกับกรณีที่ควรจะเป็นหรือว่าจะนําใช้เนาะในรายการคําศัพท์ใดที่ว่ายังมีความคล่องใจก็อย่าลืมดอกซ้อนเองก็ยินดีเป็นสื่อกลางให้เพิ่นมีรายการทุกท่านในการรับฝากคําศัพท์เนาะหมายเลขWhatsApp เดอร์020-5986-4685 020-5986-4685เฮามาแลกเปลี่ยนกันบางเทื่อโอ้ข่อยยังมีปัญหาเด้คำศัพท์นี้บัดผู้อื่นพัดบ่มีเพิ่นเพิ่นมีปัญหาในการใช้คำศัพท์อื่นก็มาพบกันอยู่บนนี้แหละเนาะมีรายการ FM 103.7 MHz 17:00 น. ถึง 18:00 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่ว่าตามตารางปกติอาจารย์จะเข้าร่วมสนทนาในรายการวันพุธขออภัยวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ส่วนวันอังคารวันพฤหัสที่ดอกซ้อนมาพบกับมีรายการก็จะนำเสนอเป็นบทความวิชาการเดเนาะเนื้อในเอกสารที่มีความเกี่ยวข้องกับรายการพวกเฮารวมถึงไวยากรณ์ก็ซับเปลี่ยนกันไปเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กับเพิ่นมีรายการที่ให้เกียรติติดตามมาฟังรายการของพวกเฮาเอาไปเว้ามาเวลาก็ใกล้จะหมดแล้ว 17:53 นาทีเวลาห้องส่ง FM 103.7 MHz ในตอนนี้เวลาที่จะเหลือเวลาที่เหลือนี่เนาะให้มีรายการได้ฟังเพลงอัดท้ายรายการซะเป็นการสร้างความเบิกบานมวลซื่นให้แก่เพิ่นมีรายการเพราะว่าเมื่อยมาหมดมือแล้วเดมีรายการเนาะการปฏิบัติหน้าที่เรียกงานมาฮอดโมงนี่นี่ก็โอ้ถือว่าเต็มที่มาหมดมือแล้วบางคนนี่เจ็บหัวแล้วคำแก้มแล้วความยุ่งยากของการเฮ็ดเรียกงานในแต่ละมือประสุมหมดมือหรือว่าแนวใดก็แล้วแต่ใส่เสียงเพลงซะผ่อนคลายความอิดความเมื่อยของคนมีรายการเนาะมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นให้แก่คนมีรายการทุกท่านที่พร้อมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราอยู่ในขณะนี้บางท่านนี่ก็ฟังอยู่ในรถได้พร้อมขับรถกับเฮือนบางท่านนี่ก็ฟังวิทยุอยู่เฮือนบางท่านก็ฟังผ่านน่ะนะเว็บไซต์หรือว่าฟังผ่านน่ะนะ Facebookที่พวกเราได้ทำการถ่ายทอดสดท่านหรือว่าแอปพลิเคชัน Radio Garden หลายช่องทางเนาะมีรายการที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราขอให้มีความสุขความเบิกบานมวลซื่นซาเพียงอัดท้ายรายการนี้ฟังให้เพิ่นมีรายการทุกท่านเด้อฟังน้ำการเบิกบานมวลซื่นน้ำการฟังให้อาจารย์แสงฟ้าน้ำแดงเพิ่นมีรายการทุกท่านขอให้มีแต่ความสุขโชคดีตลอดไปพบกันใหม่มื้ออื่นมื้อนี้ลาก่อนสบายดี

0: โหลสบายดีเซียว
1: สบายดีโทรมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: ตั้งหน้าพันธุ์ขันใหญ่แนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่หอบด้านมีลักษณะของผักให้แข็งแห้งและเข้าสู่หลวงลึก
1: ผักประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: เงินคำของเครื่องไส้สรรพสิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสมไส้อีกพ่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นทุนฮ้อนสวยสางให้ลาวก้าววัฒนาฐานเอ้ย
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการอาทิตย์อัสดงทางคลื่นระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:00 น. ถึง 18:00 น. และออกอากาศทางคลื่นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 18:00 น. ถึง 19:00 น.
2: ไม่บ่ลงปงบ่เป็นเย็นบ่ได้เท่ากับตายไปมื้อละหน่อยสบายดีท่านผู้ฟังจากแพงต้อนรับทางการสู่รายการอาทิตย์อัสดงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกทั้ง2ระบบระบบ AM และแม่นคลื่นกลาง567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงมื้อวันศุกร์ส่วนว่าทางระบบ FM วันจันทร์ถึงมื้อวันพฤหัสเวลา 18:00 น. ถึง 19:00 น. FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เนาะรายการพวกเฮานี่ออกคืนหลังจากว่าออก AM แล้วมาออก FMในรายการของพวกเขาก็มีข้อมูลข่าวสารมาฝากมาต่อเนาะบรรยากาศค่อยคำลงแรงแด่แต่เป็นไกลสิรับข่าวฟ้าเด้ทางระบบ AM เฮานี่ก็สิฟังมงเวลา 17:00 น. 18:00 น. เนาะเอาบรรยากาศมื้อนี้ก็คงกับมื้อวันพฤหัสแล้วท่านผู้ฟังไว้เวลานี่น้ำไหลบ่ทับป่าเวลาบ่ทักคนแท้ๆมื้อนี้วันพฤหัส10กันยา2566แฮม13ค่ำเดือน9นาปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569มื้อนี้นี่มันสิ้นเลยเนาะ13คำแต่เป็น14มื้ออื่นนี่สิ้นดับเด้ดับ10อื่นนี่เป็นสิ้นใหญ่เด้แล้วก็เป็นมื้อบุญทางพุทธศาสนานี่มันบุญฮอเข้าดับดินแน่นอนนะบางท่านนี่ก็สิมันเกียบแล้วนี่เครื่องเสียทานเพื่อไปอุทิศส่วนบุญกุศลให้ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วตามเหตุตามของของพวกเฮา22ของ14เฮ็ดมีของเจียงซะแล้วมื้อนี้ท่านละกันก็ยังมีข้อมูลข่าวสารก็เห็นข่าวหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็พร้อมนั้นสิฝากกันที่ตื่นใจตื่นอีกเด้เนาะพอบางท่านว่าเฮ็ดเวียกว่าเมื่อยได้ฟังคติคําคมเตือนใจปลุกจิตใจนะสร้างความเข้มแข็งคือเพิ่นเว้าหั่นแหละก็เป็นข้อมูลดีๆก็ได้หยิบโฮมมาเว้ามานําเสนอทุกท่านฟังตื่มในรายการอาทิตย์อัสดงวิทยุกระจายเสียงชาติลาวทางระบบ AM และ FM ต้นรายการนี้ให้ท่านได้พักฟังเพียงก่อนแล้วจึงกลับเข้าสู่ในระยะต่อไป

0: น้ำตาบ่แม่นมีแต่ความเสียใจเท่านั้นบางครั้งมันคือความคิดฮอดที่บ่มีวันสิ้นสุดความรู้สึกอ้างว้างกังวลเมื่อคนที่เฮาฮักถูกพัดพากไป
1: ลูกเอ๋ยแม่ยังเชื่อว่าลูกยังมีชีวิตอยู่แม่บ่เคยหยุดคิดฮอดลูกเลย
0: ความหวังนั้นบ่เคยจางหายองค์การกระแดงแห่งชาติลาวเข้าใจทุกความรู้สึกพวกเฮาเป็นครัวต่อเพื่อเสื่อมต่อสายสัมพันธ์ครอบครัวคืนใหม่บ่ว่าทานจะพัดพากกันย้อนภัยพิบัติกันยกย้ายถิ่นฐานหรือขอขัดแย้งใด
2: ๆเวียกงานสืบเท้าหาญาติพี่น้องจะสวยทานติดต่อหาสมาชิกครอบครัวสืบเท้าหาบุคคลที่พัดพากและส่งข่าวผ่านจดหมายกาแดง
0: อย่าปล่อยให้ความคิดฮอดเป็นเพียงความทรงจำถ้าทานต้องการความช่วยเหลือเพื่อซอกหาคนที่ทานหักแต่ได้พัดพากไปกรุณาติดต่อหาองค์การกระแดงแห่งชาติลาวหรือองค์การกระแดงทั่วประเทศ
2: ครอบครัวคือทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกเขาพาครอบครัวของทานกลับคืนหากันอีกครั้ง

0: เงินคำของเครื่องไส้สรรพสิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสมไส้อีกพ่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นถึงทอนสวยสางให้ลาวก้าววัฒนาฐานเอ้ย
1: การยู่กระบวนการสามสร้างเข้าสู่ลวงเลิกแม้นเฮ็ดให้ถูกทิศและเฮ็ดให้มีผลสำเร็จอันสำคัญที่อยากให้เอาใจใส่ในเฉพาะหน้านี้แม้นการขึ้นแผนการกำหนดโครงการจุดสุ่มพัฒนาและต้องติดพันกับขบวนการกะเกียมกองประสุม3คันอยู่แต่ละท้องถิ่นและ5ฐานหมายความว่าเอาขบวนการ3สร้างเป็นบ่อนอิงสำหรับการเขียนบทรายงานการเมืองเอา3สร้างเป็นโรงเรียนเพื่อฝึกฝนรอหลอมทดสอบและบำรุงพนักงานจากนั้นจึงเอาพนักงานกับทียู่ขบวนการ3สร้างก็คือการพัฒนาอยู่ท้องถิ่น5ฐานให้ได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีความยืนยง

ขณะนี้ท่านผู้ฟังรายการอาทิตย์อัสดงเจ้าวิทยุกระจายเสียงแห่งสหรัฐลาวผ่านไปสารทหู้ข้อมูลข่าวสารสปอตโฆษณาจากรายการพวกเขาดอกบัวจุทันฟังเมื่อวานนี้ที่ตามข่าวทั้งกู้ภัยบ่ได้เอาลงนี่หน่วยกู้ภัยช่วยเหลือสังคมไทยฮู้ว่าวันที่9ก็คือเมื่อวานนี้ตอนแรงตอนเช้าของเมื่อวานนี้เนาะเวลาประมาณ 10:00 นเช้าของเมื่อวานนี่แหละประชาชนอยู่ขอบเขตบ้านปากทางเมืองสิโกตะบอกนครเวียงจันทน์ถืองูกาตะบอกฟังเนาะทางกู้ภัยกับหีบฟ้าไปปฐมพยาบาลพบผู้บาดเจ็บเป็นเพศหญิงเนาะแล้วก็นำส่งไปห้องหมอยามนี้คือบ่เฮาเว้าแหละฝนตกเดน้ำขึ้นแดห้ายสัตว์มีผิดเนาะมันก็สิออกซอกหาอยู่หากินคือว่าละยามนี้ก็สิเป็นเรื่องงูขี้เข็บแมงงอดซะได๋ก็ให้การเบิ่งให้ดีกดกาให้ดีเนาะเฮือนมีปลามีหยังก็ติดตามได้ผ่านมาบางคนนี่ห่วยบ่นอนนี่งูเข้าไปนอนก็ยังมีได๋ไปลี้อยู่บ่นอนบ่เรือผ้าคลุมบ่าข่าวผ่านมาโอ้ยเป็นตาย่านฉะนั้นก็ให้เฝ้าระวังโดยเฉพาะผู้ที่มีเฮือนใกล้แคมป์ปลาแคมป์น้ำสิล่ะก็ให้ติดตามเบิ่งให้ดีเป็นห่วงอันนี้ก็ถูกงูกัดตอดเนาะก็ได้นำส่งไปห้องหมอแล้วถือปลอดภัยแล้วอันนี้ก็เห็นข่าวก็มาเว้ามาว่ามาฝากมาเตือนมีรายการเฮามาสุขสุคนยามนี้ก็ฝนตกเด้เนาะก็คือมือวานนี่แหละตกแค่ตกว่า 3-4 โมงเช้าว่าซั่นเนาะแห้งอีกได้ทุกท่านเลยอันนี้ยังอยู่ในระยะฟ้าฝนตกอยู่ก็ให้ติดตามเฝ้าระวังไว้ให้ดีสิ่งที่พวกเขาเป็นห่วงที่สุดยามนี้ก็สิเป็นเรื่องเงินใกล้แคมแม่น้ำบอกใกล้ผู้ใกล้ผาที่เขาเตือนกันตลอดเด้ก็ให้ติดตามพยากรณ์อากาศให้ดีเนาะทางกรมอุตุนิยมเพิ่นก็แจ้งตลอดเนาะว่าโอ้แขวงนั้นแขวงนี้ภาคนี้ภาคนั้นเป็นจังใดน้ําหน่อยน้ําหลายฝนตกจังใดเพิ่นก็สิประกาศในภาคข่าวทั่วไปหรือว่าผู้ใดเก่งทั้งเชียร์ไลฟ์ Facebook ทั้งเพจเพิ่นก็มีกดให้ไปเบิ่งได้ลูกหลานเฮาก็เบิ่งได้เนาะฉะนั้นก็ฝากไว้ในเรื่องใกล้ตัวสิ่งที่พวกเราบ่ปรารถนาก็คือบ่อยากให้มีข่าวดินเจือนทับถมบ่มาชานบ้านช่องอันนี้อันตรายก็สิฝากเพียงตื่มแล้วจึงมาฟังตื่มคําคมระยะต่อไปกันแล้วกัน

0: สบายดีเซี่ยว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาไปน้ําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: ตั้งหน้าพันธุ์ขันใหญ่แนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่หอบด้านมีหลักการของผักให้แข็งแรงและเข้าสู่หลวงลึก
1: ผักประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: ื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเจ้าเกี่ยมพร้อมแล้วบ่ในชีวิตประจําวันอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาหัวใจหยุดเต้นสิ่งอุดตันทางเดินหายใจหรือการบาดเจ็บรุนแรงตามท้องถนนการช่วยเหลือเบื้องต้นที่ทันการและถูกต้องสามารถตัดสินชะตากรรมชีวิตได้องค์การกระแดงแห่งชาติลาวได้ให้ความรู้ประชาชนลาวหลายพันคนให้มีทักษะปฐมพยาบาลที่ช่วยชีวิตพวกเขาบ่ได้สอนเพียงแต่การกู้ชีวิตเท่านั้นแต่สอนให้ทานกล้าที่จะช่วยคนอื่นอย่าให้ตัวเองยืนเบิ่งคนเจ็บด้วยความสิ้นหวังมาเห็นรู้ทักษะพื้นฐานชีวิตที่สําคัญเช่นการปั๊มหัวใจการปิ่นปัวบาดแผลและวิธีการช่วยในสถานการณ์ฉุกเฉิน
1: แต่ก่อนข่อยก็ย้านได้แต่หลังจากเฮียนกับกาแดงแล้วข่อยรู้สึกมีความมั่นใจขึ้นเดี๋ยวนี้ข่อยสามารถเบิ่งเยียงครอบครัวและคนอื่นๆได้แล้ว
0: มาเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือมนุษยธรรมร่วมกับองค์การกาแดงแห่งชาติลาวเพื่อยกระดับความปลอดภัยของชุมชนพวกเราทุกคนสามารถเป็นคนกล้าหาญได้สอบถามรายละเอียดได้ที่องค์การกาแดงแห่งชาติลาวหรือห้องการกาแดงทั่วประเทศอย่าลืมการฮู้ปฐมพยาบาลคือการฮู้ช่วยชีวิต

เป็นอะไรเสียงเพลงจะทะเลกันที่จะดงแจ้งเป็นรายการรับทราบเนาะบางท่านฟังเวลานี้ทางรายการพวกเขาในโอทั้งสองระบบ OAM ก่อน AM เป็นทางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์เด้จันทร์มื้อวันศุกร์17โมงถึง18โมงก็ไปออกทางระบบ FM 137เมกะเฮิรตซ์18โมงถึง19โมงวันจันทร์ถึงมื้อวันพฤหัสเนาะรายการอาทิตย์อัสดงก็สิดีๆจะทะเลกันกับพวกเขามอบให้อย่าลืมเด้อท่านใดที่กำลังซอกหาดินในตัวเมืองเดินทางสะดวกใกล้ชุมชนบ่

ไปไหนแต่เรามองแก่กันที่อยู่อาศัยหรือว่าเหตุธุรกิจพักผ่อนย้อนจิตย้อนใจนี่อย่าลืมเนาะทางเลือกที่1สะดวกสบายโครงการดิจิทัลสะดวกรวยบ้านห้วยหงเนี่ยเป็นว่าทำเลดีเดอร์ว่าฉันเองอยู่ใกล้ของหมอไปเลยเด็กของหมอมิตรภาพมหาสิบเตียงมหาวิทยาลัยแห่งชาติตลาดห้วยหงหรือว่าเซเว่นอีเลฟเว่นก็ได้ใกล้ๆนี่มันบอกเดินทางไปมาสะดวกนี่พื้นฐานโครงสร้างครบสุดทางคอนกรีตครบกว้างนี่เก็ตแมทผู้ใดมีไฟฟ้าน้ำประปาไปส่วนละเซี่ยวเยื่อทางและกับห้องระบายน้ำอ้อมโครงการมดห่วงเรื่องน้ำท่วมได้เลยเพิ่นบอกราคาเริ่มต้นเพียงแต่2ล้านไปกีบต่อต่อแมทจ่ายก่อน30ส่วนห้อยพรไปเลย2ปีบ่มีดอกเบี้ยหรือว่าจ่ายสดทันทีลุดไปอีก10ส่วนห้อยทางเลือกที่2สายธรรมชาติโครงการดิจิทัลทรัพย์เศรษฐีบ้านกุดสำบาดเมืองไซธานีนครเวียงจันทน์สำหรับท่านใดที่เมื่อยมันว่าอยู่ในตัวเมืองหลายเนาะเจ็บสมองจากเสียงรถเสียงโอ้ควรได้ธรรมชาติอย่างเมื่อยนะอย่าไปพักผ่อนเนาะอยู่ทางธรรมชาติก็ได้เด้ออาการปลดปลงดีใกล้ตลาดไปมาสะดวกทั้งปูยางแต่ทั้งไงจนไปฮอดโครงการดิจิทัลมีไฟฟ้าพร้อมใช้งานเด้อพี่น้องเด้อเป็นเจ้าของได้ง่ายๆเพียงแต่ใจหาล้านกีบนี่เขาไปปุ๊กเงินได้เลยเนาะแล้วก็พรไปอีก1ล้านไปกีบต่อเดือนพรถึง5ปีบ่มีดอกเบี้ยเอ้าผู้ใดมักดินในตัวเมืองเลยว่าอยู่เขตทางชานเมืองธรรมศาสตร์ก็อย่าลืมพี่น้องเอ้ยเนาะโครงการนี้แลนเอกสารออกใบตดินให้ละล่าแล้วก็บ่ได้เสียเงินจะกีบเด้อพิเศษ10ทันทวิธีจองตอนดินรับของแถมเจาะน้ำบาดาลให้ละล่านี่โอกาสดีๆมีจำนวนจำกัดเนาะปรึกษาได้หมายเลขโทรศัพท์02058585833ชื่อไว้ทุกท่าน58585833โอ้ชื่อไงเนาะผู้ใดบางท่านว่าโอ้ข่อยมีพี่น้องอยู่ตั้งแขวงอยากมาอยู่เวียงบอกลูกเต่ามาอยู่เวียงเบิดแล้วสินะมือซอกหาดินเสียปลูกเงินปลูกซานที่อยู่อาศัยก็อย่าลืมติดต่อหาได้เนาะทั้งโครงการดิจิทัลสะดวกรวยแล้วก็โครงการดิจิทัลทรัพย์เศรษฐี585858333ได้พี่น้องเด้อเอามาฟังสิว่าคำคมคตินี้จากพระอาจารย์คู่เนืองพิลักษ์โสติธรแล้วก็เป็นข้อมูลที่ดีนะเนื้อสมราก็ได้อ่านตลอดเนาะเพิ่นว่ายามนี้เรื่องเงินเรื่องคำได้เนาะหากันยากจ่ายบัดง่ายโอ้ยทุกมื้อนี้เนาะอ้าปากออกหายใจเข้ากับเรื่องเงินเรื่องคำทั้งนั้นเด้บ่มีเงินก็บ่ได้กินข้าวเพิ่นว่าเป็นบ่เอามาฟังตัวนี้ข้อมูลนี้ว่ามีเงินแสนแม่นฮู้ใช้ใจเหมาะสมระดมการลงทุนค้าขายเรื่องเลื้อยทุกกายใจอดสู่บ่มีจะจมเมื่อยทําอยู่เรื่อยบ่คั่นบ่นานได้เป็นเศรษฐีนี่แคนคากุดมุดม่วยก็รวยดังเศรษฐีสติปัญญามีบ่พิการเป็นบ้าซองตามงซองซิ่งซิ่งอ้อมตัวทุกอย่างเป็นช่องทางก่อสร้างเป็นสินค้าค่าสูงอันนี้เว้าเรื่องว่าบางท่านเฮ็ดอาชีพเนาะอันนี้บ่แม่นว่าซ้ำเติมเลยบางคนนี่นะอวัยวะครบ32อินทรีย์ในร่างกายแต่เป็นคนขี้ข้านบ่ขอโทษบางเทื่อไปเลาะขอทานมันบ่ยืนขอเงินขอคำบอนนั่นบอนี่บอซอกบอหาแต่โกงกันข้ามผู้เป็นพิการเขียนขาขาดบอมือขาดบอสิเพิ่นมีอาชีพได้บางคนนี่ห้อยแต้มหูแต้มห้อยแก้สลักขวดไปซะแล้วจอดเล็กจอดละได้เบิ่งนี่ทุกท่านอันนี้แหละสิ่งที่พวกเขาอยากสุ่มเทียบว่าการใช้ชีวิตประจำวันการหาอยู่หากินแต่ละคนมันกับบ่คือกันเนาะผู้มีครบก็ขี้ข้านมักง่ายถ้าได้แบมือขอเงินมันบอกเสียโอกาสแต่ว่าคนที่เป็นพิการเพิ่นบ่ยอมท้อถอยเลยเพิ่นสู้ต่อไปเห็นแล้วได้สิมีอยู่มีกินเนาะขอผู้ใดก็บ่ได้เด้ทุกมื้อนี้มันต้องได้เพิ่งตัวเองกุ้มตัวเองสร้างความมั่งมีและเข้มแข็งด้วยตัวเองแม่นบ่พี่น้องเอาสำนึกก่อนเว้ายาวบางท่านได้ฟังเพลงผ่อนคลายจิตใจในรายการอันสะดวกของพวกเขากับชิมมอบยาวให้ทุกท่านได้ไปบ่ายมื้อซื่นตื่มอีก

0: ตื่นเช้ามามื้อนี้ลูกเจ็บหัวปวดตัวเมื่อยเมื่อยคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: ใส่เบิ่งพอคำเบิ่งหัวเบิ่งโอ้ขี้ฮ้อนแท้ลูกเป็นไข้แท้ได้นี่เด
2: ้คันลูกไข้ก็สิยากหยังยาแก้ไข้อยู่ตู้หั่นเด้เอาให้ลูกกินทําแม
1: ่บ่ได้ได้แม่มาเลยจะบ่ได้ยินแพทย์หมอเพิ่นโฆษณาว่าเดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกพร้อมระบาดคันเป็นไข้จะซื้อเสื้อยามากินเองให้เคี่ยวไปห้องหมอหลายๆเลยได้บ่สนใจกันนะบัดเป็นนักพูดแล้วจังไปนายหมอเพิ่นก็ช่วยบ่ทันกินแรงใจมดเหือนบ่ได้ยินบ่เจ้าก็ได
2: ้โอ้แม่นได้เนาะไปลูกไปๆแม่สิพาไปหุ้มหมอเดี๋ยวนี้ล่ะมื้อนี้ค่ะตลาดกระสามันเถาะชีวิตลูกสำคัญกว่า
3: ถ้ามีอาการไข้อย่าประมาทรีบเฝ้าไปหุ้มหมอโดยด่วน
4: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากนำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อช่วยรัฐช่วยชาติพัฒนา
5: จงช่วยกันประหยัดแต่วันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า

ขณะนี้ท่านพอฟังรายการอาทิตย์อัศดงจากวิทยุกระจายเสียงสั้นลาวเสียงเพลงเสียงล้ำของมุนเขาสันสระดาโฮมาฝากมาต้อนรายการพวกเขาเป็นประจำเนาะวันผ่านมานี่เขาก็ได้นำเสนอว่าเรื่องปรากฏการณ์ยอดท่อว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ซุ่มใส่แก้ไขเรื่องนี่แหละสแกมเมอร์นี่นะเราซุ่มเซอร์ได้อยู่นครหลวงจากพวกเขาแล้วก็ตั้งแขวงตัวประเทศอันนี้ก็เป็นผลงานของเจ้าหน้าที่ของพวกเขาเฮ็ดแท้ทำจริงก็คือมันมีแจ้งการมาบ่ให้เสื่องบ่ให้อําเฮ็ดแท้ทำจริงได้ตัวคนก่อเหตุหรือว่าคนฆ่าแล้วก็ต้องหยิบน้ำส่งไปตัดสินนี่อันนี้ก็ชมเชยหลายๆท่านเจ้าหน้าที่พวกเขาก็ได้ติดตามเฝ้าระวังไว้รับไว้นอนบางเทื่อเนาะอันนี้ชมเชยเด้อพวกกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ที่หากินแบบง่ายสบายเนาะคือเป็นว่าแหละแล้วก็เห็นข่าวอันนี้อีกนี่ว่าเรื่องการซ่อโกงต้มตุนนี่นะโอ้อันนี้ฟังเบิ่งทุกท่านว่าเรื่องอันนั้นน่ะยืมรถบ่ซุ่งเพิ่นว่าซั่นเบิ่งมั้ยเป็นเพศหญิงอันนี้ก็สิบ่อยากออกชื่อเสียงแข่งน้ำซั่นอันนี้ยกให้ฟังซะเพิ่นว่าเป็นคนหน้าจบตาดีเนาะว่ายืมรถไปแล้วโบทรงอย่างนั้นแนวนี้หนะไปเห็นข่าวโอ้ยเห็นบ่นี่แหละเรื่องรถเรื่องล้างมันโบเป็นแนวชี้ให้กันยืมเลยมันจะเรื่องเงินเห็นบ่มู่กันได้แท้นะยืมเงินกันโอ้ยเสียวเอ้ยมีนะเขาจ่ายได้มืออื่นมือหื้อเอามาจ่ายก็ย้อนว่าเสียวเนาะกินซุกกินยึบมากันหลายปีเอาให้ยืมเนาะคือว่าสองสามมือชี้ได้ว่าสักแก่ยาวไปโอ้มันโบได้ได้บัตรพิษกันแล้วถามกับพิษมีได้ปะย่านบ่ได้ว่าเงินซ้ำนี่แม่นบ่ทุกท่านสิพบปัญหาเนาะเงินตัวเองแท้ๆเอาไปมาปานไปคอเขาอันนี้ก็อยากฝากไว้พี่น้องสนใจเรื่องเงินเรื่องคำคือว่าอะไรมู่ครูญาติพี่น้องเหมือนกับบ่อยากให้ว่าเรื่องยืมเนาะเรื่องซวยก็จึงว่ากันอีกอย่างบ่ให้ยืมไปผิดใจแม่นว่ามีในกรณีนี้พี่น้องป้องปลายเสด็จกันอันนี้เพิ่นบอกเลยเพิ่นอยากให้ยืมเรื่องเงินเรื่องคำมีเงินใครก็ไปซอกยืมทางอื่นเนาะถ้าว่าพี่น้องไอ้น้องยืมบ่ได้บัดว่าซวยบ่ได้ว่าซ้ำนี่แนวนั้นแนวนี้ตัดพี่ตัดน้องผ่านได้สิ่งที่มันเกิดฉะนั้นเขาต้องแก้ที่ต้นเหตุอย่าสุดไปแก้ที่ปลายเหตุเนาะฮู้แล้วว่าแบบนี้มันไปแล้วมันต้องพิษกัดแม่นบ่ผู้ใจดีมูครูไอ้น้องเงินหลายก็บ่ว่าเอามอบมาเลยเงินอีกก้อนนี้มันก็สิบ่พิษกัดทุกมื้อนี้ว่าซั่นเห็นแต่ข่าวนี่ต้มเงินต้มคำลิ้นห้วยอีหยังให้ยืมบ่ดอกเบี้ยสูงแนวนั้นแนวนี้เห็นบ่โอ้ลุงเสื้อก็อยากว่าเบิดได้เบิ่งจากข่าวนี่กรณีพันมาก็สิเห็นเนาะว่าหักฝากเงินได้ดอกเบี้ยสูงกว่าธนาคารเป็นไปบ่ได้ทุกมื้อนี้เนาะเป็นไปบ่ได้นั่นก็เป็นการกลยุทธ์ของสิว่าคนกลุ่มคนบ่ดีก็ว่าแม่นคนเฮาบัดฉวยโอกาสอยากได้อยากมีเนาะลงทุนหน่อยอยากได้กําไรหลายแม่นบ่สุดท้ายตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนบ่ดีเงินก็บ่ได้บางคนว่าขอโทษซะเป็นบ้าใบเสียจิตฆ่าตัวเองตายก็มีได้เห็นแล้วเห็นข่าวแล้วอันนั้นก็ขอฝากไว้อันนี้ก็เป็นสิ่งนึงที่เป็นปรากฏการณ์ยอดท่อในสังคมพวกเขาขอฝากเตือนเนาะจากรายการอาทิตย์อัศดงเอาเวลายับจบบอกเขามาพี่น้องเอ้ยกระชิบบวายาเอาจะเติมอีก2 เสียงเพลงเนาะแล้วก็จึงกลับเข้าสู่นิยายตอนท้ายรายการ

0: ือบ3ปีแล้วที่สัมพันธ์ยังคิดกินแหนงแข็งใจกับเหตุการณ์เก่าๆที่เราบ่สามารถลืมมันลงได้จักเทื่อ
1: สบายดีสัมพันธ์เสียวเป็นแนวใดบ่เห็นกันดนละสุขภาพตัวดีขึ้นหลายแล้วแม่นบ
0: ่เอ้อดีขึ้นหลายแล้วขอบใจเสียวที่มายาม
1: เฮาคิดเห็นอุบัติเหตุปีนั้นกับตัวเฮายังจื้อบ่ลืมเฮาล่ะคิดสั่งเสียวแก้วหั่นเด้เนาะบังคับตัวดื่มหลายโพดสุดท้ายเมาแล้วล่ะเกิดอุบัติเหตุ
0: บ่ต้องไปโทษมันดอกเสียวเอ้ยโทษโตเฮาเองนี่แหละบ่ฮู้จักหักตัวเองเสือคิดได้ขาก็คาดไปเบื้องหนึ่งแล้วแต่เฮาก็ยังโชคดีอยู่ที่ทางศูนย์เลือดแห่งชาติสามารถตอบสนองเลือดช่วยชีวิตเฮาได้ทันเวลาได
1: ้
0: โอ้ยสันป่านนี้คือสิไปเป็นผีแล้ว
1: แม่นความตัวละเสี่ยวเลือด10ถุงใส่ตัวหมายความว่า10คนบริจาคในนั้นก็แม่นเฮานี้ผู้หนึ่งบริจาคช่วยตัวได้และเฮาเองจะบริจาคเลือดเรื่อยๆตามกำหนดเวลาเพื่อช่วยคนเจ็บได้เสี่ยว
0: สมเสยตัวเด้อเสี่ยวเด้อ
1: ขอบใจขอบใจเสี่ยว
0: มันมายามเฮา
1: แด้ได้
2: มีเลือดน้อยช่วยคนได้น้อยมีเลือดหลายช่วยคนได้หลายบ่มีเลือดคนเจ็บอาจเสียชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากสถาบันเลือดแห่งชาติ

ขณะนี้ท่านพอมาฟังรายการอาทิตย์อัสดงจากวิทยุกระจายเสียงสารลาวปุ๊บปั๊บเดี๋ยว1ชั่วโมงบ่อยากจากเวลามาหลายแล้วพี่น้องเอ๋ยเอามื้ออื่นเนาะท่านใดที่กําลังห่างหากระเกียมไปใส่บาตรหยาดน้ําอุทิศบุญกุศลวันบุญฮอกเข้าประดับดินเด้มื้ออื่นนี่นะเนาะวันศุกร์ถือว่าท้ายอาทิตย์ก็ว่าแม่นเอาก็อย่าลืมเด้อถ้าว่าทูบเทียนบูชาบูชาบางท่านบูชามื้อนี้เด้เนาะบ่ท่านก็สิบูชามื้ออื่นเพราะว่าวันเสาร์มันออกใหม่1คําล่ะเด้ฉะนั้นก็ฝากไว้เรื่องการบูชาบูชาทูบเทียนเบิ่งให้ดีห้านหิ่งพระห้านไข่เครื่องของหรือออกจากห้องการบางท่านวันศุกร์เนาะบูชาแล้วก็ออกเมื่อหน่อยลืมเบิ่งว่าท่านใหม่มุ่งใหม่เสื้อผ้าอาภรณ์ใหม่อีหยังตู้เครื่องของต่างๆคนมีได้อยู่ห้านหิ่งพระเนาะในห้องส่วนตัวก็นั้นฝากไว้เด้เรื่องการได้ทูบเทียนบูชาบูชาก็ขอเบิ่งให้มันดีเนาะผ่านมาก็เห็นข่าวเรื่อยอันนี้ก็ขอฝากไว้แจ้งไว้เหมือนกันเอาทุกๆท่านเช่นคู่กันนั้นการกินดื่มแน่นอนเนาะวันศุกร์เด้บางท่านก็สิมีแผนแล้วนี่โมงนี่น่ะครอบเมียครอบลูกแล้วโอ้มีงานเด้อบ่ได้กลับง่ายแม่นบ่กิจกรรมวันศุกร์เด้วันเสาร์ก็สิพักผ่อนวันอาทิตย์ก็ได้พักผ่อนก็ได้ปัญหานี้เฮาก็ฝากไว้เรื่องการกินดื่มมันก็พบพันถึงการขับขี่อุบัติเหตุที่ตามมาเจ้าหน้าที่สรุปมาให้ทราบแล้วเนาะศุกร์นี่หลายกว่าหมู่นี่อุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วก็เสียชีวิตหลายกว่าหมู่เสาร์ก็หลายแต่บ่เท่ากับวันศุกร์วันอาทิตย์ก็สิน้อยเพราะมื้อต่อไปเป็นมื้อวันจันทร์เข้ากันดังนั้น2มื้อนี่ที่อันตรายวันศุกร์และวันเสาร์ฉะนั้นฝากไว้ได้บ่กินบางคนนี่ก็เป็นเรื่องของคุณคุมเมามันบอกผมเมาเขาคนเมาครับแล้วไปต่ําสังเกตว่าอันมาเห็นข่าวเบิ่งแม่อันตรายทุกท่านขอฝากแท้ๆเรื่องการกินการดื่มแม่นมาซบปากเฮาเนาะบ่ต้องห้ามได้จิตใจบางคนมันบ่จังซี่เด้ปากท้องก็สิมาชวนเฮ็ดหยังมันบ่บาดเจ็บมาว่าซั่นเป็นหยังมาว่าซั่นกับพี่น้องผัวเมียคือเก่าตัวนี่ฉะนั้นก็ฝากไว้เด้เนาะเป็นห่วงเป็นใหญ่เด้ออันนี้บ่ได้เฉพาะซ้ําตื้มหรือบ่อยากให้กินบ่ให้ดื่มดอกเอาบ่สุขภาพบ่ดีสมมาพักควรเราพี่น้องเนาะเอารายการอาทิตย์สดงเวลาก็เป็นเบิดแล้วมื้ออื่นนี้ฟังนะทางรายการ AM ยังได้อยู่เด้อฮอดวันศุกร์ส่วนว่า FM นี่บ่มีเด้อมื้ออื่นเด้อก็แจ้งบรรยากาศเลยเนาะขอบใจทุกท่านมื้อใดมีเวลาก็สิมาจัดสดให้เป็นเวลาเข้าการเช้าแลงนี่สิจัดให้อยู่ออนไลน์นําหมอกนําไม้เฮานี่เนาะคือเก่าโอ้ยระยะหลังๆที่ไม่เห็นรายการอาทิตย์สดงนี่โอ้พี่น้องเลยมีรายการหลายทั่วประเทศโทรศัพท์มาเข้าสู่หน้าไม่ฝากเสียงเพลงเสียงลําก็เป็นบรรยากาศให้กําลังใจทั้งกุศลแล้วก็แฟนรายการเฮาได้เนาะติดตามรายการพวกเฮามาตลอดเมื่อใดมีของแจกนี่โอ้ยให้มีรายการซั่นป้าทุ่งรับสายจนบ่ร้อนพุ่นแล้วเนาะเอาเวลาเบิดเวลาบ่นี้ขอบใจทุกท่านพบกันใหม่ในโอกาสหน้าจะแล้วบ่นี้สบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเส้นทานฟังข่าวซึ่งมีข่าวสำคัญดังนี้คณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคจัดกองประชุมเผยแพร่เสื่อมซึมมติกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคสมัยที่12และเอกสารสำคัญต่างๆของภาคปีผ่านมามีนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศเข้าไปท่องเที่ยวแขวงสวรรค์เขตหลายกว่า1ล้านคนกองประชุมปรึกษาลือเกี่ยวกับหางดำรัดด้วยการหันเป็นดิจิตอลจีนจะจัดกองประชุมความมั่นคงปักกิ่งเซียงซานครั้งที่13ระหว่างวันที่15หาวันที่17กันยานี้เศรษฐกิจสาธารณรัฐเกาหลีสืบต่อฟื้นตัวดีขึ้นและข่าวสำคัญอื่นๆอีกหลายข่าวต่อไปเป็นรายละเอียด
1: ในตอนเช้าวันที่4กันยานี้มหาวิทยาลัยแห่งชาติได้จัดพิธีมอบหาบตำแหน่งวิชาการครูบอประจำขันศาสตราจารย์กิติมศักดิ์ศาสตราจารย์พิเศษและปริญญาเอกกิติมศักดิ์ขึ้นอย่างเป็นทางการที่สโมสรสถาบันคงจื้อโดยให้เกียรติเข้าร่วมของท่านสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีมีท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาบรรดารัฐมนตรีผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติหรือมศประธานรองประธานสภามหาวิทยาลัยแห่งชาติพร้อมด้วยบรรดาท่านที่ได้รับตำแหน่งกิติมศักดิ์และภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมโดยการค้นคว้าของมหาวิทยาลัยแห่งชาติต่อผลงานของบรรดาท่านที่ได้อุทิศกำลังกายกำลังใจสติปัญญาและความรู้ความสามารถเข้าในภารกิจสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติโดยเฉพาะโครงเขตการศึกษาการพัฒนาวิทยาศาสตร์และทรัพยากรมนุษย์สนั่นสภามหาวิทยาลัยแห่งชาติได้ตกลงมอบตำแหน่งวิชาการครูบอประจำการให้แก่บรรดาท่านที่มีผลงานดังกล่าวในครั้งนี้จำนวน6ท่านในนั้นขันศาสตราจารย์กิติมศักดิ์จำนวน2ท่านคือท่านสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีและท่านสมมาตรพลเสนาอดีตรองประธานสภาแห่งชาติขันศาสตราจารย์พิเศษจำนวน2ท่านคือท่านรองศาสตราจารย์ปริญญาเอกคำพาดสุรินทร์ภูมิคณะทรัพยากรน้ำมศและท่านรองศาสตราจารย์ปริญญาเอกทองวรรณสิริวรรณคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจมศขันปริญญาเอกกิติมศักดิ์จำนวน2ท่านคือท่านเวียงทวิศรเทพจันทร์ประธานองค์การกวดสอบแห่งลาดและท่านโอเมียงประธานสมาคมมิตรภาพลาวเกาหลีโอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติมีคำเห็นต่อพิธีโดยแสดงความปิติยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เยี่ยมยามสถาบันคงจื้อมหาวิทยาลัยแห่งชาติซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูงอันดับหนึ่งของชาติเป็นคลังทรัพย์สมบัติทางด้านสติปัญญาแหล่งค้นคว้าวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมที่เป็นเสาค้ำสำคัญในการกำหนดอนาคตของกำลังคนและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติพร้อมกันนั้นในโอกาสที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติกำลังก้าวเกียมเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งครบรอบ30ปีในท้ายปีนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้เน้นนักให้เอาใจใส่จัดตั้งพันกระใหญ่เนื่องในจิตใจที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคได้กำหนดว่าพัฒนาเวียกงานศึกษาให้ทั่วถึงมีคุณภาพเพื่อห้องหับการพัฒนาประเทศชาติและเสื่อมโยงกับสากลพร้อมทั้งเหยียดมันคุณภาพปรับตัวให้ทันยุคทันสมัยแต่ต้องรักษา3ลักษณะและหาหลักมูลของการศึกษาสร้างคนที่มีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติและมีความรู้สูงปฏิรูปหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องกับตลาดแรงงานเศรษฐกิจดิจิตอลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เน้นการวิจัยไปตามทิศหันจากคนควเพื่อมีผลงานไปสู่คนควเพื่อสร้างผลกระทบเพื่อสามารถนำไปใช้ได้ตัวจริงและห้องหับการข้ามผ่านออกจากสถานะประเทศด้อยพัฒนาสร้างมหาวิทยาลัยดิจิตอลโดยเล็งลงทุนในเวียกงานเทคโนโลยีห้องเฮียนหอสมุดอัศริยะและสิ่งอำนวยความสะดวกสืบต่อหัวมือกับสากลโดยส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์และญาติแยงเอาการสนับสนุนจากประดับประเทศเพื่อนมิตร
0: เมื่อวานนี้คณะโฆษณาอุปมศูนย์กลางภาคได้จัดกองประชุมเผยแพร่เสื่อมซึมมติกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคสมัยที่12และเอกสารสำคัญต่างๆของภาคอยู่ห้องประชุมใหญ่คณะโฆษณาอุปมศูนย์กลางภาคนครหลวงจันทน์ ภายใต้การเป็นประธานของสหายคำพันธ์เพยวงศ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคมีบรรดาห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคหัวหน้ากรมห้องหัวหน้ากรมหัวหน้าแผนกห้องหัวหน้าแผนกพนักงานรัฐกรสมาชิกภาคอ้อมคางคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคเข้าร่วมโอกาสนี้สหายคำพันธ์เพยวงศ์มีคำเห็นกล่าวเปิดกองประชุมพร้อมทั้งเผยแผ่มติกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคสมัยที่12ว่าการจัดกองประชุมครั้งนี้เพื่อให้พนักงานสมาชิกภาคอ้อมข้างคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางภาครับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารสำคัญต่างๆของภาคโดยเฉพาะมติกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคสมัยที่12ให้ลึกซึ้งพร้อมทั้งจะตั้งพันขยายหันเวียกงานดังกล่าวให้กลายเป็นแผนงานโครงการละเอียดในสายหับประกันเหตุให้เวียกงานโฆษณาอบรมเบ้ารวมเบ้าเฉพาะเวียกงานสื่อมวลชนมีการหันเปลี่ยนไปสู่คุณภาพใหม่พร้อมเดียวกันนี้สหายยังได้ยกเห็นบางเนื้อในมติกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคสมัยที่12โดยเฉพาะต่อการตีราคาการนำพาซี่นำของกรมการเมืองศูนย์กลางภาคและคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคประจำ6เดือนต้นปีได้ทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2016ตีราคาการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแผนเงินตา6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปีเวียกงานก่อสร้างหากฐานการเมืองเวียกงานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงาน3สร้างการเพิ่มทวีการป้องกันสกัดกั้นต้านและแก้ไขพยาธิอัญญสิทธิ์การโซลาดบังหลวงปรากฏการย่อท่อและการฟุ่มเฟือยในกงจักการจะตั้งและสังคมอื่น
2: ๆแต่ว่าจุดประสงค์ต้นต่อตัวนี้ก็เป็นเพื่อเฮ็ดได้ให้การงานสามสิบพักของเฮานี้ในทั่วคณะผู้เฒ่าห่มเฮานี้ได้มีความรับรู้เข้าใจแล้วก็ซึมบรรดาเอกสารดังกล่าวนั้นซึมบรรดาเอกสารดังกล่าวให้มันลึกซึ้งถึงท่อเรื่องเสื่อมทองทองอันที่สองมาจะได้พร้อมถ้าดังเสื่อมซึมแล้วถ้าผู้เข้าใจแล้วจะได้พร้อมกันจะตั้งพันขยายท่านบรรดาเวียงงานกาลนะให้เป็นอันละเอียดอันละเอียดในคะแนนการในเวียงงานของตนนะคะแนนการเวียงงานของตนเนี่ยอันนึงอีกอะไรเนี่ยพอจะได้พร้อมกันภายหลังเป็นเสื่อมซึมแล้วท่านเป็นแปรละเอียดแล้วพอจะต้องได้สร้างให้ได้เวียงงานโฆษณาห้องอันนี้มีการท่านเปลี่ยนไปสู่คุณภาพใหม่เนี่ยตามทิศจิตของสุนใหญ่ครั้งที่6ขององค์คณะต่อใหม่กำหนดออกเนี่ย
0: การจัดกองประชุมเผยแพร่เสื่อมซึมมติกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12และเอกสารสำคัญต่างๆของพรรคครั้งนี้ผู้เข้าร่วมยังได้รับฟังการเผยแพร่มติกองประชุมใหญ่ครั้งที่6ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคมติเกี่ยวกับเรื่องงานก่อสร้างหลักฐานการเมืองพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงาน3สร้างและรับฟังแผนพัฒนาเวียกงานโฆษณาพร้อมเดียวกันนี้ยังได้ประกาศการจะตั้งคันห้องหัวหน้ากรมและหัวหน้าแผนกอ้อมข้างคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางภาคเติมอีก
1: เมื่อวานนี้ที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกงของจีนท่านเสริมไซโกมาสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมกองประชุมสุดยอด1แล้ว1เส้นทางฮ่องกงครั้งที่11ภายใต้หัวข้อบุริมาสีส่งเสริมการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงการเริ่มต้นบนเส้นทางสายไหมโดยให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดของท่านจอห์นลีกาชิวหัวหน้าคณะผู้บริหารประจำเขตปกครองพิเศษฮ่องกงของจีนมีการนำขั้นสูงต่างหน้าจากภาครัฐและภาคธุรกิจหลายกว่า80ประเทศเข้าร่วมหลายกว่า 6,000 คนในกองประชุมครั้งนี้ท่านเสริมไซโกมาสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีได้ขึ้นกล่าวปราศรัยในภาคพิธีเปิดโดยแสดงความสมเสริญและตีราคาสูงต่อผลสำเร็จอย่างต่อเนื่องของกองประชุมครั้งผ่านมาก็คือการจัดตั้งปฏิบัติแผนงานต่างๆภายใต้ข้อริเริ่ม1แล้ว1เส้นทางของจีนก็คือบทบาทและการประกอบส่วนที่สำคัญของฮ่องกงในฐานะเป็นผู้เสริมต่อพิเศษและผู้เพิ่มมูลค่าพิเศษในใส่สุขยุส่งเสริมการค้าการลงทุนการเสริมยงเสริมจอดพักเพื่อนสร้างเครือข่ายคู่ห่วมทางธุรกิจแบบเปิดกว้างกับพักเพื่อและสากลพร้อมกับนี้ทันยังได้ยกให้เห็นถึงผลสำเร็จอันพ้นเด่นของโครงการรถไฟแล้วจีนนับตั้งแต่มีการเปิดนำไซอย่างเป็นทางการในปี2021ซึ่งได้ยกสูงสถานภาพของลาวจากประเทศที่บ่มีสายแดนติดจอดกับทะเล ไปสู่การเป็นประเทศเสื่อมยงและเสื่อมจอดภาคพื้นสวยหลุดเวลาและค่าใช้ใจในการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าไปสู่ตลาดสากลรวมทั้งส่งเสริมการไปมาหาสู่ของประชาชนและได้ประกอบส่วนสำคัญต่อการลดลังความทุกข์ยากของประชาชนโอกาสนี้ท่านยังได้กล่าวสนับสนุนต่อกับหัวข้อบุริมสิทธิ์ของปีนี้ซึ่งเห็นว่าเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญต่อการหันเปลี่ยนการเป็นครูหัวมือในภาคพื้นจากรูปแบบดั้งเดิมไปสู่นวัตกรรมสีเขียวและสุกยูการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจไปเคียงคู่กับการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติครั้งที่10 2065-2030 ของลาวแนะใส่บรรลุการจัดตั้งปฏิบัติ3คาดหมายสู่ส่วนคือการหันเปลี่ยนลาวจากประเทศที่บ่มีสายแดนติดจอดกับทะเลไปสู่การเป็นประเทศเสื่อมยงเสื่อมจอดภาคพื้นและเป็นศูนย์กลางเสื่อมจอดด้านโลจิสติกรวมทั้งเสื่อมยงลาวเข้าในระบบตองโซการสนองในภาคพื้นสุกยูการหันเป็นดิจิตอลและสุกยูความพยายามรวมของลาวในการหลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาอย่างโรงเรียนและเยนยงพร้อมกันนี้ยังได้สุกยูการหัวมือจากบรรดาประเทศคู่หัวมือ1แล้ว1เส้นทางและภาคธุรกิจที่มีความสนใจเข้ามาลงทุนในคงเขตจุดสุ่มของลาวโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการหันเป็นอุตสาหกรรมที่ทันสมัยการเชื่อมโยงด้านดิจิตอลพลังงานสะอาดพลังงานทดแทนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และกสิกรรมแบบยนยงในวันเดียวกันทานเฉลิมไซโกมาซิดยังได้พบปะสองฝ่ายกับท่านจอนลิก้าจิวหัวหน้าคณะผู้บริหารประจำเขตปกครองพิเศษฮ่องกงของจีนเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัวพันหัวมือสองฝ่ายเพื่อซอกหากันละโอกาสในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนในคงเขตที่เป็นท่าแห้งและปัญหาที่สองฝ่ายมีความสนใจร่วมกันรวมทั้งทิศทางการหัวมือในต่อหน้านอกจากนี้ท่านยังได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของนักธุรกิจฮ่องกงจำนวนหนึ่งและได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานพิธีเซ็นบทบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการเงินและบริษัทเงินทุนสากลจีนเกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ในการออกพันธบัตรรัฐบาลอยู่ตลาดทุนสาธารณรัฐประชาชนจีนนอกนั้นท่านยังได้เข้าร่วมกิจกรรมปิ่นอ้อมเป็นต้นกองประชุมปรึกษาหารือภาคธุรกิจระหว่างลาวและฮ่องกงปี2006เพื่อส่งเสริมการหัวมือด้านการลงทุนพลังงานสะอาดและการหัวมือในคงเขตการเงินของภาคธุรกิจทั้งสองฝ่าย
0: ปีผ่านมามีนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศเข้าไปท่องเที่ยวแขวงสวรรค์ในเขตหลายกว่า1ล้านคนสามารถเก็บรายรับเข้างบประมาณได้หลายกว่า10ตื้อกีบเทียบเสร็จระยะเดียวกันเห็นว่าเพิ่มขึ้นหลายสมควรท่านลำพูนวรวงศ์หัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงสวรรค์ในเขตให้รู้ว่าสาเหตุที่ไทยนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวแขวงสวรรค์ในเขตหลายขึ้นย้อนพื้นฐานของลาวในระดับการปรับปรุงการบริการมีความสะดวกสบายที่ตั้งยุทธศาสตร์ของแขวงเป็นทางผ่านระหว่างภาคกลางหาภาคใต้มีสายแดนติดจอดกับประเทศเวียดนามและไทยนอกจากนั้นการนำแขวงยังได้ถือเวียกงานท่องเที่ยวเป็นบุริมสิทธิ์สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงเนื่องจากว่ามีแหล่งท่องเที่ยวเป็นจำนวนหลาย
3: อยู่ในนี้ได้เป็นเอกภาพกันจัดสรรอยู่แขวงสวรรณเขตให้เป็นบ่อนจุดท่องเที่ยวเป็นการเสื่อมยงเสื่อมจอดระหว่างภาคเหนือภาคใต้ก็คือบรรดาอยู่เวียดนามและลักษณะจับไทยอันนี้ชุดหนึ่งที่มีลักษณะโดดเด่นดังนั้นการนำของแขวงจะได้มีการตกลงให้วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้พร้อมกันจัดซุ้มใส่จัดเก็บรายหักว่าถึงการท่องเที่ยวให้มีกองทุนสูงขึ้นซึ่งปี2025นี่อันเด่นที่สุดเลยเหมือนการเก็บรายหักนักท่องเที่ยวเข้ามา1ล้านปลายคน1ล้านปลายคนเราสามารถจับเก็บรายหักอยู่ในทัดเทียบเบื้องแล้วเนี่ยพวกเราได้อยู่10ตึกอันนี้แม่นลักษณะพ้นเด่นที่บ่เคยมีมาก่อนพอมีการจับเก็บแบบทันสมัยอีซีพัดได้เข้ามาอยู่ใน2ด่านกลัวมิตรภาพจะได้หลายทั้งภายในและต่างประเทศนี่ได้เข้ามามีหลายเขาเจ้าจะไปคํานวณกันมาผ่านอยู่สวรรณเขตนี่ก็มีผ่านลงภาคใต้มาผ่านสวรรณเขตนี่ก็มีจากสั้นจะไปเที่ยวเวียดนามทั้งไทยลักษณะจักไทยก็ไปผ่านอยู่นี้ดังนั้นจะเห็นมีอรพลดิน
0: ท่านลำพูนวรวงศ์ให้ฮู้ตึมว่าสำหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวแขวงสวรรณเขตแม่นนักท่องเที่ยวที่มาจากเวียดนามและไทย รวมถึงเอรอปจำนวนหนึ่งส่วนใหญ่แม่นิยมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโดยเฉพาะกราบไหว้พระธาตุอิงหังอยู่นครไก่สอนภูมิหารกราบไหว้พระธาตุโพนอยู่เมืองไสภูทองและอื่น
1: กรมเทคโนโลยีดิจิตอลกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารได้จัดกองประชุมเปิดกว้างปรึกษาหารือเกี่ยวกับหางดำลัดว่าด้วยการหันเป็นดิจิตอลที่ห้องประชุมส่วนอุทยานดิจิตอลนครหลวงเวียงจันทน์ในวันที่8กันยานี้โดยการเป็นประธานของท่านไสลือสายอินทรีย์เสียงใหม่ห้องรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารมีบรรดาหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องการกรมศูนย์สถาบันภายในกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารและบรรดากระทรวงอ้อมข้างจำนวน40กว่าท่านจุดประสงค์กองประชุมในครั้งนี้เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ปรึกษาหารือและทบทวนคืนเนื้อในของหางดำลัดว่าด้วยการหันเป็นดิจิตอลให้มีความหัดกลุ่มก่อนจะนำส่งไปหากระทรวงยุติธรรมเพื่อเสนอข่าวผ่านในกองประชุมรัฐบาลกองประชุมในครั้งนี้จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนอย่างกงไปกงมาเพื่อร่วมกันสร้างนิติกรรมที่เข้มแข็งและเพื่อกำหนดหลักการระเบียบการและมาตรการในการคุ้มครองเวียกงานดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและปลอดภัยดำรัสฉบับนี้แนะใส่การนำใส่เทคโนโลยีที่ทันสมัยและพลังงานสีเขียวการตั้งของภาครัฐเอกชนและสังคมเพื่อประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติอย่างยืนยงเนื้อในสำคัญของหางดำลัดได้กำหนดโครงสร้างออกเป็น3เสาคำหลักคือรัฐบาลดิจิตอลเศรษฐกิจดิจิตอลและสังคมดิจิตอล
0: กองประชุมทบทวนการจัดตั้งปฏิบัติการปรับปรุงคุณภาพการบริการปิ่นปัว 5D 1พอใจปี2025-2026และทิศทางปฏิบัติต่อหน้า2027ได้จัดขึ้นในวันที่8หาวันที่9กันยานี้ที่เมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของดร.บุญเสิร์ตแก้วประสิทธิ์รองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขดร.ซินเวียโมโกซีหัวหน้าโครงการแผนงานด้านสาธารณสุขและโภชนาการลาว035มีดร.คำประสงค์เทพปัญญาหัวหน้ากลุ่มปิ่นปัวและฟื้นฟูนาทีการกระทรวงสาธารณสุขการนำจากแผนการสาธารณสุขแขวง17แขวงและคู่ห่วมพัฒนาเข้าห่วมกองประชุมเมนมีความหมายสำคัญต่อกับเวียกงานพัฒนาสาธารณสุขการพัฒนาคุณภาพการบริการปิ่นปัวซึ่งถือเป็นบุริมสิทธิ์แถวหน้าของกระทรวงสาธารณสุขโดยในแสงหับประกันการปกคุมสุขภาพทนหน้าเหตุให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพเสมอภาพและมีความปลอดภัยสูงการปฏิบัตินโยบาย 5D 1พอใจแม่นเวียกงานที่เฮียกห้องให้มีการประกอบส่วนจากหลายภาคส่วนและทุกแขนงการผ่านมากระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับเสี่ยวซานและองค์การจัดตั้งสากลได้ลงทุนทั้งเหือแห้งและงบประมาณอย่างมหาศาลเพื่อหาประกันว่าทุกสถานที่บริการสุขภาพต้องมีความปลอดภัยสำหรับคนเจ็บเป็นสำคัญโดยเฉพาะในปี2025ผ่านมากลุ่มปิ่นปัวและฟื้นฟูนาทีการได้เอาใจใส่เคลื่อนไหวจนสามารถเฮ็ดสำเร็จหลายด้านเป็นต้นแม่นการสร้างคู่มือประเมินคุณภาพสำหรับปี2025ที่ได้หับห้องและนำไส้อย่างเป็นเอกภาพในขอบเขตทั่วประเทศผ่านการจะตั้งปฏิบัติตัวจริงเห็นว่ายังมีหลายจุดที่จะต้องได้สืบต่อปรับปรุงและพัฒนาฉะนั้นในปีนี้จึงได้มีการปรับปรุงนโยบายว่าด้วยการหับห้องคุณภาพการบริการสุขภาพให้มีความสอดคล้องกับภาพปฏิบัติตัวจริงหลายขึ้นถึงแม้ว่าสภาพเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบันจะพบความยุ่งยากแต่พวกเขาก็ต้องหอมแหงหอมใจกันพัฒนาไปเทละก้าวอย่างต่อเนื่องและยืนยงโดยได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งจากองค์การลาว035และคู่ความพัฒนาต่างๆเพื่อก้าวสู่เป้าหมายสูงสุดก็คือการพัฒนาน้ำมันหยดห้องหมอดอกจำปาต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่น
1: เมื่อบรมนี้ที่ห้องประชุมสภาประชาชนแขวงอัตปือท่านบุญจันทร์ศรีวงพันธ์หัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติพร้อมคณะเคลื่อนไหวติดตามสุขโยเวียกงานห้องว่าการสภาประชาชนแขวงอัตปือโดยการเข้าร่วมของท่านภูวันพรหมจันทร์คณะประจำพรรคแขวงห้องประธานสภาประชาชนแขวงมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
4: ในโอกาสนี้ท่านพงศวรรณพรหมวงศ์ได้รายงานสภาพการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของห้องว่าการสภาประชาชนแขวงในระยะผ่านมาโดยเฉพาะการปรับปรุงกงจากการจัดตั้งการศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดและการปฏิบัติภารกิจบทบาทเป็นเสนาธิการให้แก่สภาประชาชนแขวง คณะประจำสภาประชาชนแขวงสมาชิกสภาประชาชนแขวงและสมาชิกสภาแห่งชาตินอกนี้ยังได้ระบุถึงผลสำเร็จในด่านเวียกงานวีซ่าซัพพอร์ตเซ็นเวียกงานสื่อมวลชนและไอทีคุมครองเคหาสถานคุมครองพาหนะและอุปกรณ์หับใส่การเงินการต่างประเทศและการประสานงานภายในและภายนอกพร้อมเดียวกันนั้นยังได้มีการแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันอย่างกุ้งไปกุ้งมาระหว่างหองว่าการสภาแห่งชาติและหองว่าการสภาประชาชนแขวงอัตปือโดยเฉพาะแม่นการถอดถอนบทเรียนเกี่ยวกับด่านอ่อนและขอคงค้างวิธีการแก้ไขและหูทิศทางในการปรับปรุงกลไกการเฮ็ดเวียกให้มีความคงโตและติดพันกับสภาพความเป็นจริงหลายขึ้นทานบุญจันทร์ศรีวงพันธ์ยังได้มีทิศสีนำโดยได้นินนักให้หองว่าการสภาประชาชนแขวงเอาใจใส่สืบต่อเสริมขยายมูลเสือความสามัคคีด่านการเมืองแนวคิดคนขวาเสื่อมซึมนิติกรรมและเก็บกรรม

0: ครงรางพื้นฐานเนื้อที่การผลิตกสิกรรมเข่าและพืชพักเส้นทางคมนาคมโรงเรียนและระบบตานางไฟฟ้าต่อกับสภาพการดังกล่าวที่ประชุมได้พร้อมกันค้นคว้าปรึกษาหารือและเป็นเอกภาพการกำหนดมาตรการหีบด่วนในการฟื้นฟูโดยแบ่งออกเป็น3เวียกงานจุดสูงคือเวียกงานฟื้นฟูชีวิตการเป็นอยู่เร่งจัดสรรความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แจกยายข่าวสารอาหารแห้งยาปวดพยาธิและอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงเพื่อป้องกันและลดพรความเสี่ยงจากการเกิดพยาธิติดต่อต่างๆหลังน้ำบกแห้งเวียกงานสอมแปลงโครงหลังพื้นฐานมอบหมายให้แขนงการที่เกี่ยวข้องลงสำรวจอย่างหีบด่วนเพื่อเร่งสอมแปลงขัวเส้นทางคมนาคมระบบสุรประทานโรงเรียนและสุขศาลาทีเปเพให้สามารถกลับมาสมใส้ได้อย่างเป็นปกติโดยไวเวียกงานพื้นฟูการผลิตประสานสมทบกับแขนงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมในการจัดเกียมแนวพันธุ์ข้าวแนวพันธุ์พืชพร้อมทางวางมาตรการช่วยเหลือชาวเกษตรกรเพื่อให้สามารถเริ่มต้นการผลิตขึ้นใหม่ในฤดูกาลต่อไปได้ทันเวลาเพ็ญวนิษฐ์ไสยปัญญารายงานข่าวจากแขวงสวรรณเขต
1: ต่อไปเสริญทานฟังข่าวอากาศประจำวันความกดดันสูงของอากาศเย็นที่ประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมอยู่ภาคเหนือด้านตะเวนออกของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนสมทบกับลมตะเวนออกเสียงเหนือผัดปกคลุมภาคเหนือและลมมรสุมตะเวนตกเสียงใต้ผัดปกคลุมภาคกลางและภาคใต้ซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกปานกลางและตกหนักพร้อมจะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นแขวงภาคกลางลงหาภาคใต้ภาคเหนือด้านตะเวนออกพงสาลีหัวพันและเสียงขวางจะมีฝนตกในระดับคอยอยู่เกือบทั่วไปและตกปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 17-29 องศาภาคเหนือด้านตะวันตกแขวงลงน้ำท้าบ่อแก้วอุดมไซหลวงพระบางและไซยาบุรีจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นหรือนาทีการปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25-30องศานครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือนาทีการปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง21-31องศาภาคกลางแขวงเวียงจันทน์บริคำไซคำมวนและสวรรณเขตจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกปานกลางหาตกหนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ60ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25-30องศาแขวงเซสมบูรณ์จะมีฝนตกในระดับคอยอยู่ทั่วไปพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ40ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง19-30องศาภาคใต้แขวงสารวันจำปาสักเสกองและอัตปือจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือนาทีการปกคลุมของฝนเท่ากับ60ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25-30องศาสำหรับเขตภูเพียงบริเวณอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือนาทีการปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง14-22องศา
2: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพและเป็นประธานกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3เปรียบเหมือนการกลับคืนสู่บ้านอีกเทื่อหนึ่งของสนธิสัญญาดังกล่าวซึ่งมีความสำคัญที่สุดสำหรับประเทศลาวเพื่อแน่ใจสร้างชีวิตของทุกคนให้ปลอดภัยจากระเบิดลูกวานบ่ทันแตกที่ตกข้างอยู่ลาว
3: อุบัติเหตุเกิดได้ทุกเวลา
2: เชิญชวนพลเมืองลาวทุกคนจงร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะมาร่วมกองประชุมสากลครั้งนี้ด้วยความเป็นเจ้าการ

0: ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามมาฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปซึ่งท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวต่างประเทศจีนจะจัดกองประชุมความมั่นคงปักกิ่งเสียงซานครั้งที่13ที่นครหลวงปักกิ่งในวันที่15-17กันยายนนี้ในหัวข้อการสร้างความเป็นเอกภาพด้านเสถียรภาพและการขับเคลื่อนการปกครองด้านความมั่นคงประกอบด้วยกองประชุมปิ่นอ้อม4หัวข้อคือเสถียรภาพทางยุทธศาสตร์ความขัดแย้งในพื้นที่ความเสี่ยงและความท้าทายความมั่นคงและเสถียรภาพในภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกบทบาทและวิสัยทัศน์ของประเทศกำลังพัฒนาและกองประชุมย่อย8หัวข้อคือโลกหลายขั้วอำนาจและระเบียบระหว่างประเทศแนวทางการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของประเทศในอาเซียนและความท้าทายต่างๆในการควบคุมอาวุธระหว่างประเทศและอื่นซึ่งล้วนแต่มีความสำคัญกองประชุมครั้งนี้จะมีผู้แทนหลายกว่า100ประเทศทั้งระดับผู้นำทางทหารและตำรวจหัวหน้าองค์กรระหว่างประเทศและนักวิชาการที่มีชื่อเสียงเข้าร่วม
0: ตามข่าวจากต่างประเทศในวันที่7กันยายนนี้ว่าเศรษฐกิจของสาธารณรัฐเกาหลียังสืบต่อฟื้นตัวโดยได้รับการขับเคลื่อนจากการส่งออกและการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับพื้นฐานโครงสร้างปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ทั้งภายในและต่างประเทศถึงว่าจะมีความบ่แน่นอนจากข้อขัดแย้งในตะวันออกกลางสถาบันพัฒนาสาธารณรัฐเกาหลีระบุในบทรายงานการประเมินเศรษฐกิจประจำเดือนในวันที่7กันยายนนี้ว่าเศรษฐกิจสาธารณรัฐเกาหลียังสืบต่อขยายตัวโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนด้าน AI ซึ่งช่วยชุกยูการส่งออกการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์รวมทั้งการผลิตอุตสาหกรรมในแขนงการที่เกี่ยวข้องบทรายงานชี้ให้เห็นว่าผลผลิตแขนงอุตสาหกรรมของสาธารณรัฐเกาหลีในเดือนกรกฎาคมผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็น 3.1 ส่วนห้อยเมื่อเทียบกับเดือนก่อนซึ่งเป็นการหยุดชะงักจากการขยายตัว 4.4 ส่วนห้อยในเดือนมิถุนาแต่ยังสูงกว่าอัตราเฉลี่ยในแต้มที่2ที่ 2.9 ส่วนห้อยซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงท่าเอียงการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้บัลลังก์ทองเกียงคำสุนีและไพมณีธรรมวงศ์สาอ่าน

0: คนลาวถึงจะอยู่ใส่ในโลกนี้บ่มีไผดอกที่จะหลงลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนตราบใดแม่น้ำของบ่เหือดแห้งทรายผู้หลวงบ่เจือนตราบนั้นประเทศลาวลั่นสร้างสถิตแน่นแผ่นดินแม่เฮาพี่น้องเอ๋ย
1: ได้ยังคิดฮอดบ้านเฮาเสียงแค้นจ้า
0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขอนำพาทานเข้าสู่รายการ

บายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและเพื่อนมิตรรายการที่รักแพงทุกท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปน้ำทานเข้าสู่บรรยากาศของรายการฮักแผ่นดินแม่ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวรายการพวกเขามีเสนอให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำ19:30 น.เนาะทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐมีเสนอให้ท่านได้รับฟังอาทิตย์1กับ2มื้อวันอังคารและวันพฤหัสมื้อนี้ป่องตายเจริญสุขทำหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านฟังพบกันมื้อนี้ก็เป็นวันพฤหัสวันที่10 กันยา 2026กุ่งกับมือแฮม13คำเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช2569มื้ออื่นนี่ก็จะแม่นละได้มื้ออื่นนี่มื้ออื่นแม่นหยังเข้าใจบ่เป็นปุ่นฮ้อข้าวประดับดินเด้อ๋อ1เป็น1ในเหตุ12ของลาวส่วนอยู่ทางเมืองมรดกโลกพุ่นก็โอ้มื้ออื่นนี่ก็สิมีงานใหญ่ได้บุญสวงเฮือเดือน9ได้ฮ้อข้าวประดับดินอยู่ทางหลวงพ่อบางเนาะหลายคนก็คงจะไปดินไปเที่ยวโอ้ยจังแม่นมันยิ่งใหญ่อีหลีได้บุญเดือน9อยู่ทั้งหลวงพ่อบางก็ได้ส่วนเด้อพี่น้องเสื้อซาดลาวของพวกเฮาที่มายามบ้านเกิดเมืองนอนกลับไปเที่ยวทั้งหลวงพ่อบางแด่มื้ออื่นจะมีบุญสวงเฮือละมื้อนี้ระยะเมืองลาววันนี้พวกเฮาจะไปเบิ่งการคุ้มครองมรดกวัดภูจำปาสักภายหลังที่เอกชนสัมปทานหมดสำเร็จแล้วเนาะรัฐก็เข้าไปคุ้มครองละรายละเอียดจะเกิดขึ้นในระยะเมืองลาววันนี้ของรายการฮักแผ่นดินแม่ส่วนระยะลาวฮักลาวมื้อนี้บ่มีระยะลาวกับเพื่อนมิตรเด้อมื้อนี้พวกเขาจะเสนอระยะลาวฮักลาวจะไปฟังคำสัมภาษณ์ของทานแซมเรียจุนคนเสื้อสัตว์ลาวที่อาศัยอยู่รัฐแคลิฟอร์เนียของอเมริกาเป็นประธานคณะกรรมการแนวร่วมสังสรรค์เพิ่นแสดงความรู้สึกในโอกาสที่เพิ่นได้กลับมาบ้านเกิดเมืองนอนแล้วก็มีโอกาสได้เห็นการพัฒนาสร้างสาก็มีความรู้สึกดีใจและก็เพิ่นให้สัมภาษณ์ต่อนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวของพวกเราจะเกิดขึ้นในระยะลาวหักลาวส่วนระยะแถววันแม่มื้อนี้จะพาท่านไปทางภาคใต้เนาะไปเบิ่งสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งที่บ่เคยได้เสนออยู่ในรายการนั่นก็แม่นสถานที่ท่องเที่ยวภูข้องดินแดนแห่งหินประหลาดและมรดกล้ำค่าของเมืองสนะสมบูรณ์แขวงจำปาสักอนัตกระแมนทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในรายการฮักแผ่นดินแม่มื้อนี้วันพฤหัสวันที่10 กันยา 2026เอาพบกันทำอิดนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงห้องเจ้ารายการพวกเขาก่อนแล้วจึงกลับเข้าสู่การดำเนินรายการในระยะต่อไป

0: ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติที่ตามรับฟังรายการฮักแผ่นดินแม่จากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวรายการพวกเขาก็มีเสนอท่านรับฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่งกับสองเทื่อวันอังคารและวันพฤหัส 19:30 น.เมื่อนี้ปองตาเจริญสุขทำหน้าที่ดำเนินรายการสุธานฟังต้องขอบใจเพื่อนในรายการที่ได้ให้เกียรติตามมาฟังและกระทรงคำคิดคำเห็นเข้ามายังพวกเขาโดยเฉพาะพี่น้องเสื้อสาดลาวอยู่ต่างประเทศเพื่อนกระทรงคำคิดคำเห็นเข้ามาหลายเนาะเป็นจำนวนหลายพวกเขาก็พร้อมแล้วจะนำเอาคำคิดคำเห็นเหล่านั้นมาปรับปรุงการดำเนินรายการให้มันดีขึ้นกว่าเก่าไปเข้าสู่ระยะเมืองลาววันนี้ของรายการฮักแผ่นดินแม่มื้อนี้พวกเขาจะไปเบิ่งการคุ้มครองมรดกโลกวัดภูจำปาสักภายหลังที่ภาคเอกชนเปิ้นมดอายุสัมปทานภาครัฐก็เข้าไปคุ้มครองเนาะอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากว่านับแต่วันที่1กันยา2026เป็นต้นมาภาครัฐก็ได้เข้าคุ้มครองแล้วก็ปกปักษาแหล่งมรดกโลกวัดภูจำปาสักอย่างเต็มรูปแบบย้อนว่าผ่านมานี่โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดภูนี้แม่นกลุ่มบริษัทยิงโศกไสจำกัดผู้เดียวก็ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้สัมปทานเนาะเป็นผู้ลงทุนแล้วก็ได้สิ้นสุดสัญญาในวันที่22ในวันที่22มิถุนายน2026กับปีนี้นี่แหละและก็อิงตามหนังสือแจ้งการของคณะกรรมการส่งเสริมคุ้มครองการลงทุนของแขวงจำปาสักเพิ่นก็อนุญาตแม่นบ่อนุญาตให้ภาคเอกชนนี้สืบต่อลงทุนจึงได้ตัดสินใจเนาะตามกฎหมายว่าด้วยมรดกแห่งชาติโดยเฉพาะแม่นการห้ามสัมปทานมรดกแห่งชาติทางด้านวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ระดับชาติโดยบ่ให้บ่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการข่าววัฒนธรรมท่องเที่ยวอันนี้มันข้อมูลเนาะที่เพิ่นได้เสนอมาพร้อมทั้งสอดคล้องกับตามความเป็นเอกภาพของคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนของแขวงจำปาสักรวมทั้งกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนมติของประชุมคณะประจำพรรคแขวงเนาะของแขวงจำปาสักฉะนั้นเพื่อจัดตั้งปฏิบัติตามข้อตกลงหรือว่ามติต่างๆนั้นเพิ่นก็ได้อนุญาตให้อนุมัติสนอกให้แผนกวัฒนธรรมและท่องเที่ยวแขวงจำปาสักนี่เข้าไปรักษาคุ้มครองแหล่งท่องเที่ยวมรดกวัดภูจำปาสักมรดกโลกได้พร้อมเดียวกันนั้นก็ได้ออกข้อตกลงแต่งตั้งคณะผู้รับผิดชอบคุ้มครองโดยเก็บรักษาพื้นที่นั่นก็เพื่อให้แผนกวัฒนธรรมและท่องเที่ยวแขวงจำปาสักในประสานสมทบกับแผนกเกี่ยวข้องของแขวงแล้วก็เมืองจำปาสักเข้าไปคุ้มครองตามสิทธิ์และภาระบทบาทเริ่มแต่วันที่1กันยา2026เป็นต้นมาซึ่งก็ได้เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ตัวจริงแล้วและผ่านการปฏิบัติตัวจริงก็เห็นว่าได้รับการรับมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะการบริหารจัดการขายปีเขาส้มปีรถกอล์ฟและการจัดสถานที่ฝากรถผ่านประตูกลางเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยปัจจุบันนี้แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกวัดภูจำปาสักยังเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวเข้าชมตามปกติเด้อบ่ว่าจะเป็นห้องนางสีดาแล้วก็จุดสำคัญต่างๆอยู่ในบริเวณอ้อมรอบมรดกโลกวัดภูจำปาสักนอกนี้ภาครัฐยังได้วางแผนคุ้มครองและพัฒนาพื้นที่ทางระยะสั้นระยะยาวเป็นต้นกระแมนการรักษาความสะอาดการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมจุดนั่งพักเซาและศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและในโอกาสนี้ก็เชิญชวนได้เนาะเชิญชวนบรรดาแขกนักท่องเที่ยวภายในต่างประเทศประชาชนลาวบรรดาเผ่าโดยเฉพาะกับพี่น้องเสื้อสันลาวของพวกเฮาที่มายามบ้านเกิดเมืองนอนอย่าลืมเนาะญาติเวลาญาติโอกาสไปเที่ยวชมแสวงบุญไปกราบไหว้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่สถานที่ท่องเที่ยวมรดกโลกวัดภูจำปาสักแห่งนี้ถึงว่าภาคเอกชนบ่ได้คุ้มครองและก็แม่นภาครัฐเข้าไปคุ้มครองอย่างเต็มรูปแบบเนาะก็สืบต่อพัฒนาแต่ว่าบ่ได้ปิดเด้อบ่ได้ปิดบริการยังเปิดบริการปกติอันนั้นก็แม่นเลยเนี่ยเมืองลาววันนี้ของรายการนักเป็นดินแม่นำมาเสนอให้เพิ่นมีรายการแนวฟังก็เข้าสู่รายะที่2คือรายะปกติก็จะแม่นลาวกับเพื่อนมิตรมื้อนี้พวกเฮานำเอารายะลาวหักลาว2รายะนี้มันจะสลับซับเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเนาะถามว่าเวลาใดที่มีคนเชื้อชาติลาวอยู่ต่างประเทศมาให้สัมภาษณ์กับทีมงานรายการนักแผ่นดินแม่ของพวกเขาก็จะนำเอาเสียงสัมภาษณ์นั้นมาออกอากาศหรือว่ามาออกในระยะลาวหักลาวให้เพื่อนในรายการฟังเมื่อนี้กับเซนเคยกับมีเสียงสัมภาษณ์ของท่านแซมเรียจูนคนเชื้อชาติลาวที่อาศัยอยู่รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งเป็นประธานคณะประธานกรรมการเนาะคณะกรรมการแนวลาวสังสัตว์เพื่อนกระแสแห่งความรู้สึกที่สุดดีใจร้าย ที่พรรครัฐบาลให้ความสำคัญเปิดโอกาสให้เพื่อนเองได้มาเข้าร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวร้องสังสาตุประเทศครั้งที่12ก็ถือเป็นโอกาสดีที่ได้กลับมาเห็นบ้านเกิดเมืองนอนกลับมาเห็นการพัฒนาประเทศชาติอีกครั้งหนึ่งซึ่งว่าการหัดแน่นความสามัคคีปองดองระหว่างประชาชนลาวบรรดาเผ่าอยู่ภายในและต่างประเทศก็เป็นเรื่องงานสำคัญต้นตอที่พรรคและรัฐบาลก็คือขณะนำแนวร้องสังสาแต่ละขั้นได้เอาใจใส่เป็นพิเศษเพื่อหัดแน่นความสามัคคีเปิดโอกาสให้คนเสื้อสัตว์ลาวที่อาศัยอยู่ประเทศต่างๆในโลกได้อวยนากลับขึ้นมาเยี่ยมยามบ้านเกิดเมืองนอนพวกเราจะไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์ของทานแซมเรียจุนเนาะคนเสื้อสัตว์ลาวอาศัยอยู่รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาจักหน่อยหนึ่ง
1: ว่าความรู้สึกเป็นกรรมการในรู้สึกดีอกดีใจแม่นว่าจะได้ให้ผลหรือบ่ได้อันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องยิ่งสำคัญก็คือว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือว่าทุกๆคนทั้งเจ้านายในทั้งประชาชนเราท่านยายามที่สุดเนาะท่านยายามที่สุดข้าพเจ้าเห็นว่าทุกตัวอย่างที่เห็นมาก็ล้วนแล้วจะเป็นสิ่งที่ดีๆนะเขาก็มาฟังความเสนอทางนี้เนาะแล้วเขาไปเขาก็พยายามอธิบายให้ประชาชนฟังว่าประเทศเราถึงแม้ว่าเราจะหนีจากประเทศนี้ไปแล้วก็แล้วแต่แต่ว่าเรายังเป็นเขาเกิดอยู่ประเทศนี้เรายังเป็นประชาชนประเทศนี้ให้ช่องหาวิธีทางกลับมาพัฒนาลูกหลานเราให้มีความก้าวหน้าเจริญ
0: ที่ท่านได้เขาฟังผ่านไปนั่นก็แมนเสียงให้สัมภาษณ์ของท่านแซมเรียจูนคนเสื้อสัตว์ลาวที่อาศัยอยู่รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเพิ่นก็เกิดอยู่เมืองหนองแฮดแขวงเสียงขวงแล้วก็ได้ออกจากลาวไปในปี1975แล้วก็ได้กลับมาเยี่ยมยามลาวครั้งทำอิฐในปี1991หลังจากนั้นก็เดินทางเข้ามาลาวอยู่เรื่อยๆปัจจุบันก็ได้ดำรงชีวิตอยู่บ้านดอนนูนเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์นอกกลับคืนมาสร้างสาประกอบส่วนสนุกสร้างสาบ้านเกิดเมืองนอนผืนแผ่นดินแม่บอนฟังใส่แห่แพรใส่บีบือของตนเองเนาะเอาขอบใจน้ำทานแซมเรียจุนหลายที่ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมงานรายการฮักแผ่นดินแม่ของพวกเขาไปเปลี่ยนบรรยากาศตื่นดีก่อนเนาะแล้วจึงเข้าสู่ระยะท้ายไปเที่ยวเด้มื้อนี้จะพาไปทางใต้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเอาฟังลำซะบัดนี้ฟังลำซะเพลงก็ฟังมาหลายละฟังลำจักหนึ่งก่อนจากรายการฮักแผ่นดินแม่ของพวกเขา

ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามรับฟังรายการฮักแผ่นดินแม่จากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวรายการพวกเขามีเสนอให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำอาทิตย์1กับ2เทื่อวันอังคารและวันพฤหัส 19:30 น. 20:00 น. เข้าสู่ระยะท้ายของรายการแล้วจะพาท่านไปเที่ยวระยะเที่ยวบ้านแม่ของรายการฮักแผ่นดินแม่มื้อนี้จะพาท่านลงไปทางใต้ไปทางภูคองภูคองเด้อดินแดนแห่งหินประหลาดและมรดกล้ำค่าของเมืองสนะสมบูรณ์ท่านผู้ฟังที่ฮักแพงผู้คองนี่ก็ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ผสมผสานระหว่างความงามของธรรมชาติที่บริสุทธิ์กับห้องหอยประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ผู้คองและพื้นที่อ้อมหอบในเขตบ้านใหม่สิงสมพันธ์และบ้านสุระเมืองสนะสมบูรณ์แขวงจำปาสักก็แม้จุดหมายปลายทางใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมของการท่องเที่ยวสำหรับผู้ครองมันตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติภูเสียงทองเป็นป่าดงดิบที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ไว้อย่างเต็มส่วนนักท่องเที่ยวที่ได้ไปถึงจะได้ตื่นตาตื่นใจกับความงดงามของภูผาป่าไม้สัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์และความเงียบสงบท่ามกลางธรรมชาติที่หาเบิ่งได้ยากในสังคมตัวเมืองจุดเด่นที่สำคัญของผู้ครองมันตั้งอยู่บ้านพัฒนาสุระเนาะซึ่งเป็นบ่อนหัวพวมเอามรดกทางด้านประวัติศาสตร์และปฏิมากรรมทางธรรมศาสตร์อันน่าสัจจ์น่าอัศจรรย์นี้ไว้อยู่ในสถานที่แห่งนี้ในนั้นก็ประกอบมีลักหินคอนและหินศิลาจารึกถือเป็นหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าที่บอกเราเรื่องราวความเป็นมาในอดีตต่อมาก็แม่นหินหงและหินรูปดอกเฮ็ดซึ่งเป็นปฏิมากรรมหินที่ถูกสร้างขึ้นโดยธรรมศาสตร์มีรูปหางแปลกประหลาดและก็สวยงามนอกจากนั้นก็มีคอกม้าอีกหนึ่งสถานที่ที่มีความหมายและเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมท้องถิ่นและนอกจากความโดดเด่นทางธรรมศาสตร์และประวัติศาสตร์แล้วนักท่องเที่ยวยังสามารถสัมผัสกับวิถีชีวิตที่เรียบง่ายอยู่บ้านใหญ่ตัวเมืองน้อยด้วยอัธยาศัยอันดีงามของชาวบ้านที่พร้อมต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองด้วยรอยยิ้มอันอบอุ่นน้ำใจไม่ตีจิตมิตรภาพบวกกับการรักษาหิตของประเพณีท้องถิ่นไว้อย่างเข้มแข็งสิ่งเหล่านี้ก็ได้สร้างความประทับใจและความรู้สึกสดใสให้แก่ผู้มาเยี่ยมยามอย่างบ่มีวันลืมสำหรับผู้ครองและเขตอ้อมข้างก็เปรียบเหมือนเพชรเม็ดงามที่ล้อท่าการค้นหาจากนักผจญภัยและนักท่องเที่ยวถ้าว่าท่านต้องการเรียนรู้ประวัติศาสตร์พร้อมทั้งต้องการพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติที่บริสุทธิ์สถานที่ท่องเที่ยวผู้ครองนี่ก็ถือว่าเป็นคำตอบที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับท่านเนาะฝากไว้เด้อสถานที่ท่องเที่ยวภูของดินแดนแห่งหินประหลาดและมรดกล้ำค่าของเมืองสมบูรณ์แขวงจำปาสักเนาะฝากไว้ให้พี่น้องเสื้อสัตว์ลาวของพวกเขามีโอกาสไปทั้งจำปาสักก็ไปแวะเที่ยวได้ไปแวะชมได้เนาะภูของเนาะว่าเป็นแนวใดตามที่ผู้ดำเนินรายการได้เสนอในระยะเที่ยวบ้านแม่ของรายการฮักแผ่นดินแม่บอเอาเวลาในรายการก็ใกล้จะหมดแล้วไว้ใส่พรแก่ผู้บริการทุกคนจงมีแต่ความสุขโชคดีประสบความสำเร็จหน้าที่และงานทุกประการมื้อนี้ศรีสุวรรณดีดาลวงในสางกว่าคุ้มเสียงพร้อมด้วยป้องแต่เจริญสุขผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพฤหัสหน้าสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: เดือนกันยาปี2006ในการออกเล่นรางวัลในครั้งนี้แมนจะได้ทำการออกเล่นรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตซึ่งได้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เฮ็ดกิจกรรมจากบรรณาธิการคณะกรรมการคุ้มครองการออกเล่นรางวัลซึ่งเป็นผู้ต่างหน้ามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวรับสร้างชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนี้ก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหอยพัฒนามีทั้งบรรดาแขกที่ได้รับการเสื้อเชิญอีกจำนวนหนึ่งก็ได้เข้าร่วมติดตามการออกเล่นรางวัลสนันในโอกาสต่อไปเพื่อหาประกันความโปร่งใสขอเรียนเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการได้ให้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกสร้างน้ำหนักหน่วยบาลและกวดกาวความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเล่นรางวัลขอเรียนเชิญ
2: บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้กวดกาวความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิดซึ่งจะได้เริ่มจากอุปกรณ์หมายเลขเสียงประจำหลักจากนั้นจะได้ทำการสืบต่อทำการติดสร้างน้ำหนักเพื่อคัดเลือกเอาหน่วยบาลที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยไปจัดเรียงไว้อยู่บนน้องหัดทางด้านนอกเพื่อบรรจุใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหวยเลข6โตแม่นนำใช้หน่วยตุ้มสแตนเลสจำนวน6หน่วยตุ้มในแต่ละหน่วยตุ้มจะบรรจุ10หน่วยบาลประกอบมีหมายเลข0หาหมายเลข9โดยจะมีการติดสร้างน้ำหนักเพื่อคัดเลือกเอาหน่วยบาลที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยและคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจึงจะนำไปจัดเรียงไว้อยู่บนน้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่หน่วยตุ้มให้ครบถ้วนและหมุนทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเพื่อเฮ็ดให้หน่วยบาลได้สลับกันไปมาจากนั้นคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจึงจะได้เสียงแหนหน่วยบาลตกลงมาสู่บ่อน้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาลและพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ถือขันขึ้นไปหับหน่วยบาลเพื่อนำไปบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์วงกลมและในขั้นตอนสุดท้ายคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะเสียงให้หน่วยบาลออกจากอุปกรณ์วงกลมเพื่อละหน่วยบาลจนครบ6หน่วยบาลและพนักงานออกเลขรางวัลจึงจะทำการขายหน่วยบาลและเสนอผลของการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการซึ่งจะได้ผลทั้งเลข6โตเลข5โตเลข4โตเลข3โตเลข2โตและเลข1โตท้ายโดยมีมูลค่าของแต่ละรางวัลคือดังนี้รางวัลเลข6โตซื้อถูก 1,000 กีบจะทับเงินรางวัล400ล้านกีบเลข5โตซื้อถูก 1,000 กีบจะทับเงินรางวัล40ล้านกีบเลข4โตซื้อถูก 1,000 กีบจะทับเงินรางวัล5ล้านกีบเลข3โตซื้อถูก 1,000 กีบจะทับเงินรางวัล 500,000 กีบเลข2โตซื้อถูก 1,000 กีบจะทับเงินรางวัล 60,000 กีบและเลข1โตท้ายซื้อถูก 1,000 กีบจะทับเงินรางวัล 6,000 กีบเงื่อนไขในการรับเอาเงินรางวัลหวยพัฒนาใบหวยที่ถูกรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติบ่มีหอยลึบขีดข้าวเปื้อนบ่ปลอมแปลงตัวเลขใดๆและต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบการก็คือ10วันนับแต่มือออกเลขรางวัลเป็นต้นไปยกเว้นแต่มือพักทางราชการในการออกเลขรางวัลหวยธนาแต่ละครั้งมีการถ่ายทอดเสียงสดออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มีการถ่ายทอดสดทางพลภาพแห่งชาติลาวและทางเฟซบุ๊กลาวลอตเตอรี่ไลท์ซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 เป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามรับฟังและรับชมทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลภายหลังสำเร็จการออกเลขรางวัลผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนายังมีการแจ้งทางเฟซบุ๊กลาวลอตเตอรี่ไลท์เฟซกระทรวงการเงินและผ่านสามารถรับความSMSแจ้งผลหวยแต่ละงวดเพียงแต่สามารถบริการแจ้งผลหวย ก็ดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมโทรออกค่าบริการ5,000กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107เพื่อหับฟังผลหวยค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีเฉพาะเครือข่ายยูนิเทลและนอกจากนั้นแมนยังจะได้ลงโฆษณาแจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมือต่อไปเซ็นหนังสือพิมพ์แว้งจันใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวเสริมทานสามารถเลือกติดตามกดผลการออกเลขรางวัลได้ตามสองทางที่ทานสะดวกขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้สำเร็จการติดสั่งน้ำหนักคัดเลือกเอารอยบานที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยและได้นำไปจัดเลี้ยงไว้ตามลำดับอยู่บนน้องหับทางด้านนอกของแต่ละเนยตุ้มตุ้นเทียบห้อยเพื่อหับประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้ได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลมาจาก7ภาคส่วนเข้าร่วมเป็นสักกี่พยานปฏิบัติหน้าที่กวดตราความพร้อมของอุปกรณ์แต่ละชนิดความเฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลและเซ็นยั่งยืนผลของการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานและในขณะนี้การกวดตราความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปขอเชิญพนักงานคือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที่ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่หนึ่งได้แก่บัตรหมายเลขหนึ่งขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่สองได้แก่บัตรหมายเลขหกขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ในขันเป็นข้างที่3ได้แก่บัตรหมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ในขันเป็นข้างที่4ได้แก่บัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ในขันเป็นข้างที่5ได้แก่บัตรหมายเลข5และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยันในขันเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข2พนักงานออกเลขรางวัลแมนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตัวนี้จกเสียงได้ขณะนี้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบานขอใส่หน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลข1ไปหาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

หน่วยที่9หมายเลข9และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุหน่วยบาทเขาใส่หน่วยตุ่มทั้ง6หน่วยตุ่มก็ได้ครบหน่วยตุ่มละ10หน่วยบาทเป็นเทียพ้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนหน่วยตุ่มทั้ง6หน่วยตุ่มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

0: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละในตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบ2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงิน3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติ4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรม5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวราวสร้างชาติและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลทั้ง6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละในตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อห่วงกิจกรรมกดเสียงให้ในบานตกลงมาสู่บนห้องหาบทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1ในบานหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาในบานทั้ง6ในบานไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละในตุ้มเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนในตุ้มทั้ง6ในตุ้มไปพร้อมๆกันอีกเป็นครั้งที่2จุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของพนักงานจะเป็นการทำให้อารมณ์ของผู้ที่มาเซ็นซอกเสียรางวัลสั่งได้เกียรติงานทำโดยรายได้ให้กับผู้ชายคนไหนเก็บเอามาซ่อนเสริมเงินทุนสำหรับการเงินธนาคารหากเป็นการสร้างรายได้ของงบประมาณของรัฐเป็นเกียรติและการเชื่อมความประโยชน์ให้แก่สังคมในอีกด้านหนึ่งก็เป็นการจัดการพนักงานกลางที่บริสุทธิ์ต้องตามระเบียบกฎหมายในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้กดเสียงให้ในบานตกลงมาสู่บันห้องหาบทางด้านนอกหน่วยตุ้มละหนึ่งในบานขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการต่อไปขอให้พนักงานถือขันขึ้นไปหาบเอาหน่วยบานที่ตกลงมาสู่บันห้องหาบทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักพร้อมทางบรรจุในบานเลขเสียงเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6ในบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย
1: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้เกียรติประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์หมายเลขเสียงประจำหลักนำพนักงานออกเลขรางวัลซึ่งจะได้เสียงหน่วยบานหมายเลขประจำหลักแต่หน่วยที่1จนถึงหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่1

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่1ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่1การออกเลขรางวัลหน่วยพัฒนาแม่นร่วมศูนย์อยู่วันเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทราชวิสาหกิจหน่วยพัฒนาเสริมนำไส้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพและขอบเขตของประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุบาลและนำไปวางไว้อยู่บนน้องฮับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสนต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นข้างที่2

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่2ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญบรรณาการออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่2การจัดการออกเลขรางวัลหัวพัฒนาในแต่ละครั้งเนี่ยจะได้มีการถ่ายทอดเสียงสดออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงเพลงชาติลาวทางโทรทัศน์เพลงชาติลาวและทางเฟซบุ๊กลาวลอตเตอรี่ไลท์ส่งเจริญแต่เวลาเช้ามืดเป็นต้นไปขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับมาหน่วยบาลและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักหมื่นต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่3

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่3ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่3เงื่อนไขในการรับเงินรางวัลหวยพัฒนาใบหวยที่ถูกรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติไม่มีรอยหลุดขีดขาดเปื้อนเมื่อปลอมแปลงตัวเลขใดๆและต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบการก็คือ10วันนับแต่มือออกเลขรางวัลเป็นต้นไปยกเว้นแต่มือผักทางราชการขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนวยผ่านและนำไปวางไว้อยู่บนองค์หับอยู่ที่ตำแหน่งหลักพันต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่4

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่4ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่4เพื่อให้ประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม่นได้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เฮ็ดกิจกรรมจากประดับทางคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลซึ่งมาจาก7ภาคส่วนขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลในเจ้าบ้านน้อยบ้านและนำไปวางไว้อยู่บนน้องฮับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่5

ขอขอบใจน้ำคัดกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับมาโดยปานและนำแปะวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักห้อยและต่อไปขอเชิญคณะกรรมการได้เสียงน้อยบานหมายเลขประจำหลักเป็นข้าที่6ซึ่งเป็นข้าสุดท้ายขอเชิญขอขอบใจน้ำคัดกรรมการและน้อยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้าที่6ได้แก้หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6ความด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์มังกรและในโอกาสต่อไปขอเฮียนเซินคณะกรรมการได้ยกขันยกเพื่อเสียงให้หน่วยบ้านทุกลงมาสู่บ่อน้องพับทางด้านนอกเป็นครั้งสุดท้ายขอเฮียนเซินขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอพนักงานออกเลขรางวัลได้เจ้าหน่วยบ้านและนำไปวางไว้อยู่บ่อน้องพับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วยและในขณะนี้หน่วยบ้านทั้งพวกหน่วยบ้านก็ได้ถูกนำไปวางไว้อยู่บ่อน้องพับตามตำแหน่งที่จกเสียงได้เป็นที่ยับห้อยต่อไปคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอร่อยผ่านและทำการไขน้อยบานเพื่อเสนอผลของการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านทราบทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่150ออกข้างวันที่10เดือนกันยาปี2006รางวัลเลขพบโตเลขที่ออกได้แก่หมายเลขสองเก้าเจ็ดหนึ่งสองแปดสองเก้าเจ็ดหนึ่งสองแปดเลขหาตัวได้แก่หมายเลขเก้าเจ็ดหนึ่งสองแปดเก้าเจ็ดหนึ่งสองแปดเลขสี่ตัวได้แก่หมายเลขเจ็ดหนึ่งสองแปดเจ็ดหนึ่งสองแปดเลขสามตัวได้แก่หมายเลขหนึ่งสองแปดหนึ่งสองแปดเลขสองตัวได้แก่หมายเลขสองแปด28และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข8หมายเลข8ผลการออกเลขรางวัลหวยเลขพบโตก็ได้ออกมาสำเร็จเต็มเดียพ้อยต่อไปมันจะได้ทวนคืนผลของการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่150ออกเข้าที่10เดือนกันยาปี2006รางวัลเลข6โตได้แก่หมายเลข297 128 297 128เลข5โตได้แก่หมายเลข97 128 97 128เลข4โตได้แก่หมายเลข71 28 71 28เลข3โตได้แก่หมายเลข128 128เลข2โตได้แก่หมายเลข2828เลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข8หมายเลข8ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจมายังบรรดาท่านผู้ที่มักเสี่ยงโชคสินรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขยุ่งหวยพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังบรรดาท่านจงมีแต่ความสุขโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกหน้าที่เวียกงานพบกันใหม่ในงวดต่อไปสบายดี

ที่รายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 นถึงเวลา 18:30 นาทีและมีให้ท่านได้รับฟังเติมอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นมื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: สำหรับมื้อนี้รายการเพลงดังในอดีตจะนำเสนอเกี่ยวกับนักร้องเพลงที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งแล้วก็เป็นนักร้องที่รุ่นลูกรุ่นหลานนี่อาจจะไม่รู้จักกับเขาแต่อาจจะเคยฟังผลงานการแต่งเพลงของเขาแต่บ่อาจแต่บ่ฮู้ว่าผู้แต่งเพลงนี้ที่มักฮ้องผู้แต่งเพลงนี้ที่เฮามักฟังมันเป็นไผบางคนก็สิสงสัยอยู่ดังนั้นมื้อนี้เฮาจะเว้าถึงนักฮ้องนักประพันธ์เพลงท่านหนึ่งความจริงเพิ่นไปจากโลกนี้ไปแล้วแหละที่มีชื่อว่าไสพรศิลป์ทราชซึ่งเป็นนักฮ้องในตำนานเพลงลูกทุ่งบ้านนาของพวกเฮานี่แหละเพลงที่โด่งดังหลายคนรู้จักกะเพลงบ้านโพนที่ฝังใจจังสีสาวลองแจ้งน้ำท่วมทิมเทียสวรรค์บ้านหนาสินใจเมียลากรสาวทงอดีตฮัก1969และอื่นๆรวมแล้วเพลงของไสพรศิลป์ทราชนี่จะเป็นเพลงแบบบ้านทงบ้านหนาลำวงเป็นหลักลักม่วนตลอดคืนเลยนะว่า
1: ไสพรศิลป์ทราชนักฮ้องเพลงบ้านนาเป็นคนที่กำเนิดที่บ้านถิ่นเพียเมืองหาดไสฟองนาคตหลองเวียงจันทน์เกิดปีค.ศ. 1947ได้ก้าวสู่วงการเพลงเมื่อปีค.ศ. 1970หรือประมาณ55ปีผ่านมาเป็นนักฮ้องประจำวงดนตรีสินทวิไซก่อนจะแยกตัวมาตั้งวงดนตรีเป็นของตนเองโดยให้ชื่อวงว่าดาวบ้านนาผลงานเพลงของไสพรสินทราชได้มีนักฮ้องหลายๆคนนำไปขับฮ้องเพลงที่นำไปสร้างซื้อเสียงให้นักฮ้องคนอื่นที่คนฟังลื่นหูก็มีน้ำท่วมทินเพียสาวพ้นหงสาวเสื้อเขียวอย่ามัวเลือกไอ้เลิกเขาแล้วมวนหักเสาลองแจ้งและอื่นๆและการมื้อนี้ขอนำเสนอเพลงน้ำท่วมถิ่นเพียให้ทานได้หับฟัง

ท่านที่เคารพไตรพรสุนทรราชเป็นทั้งนักฮ้องแล้วก็เป็นทั้งนักแต่งเพลงที่เขาแต่งเป็นเพลงบ้านนาซึ่งคนส่วนหลายเพลงที่ฮ้องและเพลงที่แต่งของเขานั้นมักย้อนว่ามันฮ้องง่ายแต่ละคนก็ฮ้องตามได้เพราะว่ามันเป็นเพลงจังหวะลำวงซึ่งเน้นการให้ความม่วนซื่นแบบบ้านนาบ้านนาของพวกเขานี่แหละว่าหรือว่าแบบลำวงวัดประจันต่อไปจนมีการตั้งสัญญานามให้กับพรสันในชินทราชว่าราชาเพลงม่วน

0: เมื่อปี2002สำนักพิมพ์และจำนายปื้มแหงรัฐได้พิมพ์ผลงานเพลงของไซพรสินธราชเพื่อเป็นการรักษาผลงานของเพิ่นไว้ทั้งเป็นการศึกษาของคนรุ่นต่อไปในปื้มหัวนั้นได้มีผลงานเพลงของไซพรสินธราชถึง87เพลงแต่ละเพลงเป็นเพลงที่มีการประพันธ์ง่ายๆเนื้อในกระทบโดยกงบ่ว่าการดำรงชีวิตประจำวันหรือด้านความหับซึ่งมันได้ส่องแสงถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของคนลาวโดยเฉพาะผู้ที่ดำรงชีพอยู่ในขงเขตชนบทเพลงของไซพรสินธราชบ่เพียงแต่ติดพันกับประชาชนชาวไหนาเท่านั้นกาโตไซพรสินธราชเองก็เป็นคนที่ติดพันกับประชาชนธรรมดาสามัญคือกันไซพรมักออกซอกอยู่หากินตามวิถีชีวิตของชนชาวไหนามักหาปลาเก็บผักฮักนอเป็นต้น
1: ท่านที่เคารพโดยพื้นฐานแล้วครอบครัวของไซพรสินธราชเป็นครอบครัวใหญ่ถึงว่าจะบ่มั่งมีแต่ก็เป็นครอบครัวที่มีความอบอุ่นในระยะที่ไซพรสินธราชบ่ค่อยได้เคลื่อนไหวห้องเพลงบางระยะนั้นก็เห็นว่าครอบครัวของเราตกอยู่ในสภาพอัตคัดหลายต้องดิ้นหนคนป่วยเพื่อเลี้ยงตนเอง

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 MHz เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567 กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 น. หา 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

ท่านที่เคารพในปี1995ยนครหลวงเวียงจันทน์ได้มีบริษัทแห่งหนึ่งที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเพลงซึ่งบริษัทนั้นให้ชื่อว่าค่ายเพลงลาวเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ายเพลงนี้ได้เปิดโอกาสให้ไสยพรสินธราชบันทึกเสียงเพลงของตนเองซึ่งเราก็ได้นำเอาเพลงเด่นๆที่เป็นอมตะมาโฮมกันอยู่ในชุดเดียวซึ่งว่ามีประมาณ10เพลงซึ่งเพลงทั้งหมดที่นำมาบันทึกเสียงอยู่ในกระแสตุนนี้แม่นเปลี่ยนจังหวะลำวงไวขึ้นตื่นอีกเป็นจังหวะสามช่าโดยให้ชื่อสุดว่าไสยพรสามช่าในหันก็จะมีเพลงน้ำท่วมทิ้นเพียบ้านโพนที่ฝังใจฝากใจให้สาวห้องงัวจังสิมนหักสาวลองแจ้งย่ามัวเลือกลากรสาวทงอ้ายเลิกเขาแล้วอดีตหัก1969หักสาวธุรคมและเพลงหักสาวเสือเขียวซึ่งเพลงนี้มาฮอดปัจจุบันก็มีคนมักห้องใส่คนบางคนอยู่ก็หลายและภายหลังที่ค่ายเพลงลาวอินเตอร์เทนเมนต์นี่ปิดตัวลงไสยพรสินธราชก็จำต้องได้กลับไปใช้ชีวิตคือกลับผ่านมาและก็ได้ตั้งวงดนตรีอิเล็กทรอนิกส์น้อยๆขึ้นวงหนึ่งเป็นของตนเองเพื่อรับจ้างเสพรับจ้างห้องในงานต่างๆที่เป็นผูกข้อต่อแขนเอาลูกเอาผัวดังนี้เป็นต้นแล้วก็พร้อมเดียวกันหันระยะนั้นก็ถือว่าลูกสายก็ใหญ่แล้วแล้วก็มีลูกไข่พร้อมแล้วก็แต่ละคนก็ร่วมกันในการดำเนินวงของตนเองให้อยู่รอดแต่ก็ดำเนินไปด้วยความลำบากเพราะว่าขาดทุนหอนและอุปกรณ์ที่ดีฮับใช้ในการแสดงของวงนี้มันก็ขาดเขินๆไปยืนทุนนั่นแน่ไปยืนทุนนี่แน่จากนั่นโบดลพรใส่สินธราชเองก็ไม่สามารถเดินสายไปห้องเพลงเนื่องจากว่ามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจึงได้ปล่อยให้ลูกสายกับลูกสะพ้ายเนี่ยเป็นคนรับงานเพื่อรับไปจ้างเสพจ้างห้องในงานต่างๆ

ผลงานเพลงของไซพรสินธราชล่ายเพลงได้มีหนักห้องทางภายในและต่างประเทศนำไปห้องอัดแผ่นขายเฉพาะเพลงสิ้นใจเมียก็มีนักห้องฟังขัวมาน้ำของนำไปห้องเซนก้องล่าวงสว่างสนธิสมมาตรจงสวัสดิ์วรจักรดังนี้เป็นต้นนักห้องเพลงบ้านนาดีเด่นคนนี้เขาทั้งเป็นอาจารย์สอนแต่งเพลงห้องเพลงนำได้ถึงแก่มรณกรรมและในตอนบ่ายของวันเสาร์วันที่21สิงหาปีค.ศ. 2010เวลา3โมงเพลงสิ้นใจเมียก็ได้ดังก้องกังวานอีกครั้งหนึ่งที่เดินวัดเทพพานิมิตที่นครหลวงเวียงจันทน์แต่เป็นการดังก้องกังวานก้าวขานคำอำลาเพื่อนมิตรไปสู่แดนหงสาวดีเป็นการบอกอำลาถึงการจากไปบ่มีวันกลับของราชาเพลงมวลไซพรสินธราชรวมอายุได้63ปี

ท่านที่หักแผงรายการเพลงดังในอดีตสําหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนําเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนําโดยโกงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาพาจากขอให้ท่านได้ฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยโกงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเราทางอินเทอร์เน็ตได้โดยผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.laหรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่าน

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปซื่นทานฟังข่าวซึ่งมีข่าวสำคัญดังนี้คณะโฆษณาอุปสมศูนย์กลางภาคจัดกองประชุมเผยแพร่เสื่อมซึมมติกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคสมัยที่12และเอกสารสำคัญต่างๆของภาคปีผ่านมามีนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศเข้าไปท่องเที่ยวแขวงสวรรค์เขตหลายกว่า1ล้านคนจีนจะจัดกองประชุมความมั่นคงปักกิ่งเซียงซานครั้งที่13ระหว่างวันที่15หาวันที่17กันยายนนี้เศรษฐกิจสาธารณรัฐเกาหลีสืบต่อฟื้นตัวดีขึ้นและข่าวสำคัญอื่นๆอีกหลายข่าวต่อไปมีรายละเอียดเมื่อวานนี้คณะโฆษณาอุปสมศูนย์กลางภาคได้จัดกองประชุมเผยแพร่เสื่อมซึมมติกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคสมัยที่12และเอกสารสำคัญต่างๆของภาคอยู่ห้องประชุมใหญ่คณะโฆษณาอุปสมศูนย์กลางภาคนครหลวงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของสหายคำพันธ์เพญวงศ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะโฆษณาอุปสมศูนย์กลางภาคมีบรรดาห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอุปสมศูนย์กลางภาคหัวหน้ากรมห้องหัวหน้ากรมหัวหน้าแผนกห้องหัวหน้าแผนกพนักงานรัฐกรสมาชิกภาคอ้อมคางคณะโฆษณาอุปสมศูนย์กลางภาคเข้าร่วมโอกาสนี้สหายคำพันธ์เพญวงศ์มีคำเห็นกล่าวเปิดกองประชุมพร้อมทั้งเผยแพร่มติกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคสมัยที่12ว่าการจัดกองประชุมครั้งนี้เพื่อให้พนักงานสมาชิกภาคอ้อมคางคณะโฆษณาอุปสมศูนย์กลางภาครับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารสำคัญต่างๆของภาคโดยเฉพาะมติกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคสมัยที่12ให้ลึกซึ้งพร้อมทั้งจะตั้งพันขยายหันเวียกงานดังกล่าวให้กลายเป็นแผนงานโครงการละเอียดในสายหับประกันเหตุให้เวียกงานโฆษณาอบรมเบ้ารวมเบ้าเฉพาะเวียกงานสื่อมวลชนมีการหันเปลี่ยนไปสู่คุณภาพใหม่พร้อมเดียวกันนี้สหายยังได้ยกหินบางเนื้อในมติกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคสมัยที่12โดยเฉพาะต่อการตีราคาการนำพาซีนำของกรมการเมืองศูนย์กลางภาคและคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคประจำ6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2016ตีราคาการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแผนเงินตรา6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปีเวียกงานก่อสร้างหากฐานการเมืองเวียกงานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงานสามสร้างการเพิ่มทวีการป้องกันสกัดกั้นต้านและแก้ไขพยาธิอาญาสิทธิ์การโซลาดบังหลวงปรากฏการย่อท่อและการฟุ่มเฟือยในกงจักการจะตั้งและสังคมอื่น
1: ๆแต่ว่าจุดประสงค์ต้นต่อตัวนี้ก็เป็นเพื่อเฮ็ดได้ให้พนักงานสามสิบพักของเฮานี้ในทั่วคณะผู้จัดการเฮานี้ได้มีความรับรู้เข้าใจแล้วก็ซึมบรรดาเอกสารดังกล่าวซึมบรรดาเอกสารดังกล่าวให้มันลึกซึ้งถึงท้องเริ่มเสื่อมทั้งท้องอันที่สองมาจะได้พร้อมถ้าดังเสื่อมซึมแล้วถ้าผู้เข้าใจแล้วจะได้พร้อมกันจะตั้งพันขยายหันบรรดาเบี้ยงานกล่าวนะให้เป็นอันละเอียดอันละเอียดในคะแนนการในงานของตนนะคะแนนการในงานของตนเนี่ยอันนึงอีกอะไรเนี่ยพอจะได้พร้อมกันถ้าดังเป็นเสื่อมซึมเนี่ยหันเป็นแปรละเอียดเนี่ยพอจะต้องได้สร้างให้ได้ไอ้เบี้ยงานโฆษณาห้องอันนี้มีการทันเปลี่ยนไปสู่คุณภาพใหม่เนี่ยตามทิศจิตกองสุนใหญ่ทางที่6ของโอกาสหลักมาได้กำหนดออกเนี่ย
0: การจัดกองประชุมเผยแพร่เสื่อมซึมมติกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12และเอกสารสำคัญต่างๆของพรรคครั้งนี้ผู้เข้าร่วมยังได้รับฟังการเผยแพร่มติกองประชุมใหญ่ครั้งที่6ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคมติเกี่ยวกับเรื่องงานก่อสร้างหลักฐานการเมืองพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงานสามสร้างและรับฟังแผนพัฒนาเวียกงานโฆษณาพร้อมเดียวกันนี้ยังได้ประกาศการจะตั้งขันห้องหัวหน้ากรมและหัวหน้าแผนกอ้อมข้างคณะโฆษณาอุปสมศูนย์กลางภาคเติมอีก
2: เมื่อวานนี้ที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกงของจีนท่านเฉลิมไซโกมาสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมกองประชุมสุดยอด1แล้ว1เส้นทางฮ่องกงครั้งที่11ภายใต้หัวข้อบริมาสิทธิ์ส่งเสริมการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงการเริ่มต้นบนเส้นทางสายไหมโดยให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดของท่านจอห์นลีกาชิวหัวหน้าคณะผู้บริหารประจำเขตปกครองพิเศษฮ่องกงของจีน มีการนำขันสูงต่างหน้าจากภาครัฐและภาคธุรกิจหลายกว่า80ประเทศเข้าร่วมหลายกว่า 6,000 คนในกองประชุมครั้งนี้ท่านเสลิมไซกรมสิทธิ์ทองนายกรัฐมนตรีได้ขึ้นกล่าวปราศัยในภาคพิธีเปิดโดยแสดงความสมเซยและตีราคาสูงต่อผลสำเร็จอย่างต่อเนื่องของกองประชุมครั้งผ่านมาก็คือการจัดตั้งปฏิบัติแผนงานต่างๆภายใต้ขอริเริ่มหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางของจีนก็คือบทบาทและการประกอบส่วนที่สำคัญของฮ่องกงในฐานะเป็นผู้เสริมต่อพิเศษและผู้เพิ่มมูลค่าพิเศษแนะใส่สุขยุ่งส่งเสริมการค้าการลงทุนการเสริมยงเสริมจอดพักพื้นสร้างเครือข่ายคู่ห่วมทางธุรกิจแบบเปิดกว้างกับพักพื้นและสากลพร้อมกับนี้ทันยังได้ยกให้เห็นถึงผลสำเร็จอันพ้นเด่นของโครงการรถไฟแล้วจีนนับตั้งแต่มีการเปิดนำไซอย่างเป็นทางการในปี2021ซึ่งได้ยกสูงสถานภาพของลาวจากประเทศที่บ่มีสายแดนติดจอดกับทะเลไปสู่การเป็นประเทศเสื่อมยงและเสื่อมจอดภาคพื้นสวยหลุดเวลาและค่าใช้ใจในการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าไปสู่ตลาดสากลรวมทั้งส่งเสริมการไปมหาสู่ของประชาชนและได้ประกอบส่วนสำคัญต่อการลดลังความทุกข์ยากของประชาชนโอกาสนี้ท่านยังได้กล่าวสนับสนุนต่อกับหัวข้อบริมสิทธิ์ของปีนี้ซึ่งเห็นว่าเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญต่อการหันเปลี่ยนการเป็นครูหัวมือในภาคพื้นจากรูปแบบดั้งเดิมไปสู่นวัตกรรมสีเขียวและสุกยูการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจไปเคียงคู่กับการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติครั้งที่10 2065-2030 ของลาวแนะใส่บรรลุการจัดตั้งปฏิบัติ3คาดหมายสู่ส่วนคือการหันเปลี่ยนลาวจากประเทศที่บ่มีสายแดนติดจอดกับทะเลไปสู่การเป็นประเทศเสื่อมยงเสื่อมจอดภาคพื้นและเป็นศูนย์กลางเสื่อมจอดด้านโลจิสติกรวมทั้งเสื่อมยงลาวเข้าในระบบตองโซการสนองในภาคพื้นสุกยูการหันเป็นดิจิตอลและสุกยูความพยายามรวมของลาวในการหลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาอย่างโรงเรียนและเยนยงพร้อมกันนี้ยังได้สุกยูการหัวมือจากบรรดาประเทศคู่หัวมือหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางและภาคธุรกิจที่มีความสนใจเข้ามาลงทุนในคงเขตจุดสุ่มของลาวโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการหันเป็นอุตสาหกรรมที่ทันสมัยการเสื่อมโยงด้านดิจิตอลพลังงานสะอาดพลังงานทดแทนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และกสิกรรมแบบเยนยงในวันเดียวกันทานเสริมไซโกมาซิดยังได้พบปะสองฝ่ายกับท่านจอนลิก้าจิวหัวหน้าคณะผู้บริหารประจำเขตปกครองพิเศษฮ่องกงของจีนเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัวพันหัวมือสองฝ่ายเพื่อซอกหากันละโอกาสในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนในคงเขตที่เป็นท่าแห้งและปัญหาที่สองฝ่ายมีความสนใจร่วมกันรวมทั้งทิศทางการหัวมือในต่อหน้านอกจากนี้ท่านยังได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของนักธุรกิจฮ่องกงจำนวนหนึ่งและได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานพิธีเซ็นบทบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการเงินและบริษัทเงินทุนสากลจีนเกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ในการออกพันธบัตรรัฐบาลอยู่ตลาดทุนสาธารณรัฐประชาชนจีนนอกนั้นท่านยังได้เข้าร่วมกิจกรรมปิ่นอ้อมเป็นต้นกองประชุมปรึกษาหารือภาคธุรกิจระหว่างลาวและฮ่องกงปี2006เพื่อส่งเสริมการหัวมือด้านการลงทุนพลังงานสะอาดและการหัวมือในกงเขตการเงินของภาคธุรกิจทั้งสองฝ่าย
0: ปีผ่านมามีนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศเข้าไปท่องเที่ยวแขวงสวรรค์ในเขตหลายกว่า1ล้านคนสามารถเก็บรายรับเข้างบประมาณได้หลายกว่า10ตื้อกีบเทียบเส้นระยะเดียวกันเห็นว่าเพิ่มขึ้นหลายสมควรท่านลำพูนวรวงศ์หัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงสวรรค์ในเขตให้รู้ว่าสาเหตุที่ไทยนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวแขวงสวรรค์ในเขตหลายขึ้นย้อนพื้นฐานของลาวในระดับการปรับปรุงการบริการมีความสะดวกสบายที่ตั้งยุทธศาสตร์ของแขวงเป็นทางผ่านระหว่างภาคกลางหาภาคใต้มีสายแดนติดจอดกับประเทศเวียดนามและไทยนอกจากนั้นการนำแขวงยังได้ถือเวียกงานท่องเที่ยวเป็นบุริมสิทธิ์สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงเนื่องจากว่ามีแหล่งท่องเที่ยวเป็นจำนวนหลาย
3: อยู่ในนี้ได้เป็นเอกภาพกันจัดสรรอยู่แขวงสวรรณเขตให้เป็นบ่อนจุดท่องเที่ยวเป็นการเสริมยงเสริมจอดระหว่างภาคเหนือภาคใต้ก็คือบรรดาอยู่เวียดนามและลักษณะจับไทยอันนี้จุดหนึ่งที่มีลักษณะโดดเด่นดังนั้นการนำของแขวงจะมีการตกลง ให้วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้พร้อมกันจัดซุ้มใส่จัดเก็บรายหักว่าถึงการท่องเที่ยวให้มีกองทุนสูงขึ้นซึ่งปี2025นี่อันเด่นที่สุดเลยเป็นการเก็บรายหักนักท่องเที่ยวเข้ามา1ล้านปลายคน1ล้านปลายคนเราสามารถจัดเก็บรายหักอยู่ในทัดเทียบเบิ่งแล้วเนี่ยพวกเฮาได้อยู่10ตึกอันนี้แม่นลักษณะพ้นเด่นที่บ่เคยมีมาก่อนเพราะมีการจัดเก็บแบบทันสมัยอีซีพาสได้เข้ามาอยู่ใน2ด่านกลัวมิตรภาพจะได้หลายทั้งภายในและต่างประเทศนี่ได้เข้ามานี่หลายข้าเจ้าจะไปคํานวณกันมาผ่านอยู่สวรรณเขตนี่ก็มีผ่านลงภาคใต้มาผ่านสวรรณเขตนี่ก็มีจังซั่นจะไปเที่ยวเวียดนามทั้งไทยและสนจักรไทยก็ไปผ่านอยู่นี่ดังนั้นจะเห็นมีอรพลดิน
0: ท่านลำพูนวรวงศ์ให้ฮู้ตึมว่าสำหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวแขวงสวรรณเขตแม่นนักท่องเที่ยวที่มาจากเวียดนามและไทยรวมถึงเอรอปจำนวนหนึ่งส่วนใหญ่แม่นนิยมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโดยเฉพาะกราบไหว้พระธาตุอิงหังอยู่นครไก่สอนภูมิหารกราบไหว้พระธาตุโพนอยู่เมืองไสภูทองและอื่น
2: กรมเทคโนโลยีดิจิตอลกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารได้จัดกองประชุมเปิดกว้างปรึกษาหารือเกี่ยวกับห้างดำลัดว่าด้วยการหันเป็นดิจิตอลที่ห้องประชุมส่วนอุทยานดิจิตอลนครหลวงเวียงจันทน์ในวันที่8กันยานี้โดยการเป็นประธานของท่านไสลือสายอินทรีย์เสียงใหม่ห้องรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารมีบรรดาหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องการกรมศูนย์สถาบันภายในกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารและบรรดากระทรวงอ้อมข้างจำนวน40กว่าท่านจุดประสงค์กองประชุมในครั้งนี้เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ปรึกษาหารือและทบทวนคืนเนื้อในของห้างดำลัดว่าด้วยการหันเป็นดิจิตอลให้มีความหัดกลุ่มก่อนจะนำส่งไปหากระทรวงยุติธรรมเพื่อเสนอเข้าผ่านในกองประชุมรัฐบาลกองประชุมในครั้งนี้จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนอย่างกงไปกงมาเพื่อร่วมกันสร้างนิติกรรมที่เข้มแข็งและเพื่อกำหนดหลักการระเบียบการและมาตรการในการคุ้มครองเวียกงานดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและปลอดภัยดำรัสฉบับนี้เน้นใส่การนำใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและพลังงานสีเขียวการตั้งของภาครัฐเอกชนและสังคมเพื่อประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติอย่างยืนยงเนื้อในสำคัญของห้างดำลาดได้กำหนดโครงสร้างออกเป็น3เสาคำหลักคือรัฐบาลดิจิตอลเศรษฐกิจดิจิตอลและสังคมดิจิตอล
0: ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
2: ตามข่าวต่างประเทศจีนจะจัดกองประชุมความมั่นคงปักกิ่งเซียงซานครั้งที่13ที่นครหลวงปักกิ่งในวันที่15-17กันยายนนี้ในหัวข้อการสร้างความเป็นเอกภาพด้านเสถียรภาพและการขับเคลื่อนการปกครองด้านความมั่นคงประกอบด้วยกองประชุมปิ่นอ้อม4หัวข้อคือเสถียรภาพทางยุทธศาสตร์ความขัดแย้งในพื้นที่ความเสี่ยงและความท้าทายความมั่นคงและเสถียรภาพในภาคพื้นอาซีแปซิฟิกบทบาทและวิสัยทัศน์ของประเทศกำลังพัฒนาและกองประชุมย่อย8หัวข้อคือโลกหลายขั้วอำนาจและระเบียบระหว่างประเทศแนวทางการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของประเทศในอาเซียนและความท้าทายต่างๆในการควบคุมอาวุธระหว่างประเทศและอื่นซึ่งล้วนแต่มีความสำคัญกองประชุมครั้งนี้จะมีผู้แทนหลายกว่า100ประเทศทั้งระดับผู้นำทางทหารและตำรวจหัวหน้าองค์กรระหว่างประเทศและนักวิชาการที่มีสื่อเสียงเข้าร่วม
0: ตามข่าวจากต่างประเทศในวันที่7กันยายนนี้ว่าเศรษฐกิจของสาธารณรัฐเกาหลียังสืบต่อฟื้นตัวโดยได้รับการขับเคลื่อนจากการส่งออกและการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับพื้นฐานโครงสร้างปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ทั้งภายในและต่างประเทศถึงว่าจะมีความบ่แน่นอนจากข้อขัดแย้งในตะวันออกกลางสถาบันพัฒนาสาธารณรัฐเกาหลีระบุในบทรายงานการประเมินเศรษฐกิจประจำเดือนในวันที่7กันยานี้ว่าเศรษฐกิจสาธารณรัฐเกาหลียังสืบต่อขยายตัวโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนด้าน AI ซึ่งช่วยชุบชูการส่งออกการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์รวมทั้งการผลิตอุตสาหกรรมในแขนงการที่เกี่ยวข้องบทรายงานชี้ให้เห็นว่าผลผลิตแขนงอุตสาหกรรมของสาธารณรัฐเกาหลีในเดือนกรกฎาคมผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็น 3.1 ส่วนห้อยเมื่อเทียบกับเดือนก่อนซึ่งเป็นการหยุดชะงัก จากการขยายตัว 4.4 ส่วนห้อยในเดือนมิถุนาแต่ยังสูงกว่าอัตราเฉลี่ยในไตรมาสที่2ที่ 2.9 ส่วนห้อยซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงท่าเอียงการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้บัลลังก์ทองเกียงคำสุนีและไพมณีธรรมวงศ์สาอ่าน

ปัญญามีขาเทเพียงพำชีวิตมีปัญญาคงจิตเจตใจใส่แจงความหู้เติมเสริมขึ้นส่งคุณเป็นนักป่าชาตินี้บ่ถูกให้ใจบ่เศร้าหม่นหมองแท้แล้วสบายดีท่านผู้ฟังที่หากแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการบทกลอนและเสียงเพลงเป็นประจำเนาะรายการนี้เป็นไก่สอนวิสัยลาและในสร้างวิไลเงินนำความมุ่นซื่นมีเสียงเพลงห้องบทกาบกอนบทเรื่องสั้นสลับสับเปลี่ยนให้ท่านแนวฟังสำหรับบทเรื่องสั้นเป็นวันอังคารและวันพฤหัสเนาะจากนั้นเป็นบทกาบกอนฉะนั้นหากว่าท่านที่กำลังรับฟังอยู่นี่มีผลงานบ่ว่าจะเป็นบทเรื่องสั้นบทกาบกอนอยากจะส่งหัวมุ่นซื่นกับรายการนี้การยินดีต้อนรับทุกๆบทเนาะและสำหรับคำคืนนี้เมนได้นำเอาบทเรื่องสั้นมาเพื่อสร้างความมุ่งเสริมให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการที่บ่ทันหลับนอนยังคงให้เกียรติเปิดเครื่องรับฟังรายการอยู่ซึ่งได้นำเอาบทเขียนของสอเทียงธรรมมาเสนอให้ท่านได้ฟังแต่ว่าทำอิฐจากรายการนี้ให้ท่านได้ม่วนซื่นกับเสียงเพลงฮ้องจากรายการของพวกเขาสากล

เอาหับฟังเสียงเพลงผ่านไปแล้วบัดนี้มาเข้าสู่บทเรื่องสั้นซึ่งเป็นผลงานการเขียนของสอเทียงธรรมในเรื่องที่มีชื่อว่ามีใส่เรื่องราวสิเป็นจังใดขอเชิญท่านรับฟังหลังจากที่พ่อค่อยกลับมาแต่เวียงจันทร์ข้างนั้นพ่อก็กลับมาเป็นครูสอนคือเก่าแต่พ่อต้องได้พาแม่ไปกวดคืนอยู่เวียงจันทร์เป็นประจำเพื่อติดตามอาการ2-3เดือนต่อเทือถ้าเทือใดพ่อขับรถไปเองบางครั้งข่อยก็มีโอกาสได้ขี่รถขึ้นไปฮอดเวียงจันทร์พ่อก็ได้แนะนำให้หลายคนรู้จักโดยเฉพาะเมนคำแพงอายุของคอยเป็นอ้ายของคำแพงปีหนึ่งแต่เฮาเฮียนรุ่นเดียวกันเพราะว่าคอยบ่ได้เฮียนปีหนึ่งตอนส่วงที่น้ำท่วมบ้านหันคอยเป็นคนลมบ่เก่งมีแต่ยิ้มเวลาอยู่กับคำแพงครอบครัวของคอยได้เที่ยวมาเวียงจันทร์เรื่อยๆเพื่อพาแม่ไปกวดและพ่อก็ได้ถือโอกาสไปเยี่ยมพ่อสีวอนเลยจน2 ปีต่อมาหลังจากที่คอยได้เรียนจบและเกียมจะมาเรียนต่อวิชาชีพพอดีเป็นช่วงที่พ่อก็เข้าบำนาญพอดีครอบครัวเฮาจึงตัดสินใจย้ายมาอยู่เวียงจันทร์เพราะอาการของเมดีขึ้นกว่าจริงแต่ก็ต้องได้ติดตามจากทานหมอเป็นระยะการเดินทางไปมาแต่ละครั้งแม่ก็มักเมารถเป็นประจำพ่อได้นำเงินส่วนที่สีวอนแบ่งไว้ให้ไปซื้อเฮือนอยู่ใกล้ๆกับรีสอร์ทหันเวลาว่างพ่อก็ไปเป็นครูสอนอยู่ศูนย์วิชาชีพที่อยู่ด้านหลังรีสอร์ทบางครั้งพ่อก็ได้ไปร่วมเบิ่งธุรกิจต่างๆนำพ่อสีวอนส่วนคอยกับคำเพลงเมนกำลังเกียมภาษาจีนเพราะพ่อสีวอนอยากให้คอยไปเรียนภาษาจีนนำคำเพลงเพื่อให้สวยเบิ่งเยงค

ในทุกๆมือคำเพลงจะขับรถมาหาคอยแล้วเฮาก็ไปเฮียนนำกันคำเพลงเอิ้นคอยว่าอ้ายเพราะว่าคอยซุ่มเป็นผู้ใหญ่กลัวคำเพลงเป็นคนอารมณ์ดีหน้าหักลมเก่งบางมือขี่รถไปนำกันค่อยได้ลมแต่สิบคำเหลือนั้นคำแพงเว้าหมดค่อยมีแต่ยิ้มกับงึกหัวคำแพงพยายามเล่าเรื่องในเวียงจันทร์สู่ค่อยฟังหลายๆเรื่องจากนั้น

บ่ดนเฮาก็กลายเป็นคนสนิทกันโดยที่มีคำเพลงเป็นคนลมค่อยและค่อยเป็นคนฟังวันเวลาผ่านไป3เดือนข่อยได้เรียนรู้หลายอย่างในการใช้ชีวิตอยู่ในเวียงจันทน์แต่อีกบ่ดนข่อยกับคำแพงก็จะได้ไปเรียนต่ออยู่จีนแล้วมือนั้นขณะที่ข่อยกับคำแพงเลิกจากการไปเรียนภาษาแล้วก็เดินทางกลับตามปกติเฮาขี่รถไปใกล้ๆจะฮอดทางเข้ารีสอร์ทแล้วเห็นวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งประมาณ10คนยืนอ้อมสายคนหนึ่งอยู่คำแพงเนมไปจึงได้ฮู้ว่านั่นเมนเปเล่น้องชายของคำแพงลูกชายคนเดียวของพ่อสีวอนที่กำลังจะถูกทำให้จากกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวค่อยให้คำแพงถอยรถห่างออกมาจากนั้นค่อยได้ลงจากรถเพื่อจะไปห้ามพ่อค่อยเข้าไปฮอดกำลังจะถามว่ามีเรื่องอย่างกันอยู่ดีๆก็มีกำปั้นดึกเข้ามาใส่หน้าของค่อยค่อยเซไปไกลเติบจากนั้นกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวก็เริ่มลงมือตีเปเล่และจำนวนหนึ่งก็พยายามจะมาซ้ำค่อยค่อยตั้งสติด้วยสัญชาตญาณและความจำเป็นที่ต้องป้องกันตัวค่อยกับเปเล่ได้ต่อสู้กับวัยรุ่นกลุ่มดังกล่าวเป็นเวลาดุนเติบวัยรุ่นกลุ่มนั้นล้มไป3คนยังอีก7คนที่กำลังบุกเข้ามาโจมตีค่อยกับเปเล่ตอนนี้ค่อยกับเปเล่เริ่มหมดแหงและสปักสปอมพอสมควรแล้วปึ๊ดหนึ่งก็มีรถกระบะคันหนึ่งมาจอดอยู่ใกล้ๆเห็นพ่อสีวอนลงจากรถพร้อมกับกรรมกรลงมาหลายคนเติบเมื่อกลุ่มวัยรุ่นเห็นจึงได้พากันถอยออกไปบางคนก็จนได้ค่อยๆคานไปอย่างซาๆเมื่อกลุ่มวัยรุ่นไปหมดพ่อสีวอนก็ได้ย่างมาหาค่อยแล้วถามว่าเป็นอย่างไรบ่ลูกค่อยตอบว่าบ่เป็นหยังจากนั้นพ่อสีวอนก็ย่างไปหาเปเล่พร้อมกับเอามือตบเข้าไปแถวกกหูของเปเล่พร้อมกับว่าว่าแต่ละมือซอกหาแต่เรื่องค่อยสังเกตเห็นน้ำตาของเปเล่ไหลออกมาทันทีทั้งทีตอนโตสู้ทั้งถือกกำปั้นทั้งถือกตีนแต่เปเล่บ่ได้แสดงความอ่อนแอออกมาเลยจากนั้นพ่อสีวอนก็ได้บอกให้เปเล่ขึ้นรถเมื่อนำคำแพงแล่นลงมาจากรถด้วยความตกใจและเป็นห่วงจากนั้นค่อยกับคำแพงจึงได้กลับขึ้นรถแล้วขี่เข้าไปในรีสอร์ทโชคดีที่คำแพงได้โทรหาพ่อสีวอนมาช่วยทันบ่ซั่นค่อยกับเปเล่คงจะเจ็บ

พ่อเข้าไปฮอดรีสอร์ทคำแพงก็เฝ้าไปซอกเอายามาทาให้คำแพงค่อยๆเอายาแปะใส่บอนที่ค่อยถือตีแตะบาดใดทั้งเจ็บทั้งแสบค่อยได้แต่ห้องโอ้ยโอ้ยในเวลาที่ถือบาดแต่คำแพงพัดหัวเสยค่อยเจ็บหลายป่านี้ยังมีหน้ามาหัวใส่ค่อยอีกค่อยคิดในใจเต็มเหือปินหน้าไปหาคำแพงค่อยกดใจให้บ่ลงเพาะหอยยิ้มและเสียงหัวของคำแพงเป็นตาหักอีเลหลังจากทายาแล้วค่อยก็กลับบ้านเมื่อนี้เป็นข้างทำอิฐที่ค่อยได้เห็นพ่อสีวอนให้ปกติพ่อสีวอนเป็นคนใจดีกับทุกคนเป็นคนมีเหตุผลแต่เมื่อนี้เป็นยังพ่อสีวอนบ่ถามหาสาเหตุยังนำไปเล่เลยจนเศร้ามือต่อมาคำแพงได้มาหับคอยไปโรงเรียนตามเคยคำแพงได้เล่าเรื่องของพ่อสีวอนกับเปเล่ให้คอยฟังว่าพ่อสีวอนเป็นคนใจเย็นมีเหตุผลกับทุกคนแต่ยกเว้นกับเปเล่อาจเป็นเพราะพ่อหักเปเล่หลายและตั้งความหวังไว้กับเปเล่สูงเกินไปเลยเหตุให้พ่อกับกายเป็นคนอารมณ์ฮ้อนกับเปเล่พ่อเคยเสียใจนำเปเล่หลายครั้งเพราะเปเล่ติดลิ้นโรงเรียนก็บ่ไปจนในที่สุดก็ถูกไล่ออกจากโรงเรียนหายกว่านั้นมาฮู้ตามหลังอีกว่าเปเล่ติดยาเสพติดจนพ่อต้องได้นำเปเล่เข้าไปบำบัดอยู่ที่ศูนย์ปิ่นปัวผู้ติดยาเสพติดค่อยได้เห็นน้ำตาของพ่อข้างทำอิฐในชีวิตตอนที่พ่อปิ่นหลังกลับจากศูนย์ปิ่นปัวแห่งนั้นหลังจากที่เอาเปเล่เข้าไปพ่อคงจะเจ็บปวดหลายที่สุดที่ต้องเหตุแบบนี้จนเวลาผ่านไป3เดือนพ่อสีวอนจริงได้ไปหับเอาเปเล่กลับคืนมาแต่เปเล่ก็บ่มีหยังเปลี่ยนแปลงเลยหลังจากคำเพลงเว้าจบค่อยก็บ่ได้ถามหยังต่อแต่สำหรับค่อยคิดเปเล่บ่ได้เป็นคนโหดหาหยังเพียงแต่เราขาดความอบอุ่นจากครอบครัวและไปติดหมู่ครูที่บ่ดีในช่วงเวลาเป็นวัยรุ่นจึงตัดสินใจไปผิดพลาดเวลาผ่านไปอีก3เดือนซึ่งฮอดเวลาแล้วที่ค่อยกับคำแพงจะได้ไปเรียนต่ออยู่จีนในส่วนเวลานี้ทุกอย่างกำลังไปได้ดีพ่อบุญจันทร์ก็เริ่มเข้าใจในการเฮ็ดธุรกิจเมย์ก็อาการดีขึ้นเรื่อยๆธุรกิจกำลังอยู่ในส่วนหุ่งเหืองพ่อสีวอนกับบุญจันทร์ก็ไปนี่ไปนั่นน้ำกันอย่างมีความสุขค่อยกับคำแพงได้ออกทางไปจีนพร้อมกันและเฮาก็พักอยู่ใกล้ๆกันความผูกพันของข่อยกับคำแพงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆข่อยวางตัวคือกับเป็นอ้ายของคำแพงพยายามเฮ็ดให้คำแพงอบอุ่นตลอดเวลาที่คำแพงอยู่นำแต่คำแพงเวลาที่อยู่กับข่อยพัดเฮ็ดให้ค่อยยิ้มได้ตลอดย้อนความอารมณ์ดีของคำแพง
จนเวลาผ่านไป2ปีค่อยเริ่มฮู้ตูแล้วว่าค่อยได้ลงหักคำแพงไปแล้วแต่ค่อยบ่กล้าเว้าออกไปเพราะบ่ฮู้ว่าจะเริ่มจังใดและย่านคำแพงคิดกับค่อยเป็นเพียงอ้ายเท่านั้นและพร้อมเดียวกันนั้นธุรกิจของบริษัทสีจันตอนนี้กำลังประสบกับปัญหาเพราะสภาพเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงและมีคู่แข่งจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในลาวหลายสมทบกับพอเท่าคำมีที่เป็นที่ปรึกษาให้บริษัทก็ล่มป่วยลงด้วยโรคชราเฮ็ดให้พ่อสีพรกับพ่อบุญจันทร์บริหารธุรกิจยากขึ้นและ2ปีต่อมาเฮาทั้ง2ได้เรียนจบคำแพงต้องได้กลับบ้านแต่ค่อยยังต้องได้เรียนต่ออีก2ปีเพราะค่อยได้ทุนเรียนต่อปริญญาโทอีก4ปีผ่านมาค่อยกับคำแพงสนิทกันหลายมีหยังก็ช่วยเหลือกันคิดมาก็ใจหายมืออื่นนี้แล้วที่ค่อยต้องได้ไปส่งคำแพงที่สนามบินข่อยคือสิอดคิดฮอดคำแพงบ่ได้ดอกหากต้องจากกันแท้ๆจนเศร้ามื้อต่อมาข่อยได้พาคำแพงไปส่งที่สนามบินตอนเดินทางเฮานั่งรถแท็กซี่ไปข่อยกับคำแพงนั่งทางหลังโดยที่บ่าของเฮาติดกันอยู่เพราะมีเครื่องหลายในรถมือของข่อยกับคำแพงอยู่ห่างกันเพียงแต่น้อยเดียวแต่ข่อยบ่กล้าเอื้อมไปจับมือของคำแพงทั้งที่ใจอยากจะสัมผัสอยากจะบอกความรู้สึกทั้งหมดให้คำแพงรู้แต่ข่อยก็บ่กล้าจนไปฮอดเดินบินก่อนคำแพงจะขึ้นยนต์คำแพงย่างมาใกล้ๆข่อยแล้วหอมแก้มคอยบาทหนึ่งจากนั้นก็เว้าว่าหักษาตัวดีๆเด้อไอมีไซพอเว้าจบคำแพงก็ยิ้มแบบงามๆออกมาค่อยได้แต่ยืนยิ้มอยู่บ่ฮู้จะตอบคำแพงจังใดทั้งที่ในใจก็มีหลายคำที่อยากจะบอกแต่ค่อยเว้าออกไปเพียงคำว่าโชคดีเด้อพร้อมกับยกมือบ๊ายบายจากนั้นคำแพงก็ขึ้นยนต์ไปหลังจากที่คำแพงกลับไปฮอดลาวข่อยกับคำแพงได้โทรติดต่อกันตลอดคำแพงได้เล่าถึงปัญหาต่างๆของบริษัทสีจันให้ฟังซึ่งมันกำลังจะวิกฤตแล้วเพราะสภาพเศรษฐกิจและคู่แข่งจากต่างประเทศเข้ามาหลายแต่พ่อสีวอนกับพ่อบุญจันพัดยังบริหารแบบเก่าโดยบ่มีการพัฒนาและเฮ็ดให้ลูกน้องเก่งหลายคนถูกซื้อตัวไปอยู่บริษัทอื่นรายหับได้ลดลงแต่รายจ่ายผัดยังคือเก่าเฮ็ดให้ธุรกิจขาดทุนเป็นเวลาหลายปีหลังจากคำแพงกับลาวฮอดเดือนที่8คำแพงก็บ่ติดต่อมาหาข่อยอีกข่อยบ่ฮู้ว่าเป็นย้อนหยังจน2เดือนต่อมาพ่อบุญจันทร์ได้โทรมาบอกข่อยว่าเดือนหน้าให้กลับลาวเด้อมาร่วมงานดองของคำแพงที่จะจัดงานแต่งกับลูกชายของนักธุรกิจคนหนึ่งที่จะมาร่วมทุนนำบริษัทสีจันทร์และเพื่อรักษาบริษัทสีจันทร์เอาไว้
หลังจากที่ข่อยได้ฮู้ข่าวข่อยบ่สามารถระบายความรู้สึกนี้ออกมาเป็นคำเว้าได้คำเพลงที่ข่อยหักทะนุถนอมกำลังจะกลายเป็นเมียของคนอื่นคืนนั้นหลังจากที่ฮู้ข่าวค่อยนอนบ่หลับมุดคืนจนตอนเช้าของมือต่อมาค่อยได้เกียมเครื่องเพื่อกลับมาลาวทันที

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

0: หลังจากที่ค่อยกลับมาฮอดลาวค่อยก็ออกไปหาคำแพงอยู่ที่รีสอร์ทค่อยขี่รถเข้าไปเห็นคำแพงยืนอยู่กับชายคนหนึ่งมือซี่ไปบ่อนั่นบ่อนี่ค่ายคือกับคำแพงกำลังอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับรีสอร์ทแห่งนี้ให้ชายคนนั้นฟังค่อยจอดรถเลี้ยวค่อยๆย่างเข้าไปหาคำแพงค่อยกล่าวสบายดีพร้อมกับจับมือชายคนนั้นตามมารยาทอยู่ต่อหน้าคนอื่นคำแพงบึ้งเป็นผู้ใหญ่ขึ้นหลายแต่อยู่ต่อหน้าคอยคำแพงก็ยังคือเก่าเป็นคำแพงคนเดิมบ่ดุลสายคนนั้นก็กลับไปคอยจึงได้ฮู้ว่าผู้สายคนนั้นคือคนที่พอสีวอนจะให้คำแพงแต่งงานนำค่อยกับคำแพงไปหาบ่อนนั่งลมกันอยู่โต๊ะหินกองห่มไม้ในรีสอร์ทแห่งนี้คำแพงพยายามเล่าเหตุการณ์ต่างๆให้ค่อยฟังอย่างละเอียดค่อยจึงได้ฮู้ว่าคำแพงก็บ่อยากแต่งงานกับสายคนนั้นแต่เพื่อให้บริษัทอยู่รอดเลยจำเป็นต้องได้หาคนมาลงทุนร่วมพ่อสีวอนบอกว่าพ่อบ่ได้เสียดายดอกหากบริษัทต้องหยุดไปแต่พ่อทนเห็นพนักงานหลายๆคนที่ฝากอนาคตไว้กับพ่อต้องบ่มีเวียกเฮ็ดงานทำคำเพลงเราให้ฟังว่าหลังจากที่น้องกลับมาที่จีนต่อนั้นน้องก็พยายามศึกษาและหาทางออกให้บริษัทแต่ก็บ่สามารถแก้ปัญหาได้หลังจากที่คำแพงเล่าจบคำแพงก็ก้มหน้าลงด้วยความท้อใจค่อยบ่เคยเห็นคำแพงเป็นแบบนี้จักเทื่อค่อยๆเอามือไปจับมือของคำแพงและเว้าว่าบ่เป็นหยังเฮาจะซวยกันหาทางออกไอ้เสือว่ามันต้องมีทางออกที่ดีกว่านี้หลังจากเว้าจบค่อยก็ปล่อยมือของคำแพงแล้วเฮานั่งลมกันไปโดนเติบค่อยจริงกับในตอนแรงของมื้อนั้นทั้งสองครอบครัวเฮาได้มีโอกาสนั่งกินข้าวพร้อมกันมีคอยคำแพงพ่อบุญจันทร์แม่แสงดาวพ่อสีวอนแม่บัวไหลและน้องสาวของคอยสื่อแสนดีที่กำลังเรียนครูอยู่ในตอนนี้ส่วนเปเล่แม่นถูกเอาไปเข้าศูนย์บำบัดอีกครั้งพวกเขากินข้าวไปร่วมกันไปนำค่อยจริงได้ถือโอกาสเสนอขึ้นว่าค่อยจะมาขอช่วยบริหารธุรกิจช่วยเพราะค่อยก็เรียนสายบริหารธุรกิจมาอยู่แล้วและขอให้เลื่อนเรื่องการแต่งงานของคำแพงออกไปก่อนหากภายใน1ปียังบ่มีอย่างดีขึ้นค่อยว่ากันใหม่หลายคนมิดเงียบคำแพงแนมเบิ่งหน้าค่อยคงบ่คิดว่าค่อยจะกล้าเว้าแบบนี้ออกมาพ่อบุญจันทร์แนมเบิ่งหน้าของพ่อสีวอนจากนั้นพ่อสีวอนค่อยๆงึกหัวลงแล้วเว้าว่าส้มเสยลูกสายที่ฮู้เป็นห่วงน้องหากลูกตั้งใจแนวนั้นพ่อก็บ่กล้าห้ามดอกให้ลูกศึกษาเวียกนำคำแพงเด้อว่าบริษัทเฮาเฮ็ดธุรกิจอย่างแดอันใดยังบ่เข้าใจหรือมีหยังอยากจะเสนอก็สามารถเสนอนำพ่อได้เลย จากนั้นข่อยก็ได้ศึกษาธุรกิจต่างๆของบริษัทอย่างจริงจังเป็นเวลา2เดือนจึงได้ฮู้ว่าหลายๆธุรกิจของบริษัทสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับพนักงานที่จบจากศูนย์วิชาชีพของพ่อศิวรและพ่อเฒ่าคำมีที่สร้างขึ้นพนักงานองค์กรหลายคนยังขาดความรู้ความสามารถบางคนก็บ่เอาใจใส่ต่อเวียกงานบางคนก็เฮ็ดเวียกตามหน้าที่แต่ขาดความกระตือรือร้นในการที่จะซอกหาความคิดใหม่ๆมาพัฒนาองค์กรแต่ปัญหาสำคัญแม่นสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนไปเฮ็ดให้เกิดมีคู่แข่งหลายขึ้นส่วนผักที่ปลูกจำนวนหลายบางครั้งก็บ่ได้ขายต้องเหมาทิ่มละลามีเพียงธุรกิจรีสอร์ทที่ยังไปได้ดีพอมีเงินทุนประคับประคองธุรกิจอื่นๆให้พออยู่ได้เมื่อข่อยได้รับรู้ปัญหาทั้งหมดมันสร้างเป็นปัญหาที่นักหน่วงเหลือเกินข่อยเริ่มท้อแต่ข่อยจะยอมแพ้บ่ได้เพราะถ้าข่อยยอมแพ้ก็เท่ากับว่าข่อยยอมเสียคำเพลงไปแต่ข่อยเสื่อว่าทุกปัญหามันมีทางออกอยู่เสมอค่อยกับคำเพลงจะออกไปเบิ่งเวียกน้ำกันตลอดคำเพลงยืนอยู่เคียงข้างค่อยให้คำปรึกษาทุกปัญหาค่อยหับหูได้ว่าคำเพลงตั้งความหวังไว้กับค่อยและก็ส่งกำลังใจมาให้ค่อยอยู่เสมอหลังจากที่ค่อยได้เห็นจุดอ่อนของบริษัทแล้วค่อยจึงตัดสินใจเสนอนำพ่อศิวรว่าเฮาจำเป็นต้องได้หยุดธุรกิจหลายอย่างที่มันบ่สามารถสร้างกำไรให้บริษัทได้และเริ่มธุรกิจแบบใหม่เช่นว่าธุรกิจนำเที่ยวแปรรูปสินค้าปลูกพืชที่มีราคาสูงและเป็นที่ต้องการของตลาดต้องได้มีการจัดฝึกอบรมให้พนักงานในองค์กรได้มีความรู้ใหม่ๆอยู่เรื่อยๆปรับหน้าเวียกของพนักงานแต่ละคนให้เหมาะสมกับความสามารถนับตั้งแต่ปลูกผักจนไปฮอดผู้บริหารท่านผู้ฟังมิตรรายการที่หักแพงสำหรับบทเรื่องสั้นที่มีสื่อว่ามีไซซึ่งเป็นการเขียนของสอเทียงธรรมยังบทันหมดเถื่อแต่วันเวลาทางรายการมหอดนี้ก็คงสิได้อำลาพักจากท่านผู้ฟังไปและขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามหักฟังเอาไว้มือหน้าน้องพวกเขามาฟังกันต่อสำหรับคำคืนนี้อวยไส้พอทุกทานจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีคืนต่อไปพบกันใหม่คำคืนนี้ลาตีสุขสันต์
1: จังฮู้บ่ว่าหยังลายมันใครอยู่ใส่แด
2: ฮู้แท้อยู่ตามน้ำในกระโปะกระป๋องโถดอกไม้แม่นบ่
1: แมนแต่ยังบ่พอทุกบอนที่มีน้ำใสขังอยู่ทั้งในและนอกเงินมันใครใส่ได้หมดน้ำห้องติดตู้อาหารทานห้องน้ำของตู้น้ำเย็นยางตีรถเก่าถุงยางขวดแก้วน้ำเปาที่ปะตากฝนไหอ่างฟื้นน้ำและอื่นๆ
2: จะเห็นในใดสนะ
1: บ่ยากน้ำใสให้เอาฝาปิดดีๆโถดอกไม้หรือน้ำห้องติดตู้อาหารเปลี่ยนน้ำเรื่อยๆกระโปะกระป๋องแก้วแตกยางตีรถเก่าอยู่หน้าเฮือนหลังเฮือนเฮ็ดอนามัยอย่าให้มีน้ำขังแม้แต่น้อยเดียวส่วนอ่างน้ำที่ปลูกดอกไม้เอาปลาหานกยุงปล่อยใส่เห็นแล้วนี่ก็จัดการยุงลายได้แล้ว
2: อย่าลืมบ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกมาช่วยกันกำจัดยุงลายเดี๋ยวนี้เลย

อดีตแก้ไขบ่ได้อนาคตยังมาบ่ฮอดมื้อนี้คือโอกาสที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นใหม่สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงนำพระทานเข้าสู่เวลาของรายการลาติเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวรายการนี้ออกอากาศทุกมื้อเวลา 22:00 ถึง 23:00 ท่านหับฟังได้ที่ FM 103.7 MHz หรือท่านจะหับฟังที่วิทยุออนไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันหับฟังได้ที่ www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์หับฟังได้ทั่วโลกมีรายการสะดวกหับฟังส่งทางใดเลือกหับฟังได้เนาะหลายๆข้อมูลข่าวสารเสียงเพลงเสียงลำนำมาฝากมาต้อนทุกท่านหวังว่าจะถึงแก่ทุกท่านที่หับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศสำหรับมื้อนี้ก็เช่นเคยเนาะบุญน้องมีหลายข้อมูลข่าวสารสาระดีๆบางครั้งอาจจะเป็นข้อคิดเนาะท่านผู้ฟังเนาะข้อคิดก็หวังว่าจะเป็นข้อคิดที่ดีให้กับทุกท่านที่หับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศสำหรับต้นรายการแบบนี้เฮาเปลี่ยนบรรยากาศก่อนให้ท่านได้หับฟังส่งเสียงเพลงและอย่างต่อไปมาหับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการเติม

0: เอ้ามันลูกเห็ดหยังคือว่าเปิดน้ำถิ่มไว้หั่นน่ะ
1: เขาสิล่างรถนะแม
0: ่ล่างรถคือพอเปิดใส่โคใส่สามจึงล่างลูกมันจังบ่เปลืองน้ำได
1: ้มันบ่สะดวกนะแม่เปิดก๊อกล่างรถมันสบายกว่า
0: ก็แม่นอยู่แต่มันเสียน้ำหลายโพดพวกเขาควรช่วยกันประหยัดได้ลูกเอ้ย
2: น้ำประปามีค่าทุกหยาดเพื่อเศรษฐกิจของชาติต้องช่วยกันประหยัด
3: คือว่ายุงหลายแท้เสียวเฮือนตัวนี้เบิ่งดูมีแต่ยุงหลายโอ้ย่านเป็นไข้เลือดออกว่ะ
4: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมันมากระทบมันเส้นตัว
3: ประมาทบ่ได้ใดเบิ่งดูฟุยน้ำไห้น้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระปุกกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบ่ทากบ่ทางแบบนี้ยุงหลายมันก็หัวย่ำย่ำแล้วตัวที่เลี้ยงยุงหลายไว้ฆ่าตัวเองบ่เสียว
4: อย่าว่าดังนั้นท้อเพราะมันบ่มีเวลาม
3: ันสิเสียเวลาหลายปานใดตัวต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้มันหกเหื้อกระปุกกระป๋องสิ่งใดที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีฟุยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงมาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงตัวฮู้บ่ยุงลายเป็นพาหะนำเชื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาใด
4: ฮู้อยู
3: ่ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะ
4: เออเฮาสิจัดการเฮ็ดอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะ
1: จงพร้อมกันกำจัดแรงแพร่พันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออก

มอบสองเสียงเพลงเริ่มต้นให้ทานได้หับฟังมวลผ่านไปหวังว่าจะถูกใจมีรายการทุกทานที่หับฟังรายการอยู่ในตอนนี้หับฟังในบรรยากาศค่ำคืนแบบนี้เนาะบางทานนี่โอ้เสียงเพลงเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ผ่อนคลายความเมื่อยบางทานอาจจะอิดเมื่อยจากการเห็นเวียกงานมาเบิดมือคำแบบนี้เนาะหลังจากรับประทานอาหารแล้วเกี่ยมจะเข้ารับเข้านอนมาฟังจากสองสามเสียงเพลงแล้วก็ฟังสาระดีๆข้อมูลข่าวสารต่างๆจากทางรายการก็เป็นการผ่อนคลายอารมณ์ไปเนาะบุญน้องกะหวังว่าแต่ละเสียงเพลงนั้นจะสร้างบรรยากาศให้กับทุกท่านที่รับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศสำหรับระยะนี้เนาะบุญน้องจะให้ท่านได้รับฟังสาเหตุของการหลงลืมเกิดจากหยังเนาะบางคนก็อาจจะหลงลืมเรื่อยๆเนาะก็อาจจะคิดว่ามันเกิดจากหยังสาเหตุอะไรซึ่งสาเหตุที่1มันได้แก่ความเครียดท่านผู้ฟังเพิ่นว่าความเครียดบ่แม่นแต่ความเครียดเท่านั้นซึ่งความรู้สึกด้านลบที่ส่งผลต่อความรู้สึกบ่ว่าจะเป็นความกังวลหรือว่าอารมณ์เศร้าซึ่งเป็นสาเหตุส่งผลต่อความจืดจําของเฮา2พยาธิซึมเศร้าซึ่งอาจขึ้นระหว่างคนที่เป็นซึมเศร้าเนื่องจากบ่สามารถจดจำสิ่งที่อยู่ต่อหน้าได้รวมทั้งความปกติของสารเคมีในสมอง3พยาธิประจำตัวบ่ว่าจะเป็นไทรอยด์ความดันเลือดสูงตับและไตเบาหวานส่งผลต่อการส่งเลือดไปเลี้ยงสมองเฮ็ดให้สมองผิดปกติ 4การเปลี่ยนแปลงของทางกายคนที่มีอายุหลายขึ้นไปการจืดจำอาจมีปัญหาเล็กน้อยถึงแม้จะป้องกันได้ยากแต่การดูแลตนเองให้เหมาะสมตามส่วงวัย5การพักผ่อนบ่เพียงพอหากพักผ่อนบ่เพียงพอติดต่อกันเป็นเวลาหลายมือหรือนอนต่ำกว่า 7-8 ชั่วโมงจะเฮ็ดให้สมองเฮ็ดเวียกหนักต่อเนื่องจนเกิดความเมื่อยล้า6ห่างกายเมื่อยเกินไปถึงจะนอนครบ8ชั่วโมงแต่ก็ยังหลงลืมอยู่อาจเป็นเพราะเมื่อยเกินไปส่งผลให้ความจำและสมองเฮ็ดให้ขี้ลืมนั่นเอง7เฮ็ดหลายอย่างในเวลาเดียวกันสมองเฮาจดจำเรื่องราวต่างๆได้เพียงอย่างเดียวการเฮ็ดหลายอย่างพร้อมกันอาจเฮ็ดให้เฮาเบิดและตามมาก็คือการลืมและ8แม่นการดื่มเหล้าเบียร์หลายเกินไปการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณหลายเกินไปหรือว่าดื่มทุกมื้อจะส่งผลกระทบต่อสมองในส่วนของฮิปโปแคมปัสซึ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับความทรงจำเนาะท่านผู้ฟังนี่ก็แม่น8สาเหตุเนาะของการหลงลืมนี่ท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นความเครียดพยาธิซึมเศร้าพยาธิประจำตัวการเปลี่ยนแปลงของทางกายพักผ่อนบ่เพียงพอหรือว่าทางกายอาจจะเมื่อยเกินไปรวมถึงการที่เฮาเฮ็ดหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันและก็การที่ดื่มสิ่งมึนหรือว่ามีธาตุแอลกอฮอล์ในทางกายเนาะอันนี้หวังว่าจะเป็นสาระดีๆให้กับทุกท่านที่รับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เฮาเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

0: ที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีฟุยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงมาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตหู้บ่ยุงไล่เป็นพาหะนำเชื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
1: ้หู้อยู
0: ่หู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะ
2: เออน้องสิจัดการเฮ็ดอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะ
3: จงพร้อมกันกำจัดแรงแพร่พันธุ์ของยุงไล่แต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงไล่ก็บ่มีไข้เลือดออก

ขณะนี้ทางกำลังให้เกียรติที่ตามมาฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวออกอากาศทุกมื้อเวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น.ทางรับฟังได้ที่ FM 103.7 MHz และวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวเพจก็คือ Facebook ลาว National Radio นะคะผู้ฟังที่ทานจะติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆได้สำหรับท่านใดที่อยากจะติดตามทางเว็บไซต์หรือว่ารับฟังทางเว็บไซต์เนาะก็แม่นรับฟังได้ที่ www.lnr.org.lวิทยุออนไลน์หับฟังได้ทั่วโลกหลายๆช่องทางในการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆเนาะโบสปอร์ตแต่รายการลาตีเสียงเพลงรายการอื่นๆภาคข่าวทั่วไปรายการบันเทิงรายการเป้าหมายหับฟังได้จากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวสำหรับรายการของเฮามื้อนี้เนาะก็มีหลายข้อมูลข่าวสารนำเสนอผ่านไปเมื่อกี้นี้ก็เป็นสาเหตุของการลงลืมนะคะผู้ฟังเนาะก็มีหลายๆสาเหตุนำกันก็หวังว่าจะเป็นข้อคิดที่ดีสาระที่ดีให้กับทุกท่านที่เฮาฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศเฮาเปลี่ยนบรรยากาศอีกตื่มเฮาฟังเสียงเพลงจากทางรายการตื่มอีก

0: ้อยคือว่ายุงหลายแท้เสี่ยวเฮือนตัวนี้เบิ่งดูมีแต่ยุงหลายโอ้ย่านเป็นไข้เลือดออกว่ะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมันมากระทบมันเส้นตัว
0: ประมาทบ่ได้ใดเบิ่งดูฟุยน้ําไห้น้ํากับบ่มีฝาปิดน้ําขังอยู่กระปุกกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกับบ่ทากบ่ทางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวย่ำย่ำแล้วตัวที่เลี้ยงยุงลายไปฆ่าตัวเองว่าเสียว
1: อย่าว่าดังนั้นท้อเพราะมันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดตัวต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้มันหกเหื้อกระปุกกระป๋องสิ่งใดที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีฟุยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงมาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงตัวหู้บ่ยุงลายเป็นพาหะนำเชื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาใด
1: หู้อยู
0: ่หู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะ
1: เออท้อสิจัดการเฮ็ดอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะ
2: จงพร้อมกันกำจัดแรงแพร่พันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออก

ลับสับเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเสียงเพลงเสียงล้ำให้ทานได้หับฟังเป็นแต่ละระยะไปเนาะหวังว่าจะถูกใจทุกท่านที่หับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศสำหรับระยะนี้เนาะบุญน้องกะฝากเติมให้บ่ฟังเรื่องของการป้องกันจากพยาธิไข่ยุงลายเนาะบ่ว่าจะเป็นยามใดฤดูใดก็ขอให้ทุกคนเป็นเจ้าการให้บ่ฟังมีสตินำกันเนาะและการหาปอเด้อท่านผู้ฟังที่กระทรวงสาธารณสุขได้วางออกช่วยกันในการจัดตั้งปฏิบัติโดยเฉพาะแม่นปอปฏิบัตินี่สำคัญหลายบางคนว่าปฏิบัติอยู่แต่ว่า 2-3 เดือนเทื่อนึงอันนี้ก็บ่ได้เนาะเพิ่นว่าอย่างน้อยอาทิตย์ละ1ครั้งเนาะบ่ว่าจะเป็นการอนามัยเฮือนซ่านบ้านซองปลาหญ้าปลาคาต่างๆเนาะกระโปะกระป๋องจุดใดที่ว่ามันหกเหือช่วยกันในการอนามัยทักทางออกนะคะผู้ฟังเพื่อบ่ให้เป็นบอนลิซอนของยุงร้ายถ้าว่าเฮือนซ่านของเฮามีเพื่อเป็นอย่างสิ่งของเก่าเนาะบางคนนี่มักสะสมของเก่าคันว่ามันเป็นสิ่งที่สามารถใช้ได้ก็เป็นการดีแต่ว่าสิ่งเดียวที่เราคิดว่าเราเก็บไว้เพราะเป็นหกเงินซื้อเพราะเป็นบอนลิซอนของยุงก็ให้มีการเปลี่ยนทายออกเก็บออกเนาะผู้ฟังเนาะอันนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการลาตีเสียงเพลงเราเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมหับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

0: เอ้าเป็นลูกเห็ดหยังคือว่าเปิดน้ำถิ่มไว้หั่นน่ะ
1: เขาสิล้างรถนะแม
0: ่ล้างรถคือพอเปิดใส่ขวดใส่สามจึงล้างลูกมันจังบ่เปลืองน้ำได
1: ้มันบ่สะดวกนะแม่เปิดก๊อกล้างรถมันสบายกว่า
0: ก็แม่นอยู่แต่มันเสียน้ำหลายโพดพวกเขาควรช่วยกันประหยัดได้ลูกเอ้ย
2: น้ำประปามีค่าทุกหยาดเพื่อเศรษฐกิจของชาติต้องช่วยกันประหยัด

เสียงเพลงให้ท่านได้รับฟังมวนๆผ่านไปแต่เบิ่งเวลาจากทางรายการของเฮา1ชั่วโมงสำหรับมื้อนี้เวลาเดินทางมาฮอดระยะท้ายของทางรายการขอบใจทุกท่านที่รับฟังรายการตลอดมาขอบใจกำลังใจทุกเสียงทุกสายที่ท่านให้ส่งให้กับบุญน้องเรื่อยๆบุญน้องก็ขอส่งเสียงเพลงเป็นกำลังแรงใจให้กับมิตรรายการเช่นเดียวกันเนาะสำหรับค่ำคืนนี้บุญน้องมีข้อคิดนึงที่จะฝากไว้เนาะถึงเพิ่นว่าผู้ที่เข้มแข็งคือผู้ที่กล้ายิ้มให้กับความทุกข์และผู้ที่มีความสุขคือผู้ที่หัวให้กับอุปสรรคเนาะท่านผู้ฟังอันนี้ก็แม่นอีข้อคิดที่ดีหวังว่าจะเป็นข้อคิดที่ดีให้กับทุกท่านที่รับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศเนาะเช่นเคยท่านผู้ฟังท้ายรายการนี้บุญน้องจะปิดท้ายให้เติมอีกหนึ่งเสียงเพลงเสียงเพลงจบลงเมื่อใดผู้ดำเนินรายการบุญน้องผ่านผู้วงลาทุกท่านไปก่อนขอให้คำคืนนี้ทุกท่านนอนรับฝันดีสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เสริญทานติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลาหาโมงเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ทานผู้ฟังทุกทานสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังทีเคารพทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 นถึง 23:00 นมื้อนี้แม่นวันศุกร์แฮม14ค่ำเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่11กันยาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้ 5:00 นรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ 6:00 นรายการเพื่อสุขภาพที่ดี 6:30 นรายการข่าวตามเหตุการณ์ 7:00 นรายการข่าวภาคเศร้า 7:30 นรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8โมงรายการขับขี่ปลอดภัย9โมงรายการสีสันเสียงเพลง10โมงรายการลองลิสต์ลองไล่11โมงรายการเพลงก่อนเที่ยง12โมงรายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการเพลงย้ำบ่าย15โมงรายการความหู้ทางกฎหมาย15โมง30นาทีรายการประกันสังคม16โมงรายการชีวิตติดพันสังคม16โมง30นาทีรายการหอบบ้านผ่านเมือง17โมงรายการสนทนาภาษาแม่18โมงรายการหอบหู้เรื่อง SME 19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการพบกันหลังข่าว20โมงทายทอดหวย20โมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีต21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการเพลงกอมนิทรา22โมงรายการล้าตีเสียงเพลง23โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัสสถานีทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานรับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

คำขาล้นคดขอดเป็นแหวนก็ดีท้อนสีแสงสุกก็พอมีหัวแก้วแนวคนหู้วิสาดีหลายสิ่งกิริยาสวยหยู่สูขึ้นจึงค่อยดีหันแล้วสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการลมตรวจติดหน้าพันลุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งรายการนี้มีให้ท่านฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์เวลา5โมงหา6โมงเสียงแกนกระดังเล่นแต่เล่นแต่ขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์ของรายการล้มทั่วทิศหับปลุนมาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยซึ่งรายการนี้มีบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังได้นำเอาข่าวคราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทุกทิศละอยู่ในประเทศลาวของพวกเรามานำเสนอให้ท่านได้ฟังทั้งทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกพร้อมเดียวกันก็มีเพลงมีล้ำจำนวนหนึ่งมาสร้างบรรยากาศเบิกบานมนซื่นให้ท่านผู้ฟังเติมอีกเอาเป็นอะไรลูกหลานของพวกเขาปัจจุบันนี้ก็เป็นสืบต่อในการก้าวเข้าสู่ศกยันใหม่2006-2007หลายคนหลายคนพ่อแม่ผู้ปกครองนี่ก็โอ้เจ็บหัวมัวเก้าน้ำเนาะย้อนยังว่าสิย้อนว่าค่าของชีพในปัจจุบันนี้แพงหลายเต็มที่ผู้มีลูกหลายคนการใส่ใจนี่จนหัวปิ้นไปพุ่นละเหตุใดเพื่ออยากส่งเสริมลูกหลานของตนเองให้ได้ศึกษาหำเย็นให้มีความรู้ความสามารถเป็นคนที่ฉลาดลักแหลมเป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของครอบครัวเด้นะเมื่อข้าเจ้าใหญ่ขึ้นมาจะได้มีความรู้ความสามารถนำเอาความรู้ความสามารถเหล่านั้นไปประกอบส่วนสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้เจริญหางมีเข้มแข็งขึ้นไปเรื่อยๆรายการล้มทั่วทิศหับปลุนพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้แมนวันศุกร์แฮม14คำเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช2569ซึ่งมื้อนี้กงกับวันที่11เดือนกันยาคริสตศักราช2026มื้อนี้เป็นวันพระวันศีลเป็นมื้อบุญห่อเข้าประดับดินก็คือว่าหลายคนหลายคนชาวพุทธศาสนิกชนของพวกเขาก็ได้ปฏิบัติภารกิจของตนตามฮีดของประเพณีไปยายห่อเข้าห่อน้ำแต่ดึกแต่เช้าพุ่นแหละเนาะอันนี้ก็แม่นเป็นเวียกงานหนึ่งทางพุทธศาสนาที่คนเราชาวพุทธพวกเขาเคยยึดถือและปฏิบัติมาสืบทอดกันตั้งแต่ดนนานพุ่นละจนมาฮอดปัจจุบันนี้ก็พร้อมในการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเสมอต้นเสมอปลายตลอดมาสืบต่อเด้อในการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของพวกเฮาที่รับผิดชอบอยู่แต่ละคงเขตจงมีการสรุปคืนในเดือนที่ผ่านมานั้นว่าเฮาเฮ็ดหยังได้แด่ประสบผลสำเร็จขึ้นใดๆเวียกที่รับผิดชอบอยู่นะบ่เป็นเฮ็ดไปแล้วก็ปะไปบ่มีการสรุปตอดทอนผลเฮียนคืนจึงอยากถ้าว่าเฮ็ดจังซั่นก็บ่ฮู้จักว่าเฮาเฮ็ดหยังได้แด่ประสบผลสำเร็จขึ้นใดยังอย่างใดที่ยังข้างคาอยู่เพื่อเราจะได้เป็นสรุปเป็นบทเรียนในการสืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานในเดือนกันยานี้ให้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีรายการล้มทั่วทิศนับอรุณพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้ก็เช่นเคยฮะแหละมีข่าวมีเหตุการณ์หลายอันหลายแนวที่เกิดขึ้นอยู่ทุกทิศของประเทศลาวทั้งทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกตะวันตกมานำเสนอให้ท่านได้ฟังพร้อมทั้งเพลงห้องขับลำจำนวนหนึ่งก่อนจะฟังเนื้อในละเอียดการนำเสนอข่าวนั้นก็จะให้ท่านได้ฟังเพลงจากรายการสะกอนจากนั้นจึงจะล้มข่าวสู่ท่านฟังว่ามีเนื้อในคือเนื้อใด

ท่านก็ได้ฟังเพลงจากรายการผ่านพ้นไปแล้วบัดนี้ก็จะนำเสนอให้ท่านฟังข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะที่ผ่านมาข่าวนี้คือพวกเขาฮู้น้ำกันแล้วว่าวันที่1กันยาเป็นวันไข่สุกเฮียนใหม่สุกเฮียน2026 2027ในขอบเขตทั่วประเทศต่างก็ได้จัดตั้งพิธีอย่างเป็นทางการในโอกาสเดียวกันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้กล่าวสารของเพิ่นเนาะมีสารของเพิ่นในโอกาสเปิดสุกเฮียนใหม่ซึ่งอยู่ในสารของนายกรัฐมนตรีในโอกาสเปิดสุกเฮียนใหม่นี้เพิ่นก็ได้มีเนื้อในว่าเนื่องในโอกาสเปิดสุกเฮียนใหม่ประจำสุกเฮียน2026 2027ท่านสอนไส4พันดอนนายกรัฐมนตรีได้ตั้งหน้าให้ศูนย์กลางพรรครัฐบาลฝากความเยี่ยมยามทำข้าวอันอบอุ่นความสามัคคีหักแพงอันสนิทสนมและก็ทรงความเป็นห่วงเป็นใยอย่างจริงใจมายังผู้บริหารการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาทุกขั้นพร้อมด้วยครูอาจารย์และนักเรียนนักศึกษาทุกสั้นทุกสายทุกระดับทุกองค์เขตทั้งภาครัฐและเอกชนในขอบเขตทั่วประเทศมาณโอกาสนี้เนื่องในของสารซี่ออกว่าพรรครัฐบาลย้ำใดก็ถือเอาเวียกงานการศึกษาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นเวียกงานบุริมสิทธิ์แถวหน้าที่สำคัญโดยถือเอาการศึกษาไปก่อนเวียกงานอื่น91เอาคนเป็นเป้าหมายเป็นใจกลางเพื่อกลายเป็นกำลังแรงงานที่มีคุณภาพตอบสนองความเห็นของต้องการของการพัฒนาประเทศชาติในระยะไม่ประกอบส่วนสำคัญเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติแต่ละระยะให้เติบใหญ่ขยายตัวเป็นก้าวๆการศึกษาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญและเป็นปัจจัยพื้นฐานต้นตอในการสร้างคนให้มีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติมีสุขภาพแข็งแรงทั้งด้านทางกายจิตใจหักความก้าวหน้าและมีวิทยาศาสตร์ซึ่งในสุขยันผ่านมาถึงจะพบกับความยุ่งยากนานาประการซึ่งได้ส่งผลกระทบโดยตรงและหอบด้านต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติมารวมว่าเฉพาะแมนต่อการปฏิวัติเวียกงานแขนงการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาแต่ถึงอย่างไรก็ตามแขนงการศึกษาธิการและกีฬาในขอบเขตทั่วประเทศได้มีความตัดสินใจสูงสุ่มทุกกำลังเหงื่อแห้งและสติปัญญาปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความมีสอบสูงอย่างบ่ฮู้อิดบ่ฮู้เมื่อยสามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติแผนพัฒนาการศึกษาและกีฬามีผลสำเร็จอันสำคัญหลายด้านเป็นต้นได้ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของสถานการศึกษาต่างๆสนองอาหารเที่ยงในโรงเรียนให้นักเรียนสั้นการศึกษาก่อนวัยเรียนและสามัญศึกษาในเขตห่างไกลศอกเหล็กการศึกษานอกโรงเรียนเพิ่มการสนองเงินอุดหนุนเบี้ยเลี้ยงนักเรียนนักศึกษาทุกขั้นทุกสายได้เอาใจใส่แก้ไขปัญหาการปาระกันเรียนและยกสูงคุณภาพการสิทธิสอนของครูในทุกระดับซึ่งกองประชุมผู้บริหารการศึกษาทั่วประเทศประจำสุกเรียน2025-2026ก็ได้กำหนด8ทิศทางเพื่อเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการปกในการยกระดับเรื่องงานการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาอยู่ในสุกเรียน2026-2027นี้ให้มีการหันเปลี่ยนที่ตั้งหน้าย้อนความอดใจใส่ของผู้บริหารการศึกษาและครูอาจารย์ในทุกขั้นแต่ศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นจึงเฮ็ดให้การส่งเสริมการเข้าเรียนการปาระการเรียนและการยกสูงคุณภาพการศึกษาได้รับการแก้ไขอย่างตั้งหน้าซึ่งแสดงออกในผลการเรียนของนักเรียนนักศึกษาทุกสั้นทุกสายเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์และมาตรฐานที่ดีขึ้นกว่าเก่านักเรียนนักศึกษาจำนวนหนึ่งยังได้สร้างผลงานอันโดดเด่นในการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคพื้นและสากลต่างหน้าศูนย์กลางพรรครัฐบาลได้ตีราคาสูงและแสดงความย่องยอสมเสยมายังคณะพรรคคณะนำกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาองค์การปกครองท้องถิ่นผู้บริหารการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาทุกขั้นบรรดาสถานการศึกษาทั่วประเทศองค์การจัดตั้งทั้งภาครัฐและเอกชนพนักงานปฏิวัติอาวุโสพนักงานครูอาจารย์และนักเรียนนักศึกษาตลอดฮอดประชาชนลาวบุรพา
และทุกภาคส่วนในสังคมที่มีความสามัคคีเป็นจิตหนึ่งใจเดียวประกอบส่วนยังตั้งหน้าทางด้านวัตถุปัจจัยเหงื่อแห้งและสติปัญญาต่อเพียงงานการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาก็คือผลสำเร็จและผลงานที่เอกอ้างตะนุ่งใจที่พวกเขาพร้อมกันญาติมาได้ในโศกเฮียนผ่านมามาณโอกาสนี้ด้วยขอถือโอกาสนี้แสดงความขอบใจมายังบรรดาครูหวมพัฒนาประเทศเพื่อนมิตรองค์การจัดตั้งสากลองค์การจัดตั้งที่บ่สังกัดรัฐบาลที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนและมีส่วนร่วมอย่างเสมอต้นเสมอปลายในการพัฒนาการศึกษาในโศกเฮียนที่ผ่านมาเพื่อเกี่ยมความพร้อมให้การเฮียนการสอนในโศกเฮียน2006-2007นี้ที่เปรียบดังปางบุญของโศกการศึกษาให้ดำเนินไปด้วยบรรยากาศที่ฝุดฟื้นและมีประสิทธิผลหาประกันคุณภาพการเฮียนการสอนแก้ไขปัญหาจุดคงค้างในโศกเฮียนที่ผ่านมาเป็นต้นแม่นอัตราการปาราการเฮียนถึงว่ามีแต่เอียงลดลงแต่ก็ยังบ่ทันสามารถแก้ไขได้ยังขาดตัวปัญหาขาดครูสอนและการเข้าเฮียนสายอาชีวะและการศึกษาชั้นสูงยังบ่ทันได้รับการหันเปลี่ยนอย่างแข็งแรงและหนืนเพื่อสร้างพื้นฐานที่นักแน่นให้การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติเฮียกห้องมายังถูกภาคส่วนผู้ที่รับผิดชอบอย่างนั้นศึกษาธิการและกีฬาโดยตรงและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติให้พร้อมกันเอาใจใส่คือ 1. ผู้บริหารการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาทุกขันจงเสิร์ชสู้และเพิ่มทวีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองของตนให้สูงขึ้นกำแน่นสภาพของบรรดาสถานการศึกษามีการติดตามสุกยู่อย่างใกล้ชิดเพื่อเฮ็ดในการเคลื่อนไหวเวียกงานเป็นปกติและต่อเนื่องเอาใจใส่สร้างสภาพแวดล้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงเรียนให้มีบรรยากาศอันใหม่เพื่อดึงดูดนักเรียนนักศึกษามีความสนใจในการทำเรียนและให้มีความสำคัญต่อการทำเรียนหลายขึ้น 2. การนำกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาการนำแผนกศึกษาธิการและกีฬานครหลวงเวียงจันทร์บรรดาแขวงเมืองนครสืบต่อเอาใจใส่จัดตั้งผันขยายผลสำเร็จก็คือมติของประชุมผู้บริหารการศึกษาทั่วประเทศประจำโศกเฮียน2025-2026เข้าสู่เวียงงานตัวจริงให้เป็นรูปธรรม 3. บรรดาครูอาจารย์จงเพิ่มทวีความเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่วิชาเฉพาะตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายโดยความซื่อสัตย์บริสุทธิ์และมีจรรยาบรรณจรรยธรรมต่อวิชาชีพของตนเป็นเจ้าการปฏิบัติ3ลักษณะ5หลักมูลของการศึกษาทำเฮียนเอาเทคนิคใหม่มาหมุนไส้เข้าในการก้าเกี่ยมบทสอนจัดรูปแบบการเฮียนการสอนให้มีความหลากหลายเพื่อดึงดูดนักเฮียนนักศึกษาให้มีความสนใจมีความตั้งใจในการทำเฮียน 4. เฮียกห้องมายังพ่อแม่ผู้ปกครองนักเฮียนนักศึกษาจงพร้อมกันศึกษาอบรมและปลุกระดมคนควายลูกหลานของตนที่อยู่ในเกณฑ์อายุให้ไปเข้าโรงเฮียนและให้เขาเจ้าสืบต่อเฮียนจบอย่างหน่อยการศึกษาภาคบังคับสั้นมัธยมศึกษาปีที่4เพื่อให้เขาเจ้ามีความรู้ขั้นพื้นฐานเพื่อไปต่อยอดในสายวิชาชีพและสามารถสืบต่อเฮียนในสั้นที่สูงขึ้นไปให้นับมือนับลายขึ้นให้ถือเวียงนี้เป็นพันธะเป็นความรับผิดชอบรวมต่อสังคมของผู้ปกครองก็คือเพื่ออนาคตที่ดีของลูกหลานสำหรับลูกหลานนักเรียนนักศึกษาจงพากันตั้งใจค้นคว้าหำเรียนอยู่ในห้องเรียนและเรียนด้วยตนเองให้หลายขึ้นดูมันขยันเพียรตั้งหน้าฝึกฝนล้อล้อมให้กลายเป็นนักเรียนดีนักเรียนเก่งของครูอาจารย์เป็นลูกหลานที่ดีของพ่อของแม่ของผู้ปกครองเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ 6. การจัดตั้งพรรครัฐองค์การจัดตั้งมหาชนสมาคมพ่อแม่นักเรียนคณะพัฒนาการศึกษาแต่ละขั้นสุมสนโรงเรียนภาคเอกชนและหัวหน่วยธุรกิจสังคมจงพร้อมกันประกอบส่วนตามพระบทบาทของตนในการศึกษาอบรมแนวคิดให้นักเรียนนักศึกษาสวยครูอาจารย์ในการปฏิบัติหน้าที่มีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อให้นักเรียนนักศึกษารับรู้เข้าใจลึกซึ้งและกว้างขวางเห็นได้ความสำคัญจำเป็นและคุณประโยชน์ของการศึกษาถือเอาเวียกงานการศึกษาเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของมดทุกคนในทั่วสังคมของประเทศเฮาเฮ
เรียกร้องมายังทุกการจัดตั้งทั้งภาครัฐและภาคเอกชนพ่อแม่ผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษาในขอบเขตทั่วประเทศจงให้ความร่วมมือและเป็นเจ้าการร่วมกับกระแหน่งการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาในการเตรียมความพร้อมสร้างเงื่อนไขสิ่งอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือสนับสนุนตามความสามารถตัวจริงของแต่ละภาคส่วนเพื่อเฮ็ดให้ศักยภาพใหม่2026-2027ดำเนินไปด้วยผลสำเร็จอันจบงามขออวยพรไสอันประเสริฐมายังผู้บริหารการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาทุกท่านครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาพนักงานราชการทหารตำรวจตลอดฮอดประชาชนลาวบรรดาเผ่าทุกท่วนหน้าจงมีสุขภาพแข็งแรงประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานของตนสืบต่อประกอบส่วนสำคัญของในการพัฒนาการศึกษาของลาวเฮาให้ก้าวขึ้นอย่างบ่หยุดยั้งอวยพรแด่ศักยภาพใหม่2026-2027จงเต็มไปด้วยความเบิกบานมนต์ซื่นและมีผลสำเร็จไม่ใหญ่หลวงกว่าเก่านะที่ท่านได้ฟังผ่านไปนั้นก็เป็นเนื้อในของสารของท่านนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสไข่ศักยภาพใหม่ประจำศักยภาพ2026-2027เพิ่นก็ได้เรียกร้องมาหลายอย่างให้สังคมพวกเขาพร้อมกันเอาใจใส่พัฒนาวิทยาการการศึกษาให้มันดีขึ้นกว่าเก่าอยากให้มันดีขึ้นกว่าเก่านั้นพ่อแม่ผู้ปกครองก็คืออำนาจการปกครองครูอาจารย์แต่ละสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนก็ต้องได้เอาใจใส่ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบสูงมีจรรยาบรรณจรรยธรรมหักวิชาชีพของตนตั้งหน้าตั้งตาถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่นักเรียนนักศึกษาของตนให้ได้ดีส่วนนักเรียนเองก็ต้องเอาใจใส่ได้มันเรียนด้วยตนเองได้ด้านนึงก็มันเรียนด้วยตนเองด้านนึงก็อาศัยการถ่ายทอดวิชาความรู้จากครูอาจารย์จะเป็นการดีที่สุดมันคนครูหามเรียนดีกว่าจะเอาเวลาไปบีบโทรศัพท์เคลียร์หั่นเคลียร์นี่นะอันนี้ถ้าว่าเคลียร์เป็นประโยชน์ก็มันดีอยู่ดอกแต่เคลียร์เป็นในทางที่อับประโยชน์เด้ก็จะเฮ็ดให้ตนเองนี่ขาดมาตรฐานในการเรียนลดลงเนาะก็ต้องได้เบิ่งคืนพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องได้มันติดตามการเคลื่อนไหวของลูกหลานพวกเขาต่อเวียงงานการศึกษาว่าเอาใจใส่ได้ดีคือสำใดมันติดตามมาแหละเพื่อหับประกันให้การเรียนการสอนมีผลสำเร็จตามระดับคาดหมายมาฟังเพลงจากรายการก่อนจากนั้นจึงจะนำเสนอข่าวให้ท่านฟังในระยะต่อไปเติมอีก

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติที่ถามมาฟังรายการล้มตัวทิศนภรุณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่วันนี้ผู้ดำเนินรายการก็จะนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังเติมอีกซึ่งข่าวนี้นี่แม่นเว้าถึงประธานประเทศเพิ่นได้ต้อนรับเลขาธิการใหญ่องค์การร่วมมือเซี่ยงไฮ้เข้าเยี่ยมคำนับวันที่31สิงหาที่ผ่านมาท่านทงลุนศรีสุริตประธานประเทศเพิ่นได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านนูลานยาเมกบาเมกบาเย็บเลขาธิการใหญ่องค์การร่วมมือ

งให้หรือ SCO ในโอกาสเข้าร่วมกล่องผสมองค์การหัวมือเสียงให้บวกคู่เจรจาเรียกว่า SCO Plus ในวันที่31สิงหาหาวันที่31สิงหาผ่านมาหาวันที่1กันยายนนี้อยู่นครหลวงบิสเก็กสาธารณรัฐเกียร์กิสถานและในโอกาสนี้นี่ท่านทองลุนศรีสุริตเปิ้นก็ได้แสดงความปิติยินดีที่ได้พบปะกับท่านโนลันเยเมกบายบและสมเสยการนำภาษีนำของท่านโนลันเยเมกบายบในการหัดแหน่งการพัวพันหัวมือภายใต้ขอบการหัวมือขององค์การหัวมือเสียงให้เป็นหูประทับยิ่งยิ่งขึ้นเป็นการประกอบส่วนสำคัญเข้าในภารกิจรวมเพื่อส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและพัฒนาแบบยืนยงในภาคพื้นและในโลกเพิ่มเดียวกันนี้ท่านยังได้ตีราคาสูงต่อการลงนามบทบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ว่าด้วยกันให้สถานภาพแดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นคู่ร่วมมือเจรจาขององค์การ SCO ในเดือนกรกฎาที่ผ่านมาซึ่งมันเป็นเขตใหม่อันสำคัญของการร่วมมือในยามใหม่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยืนยันความหมายมั่นในการเข้าร่วมบรรดากลไกภายใต้ขอบการร่วมมือขององค์การ SCO อย่างมีความรับผิดชอบเพื่อจะตั้งพันขยายการเป็นคู่ร่วมเจรจาขององค์การ SCO ให้กลายเป็นการร่วมมือที่ดีมีเป็นรูปธรรมและนำมาซึ่งผลประโยชน์อันแท้จริงโดยเฉพาะเพื่อการเสริมขยาย4ของเขตการหัวมือที่บรรลุที่เป็นบุริมสิทธิ์สำหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและองค์การ SCO ในตนะคือ 1. ด้านการค้าการลงทุนและการยกระดับความสามารถการผลิต 2. ด้านการกสิกรรมและความมั่นคงด้านเสบียงอาหาร 3. การเชื่อมจอดเชื่อมยงและการอำนวยความสะดวกทางการค้า 4. การหันเปลี่ยนทางด้านดิจิตอลและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และในโอกาสเดียวกันนี้ท่านนูลันเยเมกยาบายบเป็นก็ได้แสดงความสมเสยต่อบทบาทของลาวในฐานะคู่ห่วมเจรจาขององค์การ SCO และก็ได้ตีราคาสูงต่อการผูกพันหัวมือที่ดีระหว่างองค์การ SCOและลาวในระยะที่ผ่านมาพร้อมทั้งยืนยันความพร้อมของกองเลขาองค์การ SCO ในการประสานงานกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อผันขยายการพัวพันหัวมือโดยเฉพาะอยู่ในบรรดากองเขตบุริมสิทธิ์ให้เกิดดอกออกผลเป็นบุริมสิทธิ์เป็นรูปธรรมยิ่งยิ่งขึ้นในต่อหน้านักข่าวอยู่กระทรวงการต่างประเทศเพิ่นเป็นผู้เขียนมาเว้าถึงประธานประเทศเฮานี่ล่ะเพิ่นก็ได้ต้อนรับเลขาธิการใหญ่องค์การร่วมมือเสียงให้ซึ่งได้ดำเนินไปในวันที่31สิงหาที่ผ่านมาอยู่พุ่นใดเพิ่นไปร่วมกองประชุมอยู่ต่างประเทศพุ่นอยู่นครหลวงบิสเก็กสาธารณรัฐเกียร์กิสถานนี่อันนี้ก็เป็นเวียกงานหนึ่งในการหัวพัวพันหัวมือต่างประเทศและเพื่อนมิตรสากลสำหรับข่าวต่อไปเป็นว่าถึงเพิ่นได้มีการค้นคว้าวางยุทธศาสตร์ใหม่และพิจารณาเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยสวรรณเขตเป็นมหาวิทยาลัยหนูหักภูมิสวรรค์ท้ายเดือนสิงหาที่ผ่านมาอยู่ที่วิทยาเขตหนองผือมหาวิทยาลัยสวรรณเขตเพิ่นได้จัดกองประชุมสภามหาวิทยาลัยประจำศกเฮียน2025-2026ครั้งที่10สุดที่2ขึ้นอย่างเป็นทางการภายใต้การเป็นประธานของท่านบัวสอนบุพภาวันผู้ทรงคุณวุฒิอดีตนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทั้งเป็นประธานสภามหาวิทยาลัยสวรรณเขตมีท่านรองศาสตราจารย์ปริญญาเอกสิทธิไสยไสยวงศ์เลขาคณะพักหักฐานรักษาการแทนผู้อำนวยการของประธานสภา
มหาวิทยาลัยสวรรณเขตฐานห้องหัวหน้ากรมการศึกษาชั้นสูงพร้อมด้วยบรรดาสมาชิกสภาแขกรับเชิญจากภาครัฐเอกชนครูอาจารย์เข้าร่วมอย่างตัวถึงท่านบวชสอนบุพพวันเพิ่นได้แสดงความย่องโยสมเสยต่อผลงานที่มหาวิทยาลัยสวรรณเขตบรรลุได้ในระยะผ่านมาเส้นว่าการเฉลิมฉลองครบรอบ15ปีการจัดกองประชุมวิทยาศาสตร์ระดับสากลการมอบภาพตำแหน่งศาสตราจารย์และปริญญาเอกกิตติมศักดิ์พร้อมทั้งการสร้างแผนยุทธศาสตร์2026หา2030ท่านบุษรบุพวันได้เน้นนักว่าการศึกษาชั้นสูงแม่นมากหัวใจลักในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพเพื่อตอบสนองตลาดแรงงานของศาสตร์และภาคพื้นทั้งนี้กองประชุมได้จัดขึ้นด้วยความรับผิดชอบสูงเพื่อก้าเกียมความพร้อมต้อนรับศักราชใหม่2026-2027คณะประธานและผู้แทนกองประชุมหันยังได้ร่วมกันค้นคว้าปรึกษาหารือและพิจารณาหับพ้องเอาหลายเวียกงานยุทธศาสตร์สำคัญต่างๆคือการรายงานและค้นคว้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยสวรรค์เขตมาเป็นมหาวิทยาลัยหนูหักภูมิสวรรค์เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและยกสูงการนำปฏิวัติทานการนำปฏิวัติผ่านลายสื่อผู้ได้รับตำแหน่งวิชาการงวด1หางวด2ศึกษา2025-2026พร้อมทั้งรับห้องแผนสร้างหลักสูตร 2+2 เพื่อห้องรับเศรษฐกิจดิจิตอลรับห้องแผนการจัดการเรียนการสอนภาษาลาวขั้นพื้นฐานให้แก่นักศึกษาต่างประเทศรับห้องแผนสร้างหลักสูตรปริญญาโทสาขายุทธศาสตร์การบริหารเพื่อความยั่งยืนนะอันนี้ก็แม่นพอถึงกองประชุมค้นคว้าวางแผนยุทธศาสตร์ใหม่และก็พิจารณาเปลี่ยนชื่อจากมหาวิทยาลัยสวรรณเขตไปเป็นมหาวิทยาลัยหนูหักภูมิสวรรค์นะอันนี้ก็เป็นอยู่ในขั้นการค้นคว้าเด้อท่านผู้ฟังอยู่ในการค้นคว้าพิจารณายังบ่ทันได้เปลี่ยนชื่อเด้อเนาะดังนั้นสังคมก็จะเฝ้าตีโพยตีพายอย่าเฝ้าตำหนิที่สมบ่ลือในใดต่างๆนานาอันนี้เป็นเพียงการค้นคว้าพิจารณาซื้อว่าจะเปลี่ยนแท้หรือบ่ก็เป็นต้องอาศัยเวลาอาศัยข้อตกลงความเป็นเอกภาพของการนำขั้นสูงพุ่นแหละจึงจะฮู้ได้อย่างแจ้งว่าเพิ่นจะเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยสวรรณเขตมาเป็นมหาวิทยาลัยหนูหักภูมิสวรรค์หรือบ่ก็ต้องฟังติดตามนำกันต่อไปอย่าเฝ้าเว้าไปก่อนบ่ทันฮู้ละเอียดบ่ควรเว้าไปก่อนโดยเฉพาะแล้วแม่นพวกมือเซียนคีย์บอร์ดนะก็ต้องเข้าใจตามนั้นมาฟังข่าวต่อไปท่านผู้ฟังสำหรับข่าวต่อไปนี่แม่นปกสแขวงเวียงจันทน์ได้กักตัวกลุ่มมั่วสุมคอลลาเจนปุ่มเป้าอัดแก๊สและดื่มน้ำกระท่อมในกลางเดือนสิงหาที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจแผนกสกัดกั้นและต้านยาเสพติดห้องตำรวจปคสแขวงเวียงจันทน์ได้สมทบกับปคสเมืองวังเวียงและองค์การจัดตั้งบ้านสว่างเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์เข้าขวดค้นห้านอาหารและห้องคาราโอเกะแห่งหนึ่งอยู่บ้านสว่างเมืองวังเวียงซึ่งสถานที่ดังกล่าวนี้ได้เคลื่อนไหวค้าขายและมั่วสุมสิ่งเสพติดประเภทปุ่มเป้าบรรจุสารไนตรัสออกไซด์ยาสูบไฟฟ้าคอลลาเจนเคตามินและน้ำกระท่อมจากการกวดค้นนั้นเจ้าหน้าที่ได้กักตัวกลุ่มมั่วสุม11คนพร้อมเครื่องของกลางรวมมีปุ่มเป้านี่ 1,600 อันบังออกซี1บังหลอดแก๊สโมราซึ่งบรรจุสารไนตรัสออกไซด์พันหลอดในนั้นนำใส่แล้ว895หลอดบังออกซีบังบอออกซีนี่จำนวน3บังเคตามิน79ถุงยาสูบไฟฟ้า21อันน้ำกระท่อม16ลิตรคอลลาเจน18ซองป
พร้อมทั้งได้นำตัวพวกเกียวมาทำการศึกษาทำการสืบสวนสอบสวนสำหรับผู้ที่มีของกลางก็แม่นสืบต่อดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายต่อไปจนมาฮอดวันที่31เดือนกรกฎาคมแล้วนี่แหละเดือนกรกฎผ่านมาหันเจ้าหน้าที่ตำรวจแผนกสกัดกั้นและต้านยาเสพติดจึงได้นำเอาพวกเกียวมาศึกษาอบรมโฆษณาเผยแพร่ให้ผู้ถึงผลให้และภัยอันตรายของสิ่งเสพติดทั้งเป็นการยกสูงความรู้ความเข้าใจต่อการกระทำผิดพร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกการเคลื่อนไหวประพฤติสิ่งที่บ่ดีอยู่ในสังคมให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนพฤติกรรมเคารพปฏิบัติระเบียบกฎหมายบ้านเมืองอย่างเข้มงวดเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่เป็นพลเมืองดีของชาติอันนี้ก็เป็นอยู่ทางเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์พุ่นละปคส.เมืองแขวงเวียงจันทน์เพิ่นได้เข้ากวดค้นและกักตัวกลุ่มมั่วสุมคอลลาเจนปุ่มเป้าอัดแก๊สและน้ำดื่มกระท่อมอยู่ที่ห้านอาหารและห้องคาราโอเกะแห่งหนึ่งอยู่ทางตั้งอยู่บ้านสว่างเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์กักตัวผู้กระทำผิดได้11คนพร้อมเครื่องของกลางประเภทปุ่มเป้าอัดแก๊สบางออกซี่และอื่นอีกหลายรายการเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บ่ดีเป็นปรากฏการณ์ยอดทอดหนึ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมลาวของพวกเขาดังนั้นพวกเขาจงเป็นหูเป็นตาช่วยกันช่วยปราบปรามให้หมดไปอย่าให้มันขยายออกเป็นวงกว้างดีบ่ดีอาจลามมาถึงลูกหลานของพวกเขาก็เป็นได้ได้ข่าวต่อไปข่าวต่อไปนี่บ้ามาฟังเบิ่งเนาะเพื่อนหักต่างไว้ดื่มเหล้าขาวเมาแล้วเพื่อนบ่ให้กลับก็เลยใส่มีดแทงเพื่อนจนเสียชีวิตอยู่คาที่วันที่24สิงหาผ่านมานี้เจ้าหน้าที่หน่วยงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญาเศรษฐกิจปคส.เมืองไซธานีก็ได้รับแจ้งจากปคส.กลุ่มบ้านไซว่ามีคนเสียชีวิตอยู่ดินเปาวางบ้านไซจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้กวดกาสนสูตรสถานที่เกิดเหตุจากการลงกวดสนสูตรสถานที่เกิดเหตุนั้นก็ได้พบผู้เสียชีวิต1คนชื่อพอตู้วิจิตอายุ70ปีประชาชนพักเซาอยู่บ้านไซเสียชีวิตย่นถูกแทงด้วยของมีคมถูกแทงถูกตีว่าซั่นซะและในวันที่25เดือนสิงหาที่ผ่านมาสามารถเจ้าหน้าที่เพิ่นสามารถกักตัวผู้ก่อเหตุได้ผู้ก่อเหตุก็คือท้าวพรประเสริฐหรือซึกอายุ33ปีว่างงานพักเซาอยู่บ้านไซสว่างมาสอบสวนผ่านการสืบสวนสอบสวนผู้ถูกสงสัยให้การว่าตนเองนี่ฮู้จักกับตู้วิจิตผู้ตายหั้นฮู้จักคักแพงกันมาหลายปีแล้วและก็เป็นคนมักดื่มเหล้าเคยเที่ยวไปดื่มเหล้าน้ำผู้เกียวที่พักเซาอยู่ดินเปาวางบ้านไซซึ่งอยู่ห่างกันประมาณ1กิโลเมตรเป็นประจำจนมาฮอดวันที่22เดือนสิงหาเวลาประมาณ7โมงตนเองได้ซื้อเหล้าขาวมาดื่มคนเดียวหั่น2ตุกน้อยดื่มไปจนฮอดเวลา11โมงจึงออกไปหาตู้วิจิตพร้อมเหล้าอีก1ตุกหนึ่งตุกน้อยนะวะตุกน้ำดื่มน้อยแหละรวมกับของตู้วิจิตเป็นสองตุกภายหลังพากันดื่มเหล้ามดตุกครึ่งตนเองนี่ก็ได้ครอบว่าจะกลับเหมือนตนเองว่าก็ได้ครอบว่าจะกลับเหมือนนั่นแหละแต่ว่าพอตู้วิจิตนั่นโบให้กลับเถื่อคันกลับไปแล้วบ่มีผู้ดื่มเป็นหมู่เด้เนาะก็ยังบ่ให้กลับเถื่อดื่มน้ำกันซะก่อนเว้าแล้วก็จับแขนผู้เกี่ยวไว้แต่ว่าผู้เกี่ยวหันได้แกว้งแขนออกพร้อมทั้งเว้าว่าเมาแล้วจึงเป็นเหตุพิษเถียงกันและพอตู้วิจิตนั้นก็ได้จับเอาไม้ฟาดใส่หัวตนเอง1บาทและเอาด้ามเสียมเล็กตีแขนเบื้องใส่ของตนอีกก็เฮ็ดให้ตนเองนี่เกิดใจหายแล้วบัดนี้เกิดใจหายแล้วก็ได้สู้ขึ้นโดยได้ตีแขนและบริเวณหัวของพอตู้วิจิตขึ้นและใส่มีดแทงเข้าบริเวณคอ1บาทเฮ็ดให้พอตู้วิจิตนี่ล้มลงพื้นดิน
จากนั้นตนเองก็ได้ลากเอาพระตู้วิจิตรนั้นขึ้นถึงเตียงต่อมาก็ได้เอาตัวรูปนี้จากบนเกิดเหตุไปอยู่บนพักเสาของตนเองพร้อมทั้งล่างคราบเลือดออกจากห่างกายและสักเครื่องอาบน้ำเฮ็ดคือว่าบ่มีหยังเกิดขึ้นนี่แหละนะจนมาฮอดเวลา 12:44 นาทีของวันที่25สิงหาจึงถูกเจ้าหน้าที่ปคส.เมืองไซธานีจับตัวมาดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนศพของพระตู้วิจิตรลูกหลานและญาติพี่น้องได้นำเอาไปทำพิธีทางศาสนาแล้วอันนี้ก็เป็นการเตือนสติแนวหนึ่งได้เหล้ากินน้อยก็เป็นยากินหลายพาให้มีโทษนี่แหละเมามาแล้วบ่ฮู้จักความเนาะบ่ฮู้จักความจื้อความบ่ได้เด้ขาดสติเด้ก็เกิดการพิษเถียงกันข่าฟันลันแทงกันนำสู่ความเสียหายจงมีสติการกินกันดื่มพวกเขาก็กินพอหอมปากหอมคอแล้วก็เลิกลากันยังมีเวียกทางหน้าอยู่ดิมื้ออื่นมาก็ยังมีเวียกทางหน้าอยู่จะต้องได้ปฏิบัติฟังเพลงสุดสุดท้ายจากรายการหมดเพลงหมดเวลาบุญเที่ยงแค่วิไลวงลาท่านปล่อยเพียงสำนี้เอาไว้วันจันทร์จึงค่อยพบกันใหม่สำหรับมื้อนี้สบายดี

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรทำลายยาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรทำลายยาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

0: ิน
1: สุขสบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักเพลงทุกๆท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ออกอากาศในท่านที่ฮับฟังเป็นประจำผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 6:30 น.มาพบกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่านผู้ฟังก็ได้นำเอาข้อมูลสิ่งดีๆสาระน่าฮู้นำมาฝากเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงมาสลับสเปลี่ยนมาฟังมาต้อนให้มิตรรายการได้ฮับฟังเป็นประจำในบรรยากาศตอนเช้าแบบนี้หลายคนก็ตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าเนาะสืบต่อในการประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานกันอยู่สนานทางในการพวกเขาก็ขอส่งกำลังแห้งใจให้กับทุกคนก็แล้วกันในตอนเช้าแบบนี้หลายคนก็ดื่มน้ำชากาแฟบ่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายเดเคียงคู่กันนั้นก็คือการรักษาสุขภาพท่านผู้ฟังเว้าถึงการรักษาสุขภาพก็ต้องได้เอาใจใส่เบิ่งแยงตนเองให้ดีโดยเฉพาะระยะนี้ท่านผู้ฟังดินฟ้าอากาศสภาพอากาศนี่เก่าแนวนอนบ่ได้หลายเขตหลายพื้นที่อากาศบ่คือกันถ้าว่าท่านใดที่มีแผนในการเดินทางขึ้นไปเหนือลงไปใต้อย่าลืมท่านผู้ฟังศึกษาสภาพสินทางให้ดีเคียงคู่กันนั้นก็ต้องได้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องก็แล้วกันโดยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเพื่อสุขภาพที่ดีท่านผู้ฟังและข่าวสูงในจากทางรายการมื้อนี้30นาทีนี้ต่อจากนี้ไปโดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลอปลอดสารพิษนำเอาข้อมูลสิ่งดีๆมาฝากมาต้อนโดยสพกเมนยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก็มีสินค้าหลากหลายอย่างบ่ว่าจะเป็นสมุนไพรพื้นเมืองลาวหวานหรือสีดีกระเพาะผลิตภัณฑ์ธรรมชาติบำรุงสายตานอกจากนั้นก็มีทั้งประเภทซากาเฟและน้ำดื่มแห่ธาตุน้ำดื่มเดเซเล่ท่านผู้ฟังให้คุ้นประโยชน์ที่ดีต่อกับทางกายฉะนั้นบัตรทานที่มีความสนใจอยากมาเบิ่งสินค้าด้วยตัวจริงก็มาเบิ่งได้เนาะตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเสร็จฐานนครหลวงเวียงจันทร์ไปบ่ฮอดจอดบ่ถึงก็สามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้020-5570-4709 5570-4709นอกจากนี้การติดตามข้อมูลสินค้าต่างๆเนาะที่เพจ Facebook เซตเข้าไปเขียนเป็นภาษาลาวศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้ท่านผู้ฟังมาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อน

มื่อนี้จะเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเท่านี้นะจะต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์นะในแต่ละวันประมาณ20-25มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาตามันผู้ใดที่ว่าขาดวิตามินเอนี้ตามันจะมัวตามันจะบ่เห็นหูอ่านหนังสืออะไรอันนี้เป็นการทดสอบมาแหละที่ว่าเจ้าของเองนี้ก่อนจะมาเห็นยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่าผมอยากใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันลำคาญก็เลยไปค้นหัวสอหาจะเอายังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่แว่นตาก็หูได้ว่ามันมีต้องได้ฮับวิตามินเอเขาจึงคอยมาสอบวิตามินเออยู่ในพืชหมากใหม่บ้านเขาเนี่ยจะคอยมาได้2-3ชนิดแต่มาปรุงเป็นแคปซูลแต่กินแคปซูลนี่ยาบำรุงตาเนี่ยมือหนึ่งสองสองแคปซูลนี่พอในแคปซูลหนึ่งนี่ประมาณ250มิลลิกรัมในการดูดซึมนี่ก็ประมาณจะหาหรือ10%เนาะมันก็เจอเราจะได้อยู่ประมาณ10-15มิลลิกรัมกินซองนั้นก็เท่ากับ30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบแล้วเมื่อก่อนนี่ใส่แว่นตาเมื่อกินในสามเดือนเลี่ยนกันติดกันหรือ90วันได้กินแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาหมด18-10นี่ก็เกือบ40ปีนี่ถือว่าเขาบริใส่แว่นตาดังนั้นอันนี้แหละถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เขาก็จะคอยมาเห็นยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยมาเอายาบำรุงสายตาเนี่ยเขาได้กาแฟกูจะกินกาแฟแหละที่ว่าก็ช่วยได้ขึ้นกันบอกตามั่วบอกตาโมแจขั้นตาน้ำตาหยดอันนี้เห็นว่าใส่ผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราปลอดสารผิดรายงานต่อท่านผู้ชมดูผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตานี่นำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์เราปลอดสารผิดแม่นธรรมศาสตร์ปลอดสารผิดอันนี้ดีที่สุด

ยินดีต้อนรับทุกท่านกับคืนเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ออกอากาศที่ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันจันทร์หาวันเสาร์เวลา 6:00 น. หา 6:30 น. กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนี้ท่านใดนำใช้ระบบอินเทอร์เน็ตก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทัดฟังเป็นแอปเรดิโอการ์เด้นเนาะสามารถติดตามรับฟังได้ทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสัญญาณแจ้งสะดวกสบายและกลับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังทางรายการพวกเราก็ได้นำเอาข้อมูลสิ่งดีๆมาฝังมาต้อนมาแนะนำให้มิตรรายการได้รู้จักนั่นก็คือสินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษบ่ว่าจะเป็นประเภทซากาเฟและยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวในตอนเช้าแบบนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องที่ดื่มน้ำซากาเฟเป็นประจำโฆษกเองอยากแนะนำให้ท่านได้รู้จักกาเฟดีที่ให้คุณประโยชน์ตอบจุดกับทางกายบ่ว่าจะเป็นทางกาเฟผักอีหุมลาวซึ่งกาเฟผักอีหุมลาวนี้ท่านผู้ฟังล้วนแล้วแต่เป็นกาเฟที่ให้คุณประโยชน์เพราะว่าจะช่วยบำรุงหัวใจให้วิตามินเอวิตามินบี1วิตามินบี2และวิตามินซีซึ่งกาเฟผักอีหุมลาวนี่ท่านผู้ฟังน้ำเอาสมุนไพรเนาะจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งซึ่งผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองท่านใดที่มารักษาสุขภาพท่านผู้ฟังอยากได้กาเฟที่ปลอดสารพิษให้คิดหาทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเด้อนอกจากนี้ก็ยังมีกาเฟเห็ดมื่นปีสม 6+3 ซึ่งกาเฟเห็ดมื่นปีสม 6+3 นี้ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายจะช่วยเฮ็ดให้ทางกายมีความแข็งแฮงสวยเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนสะดวกดีแน่นอนล่ะมีรายการทาวาระบบไหลเวียนของเลือดสะดวกดีก็จะสวยเฮ็ดให้ร่างกายนี้มีความแข็งแฮงทาวาทานใดที่อิดเมื่อยอาจจะย้อนขาดวิตามินเดหรือว่ามีปัญหาเรื่องระบบการไหลเวียนของเลือดนี่บ่สะดวกเนาะอาจจะเฮ็ดให้ร่างกายอิดเมื่อยอ่อนเพลียกินข้าวบ่แซ่บท่านผู้ฟังอย่าลืมเด้อให้คิดหาทางกาเฟเฮ็ดมื่นปีสม 6+3ให้คุณประโยชน์ดีๆแบบนี้นอกจากนั้นท่านผู้ฟังก็ยังมีกาเฟลดความดันซึ่งกาเฟลดความดันนี้ท่านผู้ฟังสำหรับท่านใดที่ว่ามีพยาธิประจำตัวเป็นความดันเนาะแต่ว่าเพิ่นก็มีกาเฟดีๆที่ให้คุณประโยชน์ตอบจุดกับทางกายเป็นกาเฟที่ปลอดสารเคมีเนาะนำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งจะช่วยลดความดันเลือดสูงและเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนสะดวกดีท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นทางกาเฟผักอีหุมลาวกาเฟเฮ็ดมื่นปีสม 6+3 กาเฟลดความดันล้วนแล้วแต่เป็นกาเฟของคนลาวเฮาเองผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองลุงคำสิงห์สีหาเทพได้นำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติเนาะมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นกาเฟที่ให้คุณประโยชน์ตอบจุดกับทางกายบางคนว่ามีพยาธิประจำตัวกินกาเฟบ่ได้แต่ว่าการเลือกซื้อกาเฟนี้ท่านผู้ฟังต้องเลือกกาเฟที่ตอบจุดกับทางกายเด้อจุดนี้จะช่วยเฮ็ดให้บำรุงทางกายเฮ็ดให้ทางกายมีความแข็งแรงเนาะฉะนั้นก็ขอฝากไว้ผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮาเองจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษสินค้าทุกอย่างแม่นปลอดสารเคมีฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่ามีความสนใจอยากได้กาเฟก็สามารถติดต่อสอบถามเบอร์โทรได้เนาะ020-5570-4709 5570-4709หรือว่าอยากมาเบิ่งสินค้าตัวจริงมาเลือกมาจับจ่ายซื้อได้เนาะตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสสิทธานครหลวงเวียงจันทน์ตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อน

0: ไปเที่ยวจีนอยู่ปักกิ่งวันที่14นี้ได้ไปขึ้นกำแพงเมืองจีนขึ้นฮอดป้อมสูงสุดของกำแพงเมืองจีนจึงค่อยได้เหรียญอย่างยืนว่าได้พิชิตกำแพงเมืองจีนปักกิ่งมาแล้วเลยอยากเสนอย้อนว่าเท่าไรจินยาอายุวัฒนะยาอายุวัฒนะนี่เป็นจึงยั่งยืนว่าเขาสามารถย่างเขา80ปีเลยยังไปขึ้นกำแพงเมืองจีนได้สำเร็จอันนี้คือเป็นอันพิสูจน์และยั่งยืนมายา10,000 ปีพบบวกหาเนี่ยแหละมันว่ามีคุณภาพดีชุดขึ้นไปสำเร็จแล้วก็ลงมาแล้วก็บ่อิดบ่เมื่อยธรรมดาอันนี้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ยั่งยืนมายาอายุวัฒนะของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีคุณภาพดีอีหลี
1: เมืองลาวส้มไส้ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส้มไส้ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ

0: ้าวแก้วแม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากได้หล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ําใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ําได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

ขณะนี้ท่านพร้อมพับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz ได้หับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงจากทางรายการพวกเขาผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังฝากไว้เติมเนาะผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮาเองสินค้าของคนลาวเฮาเองจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นก็มีสินค้าหลายชนิดเนาะบ่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวนอกจากนี้ก็มีประเภทซากาเฟมีน้ำดื่มแห่ธาตุน้ำดื่มเดเซเลที่ให้คุณประโยชน์ตอบโจทย์กับทางกายสนานทานใดทีเป็นสายรักษาสุขภาพอยากมีสุขภาพแข็งแรงดีบางคนนี่ว่ามีพยาธิประจำตัวกินยาหลวงกับบ่ซวงบ่เซาลองเปิดใจกินยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวลองเบิ่งท่านผู้ฟังนั่นก็คือทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นหวานหรือสีดีกระเพาะผลิตภัณฑ์ธรรมชาติบำรุงสายตาหวานนางธรณีดีลิสดวงนอกจากนี้ก็มีสินค้าอื่นๆอีกหลายอย่างมีหลายกว่า100สนิทเด้อพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่ามีความสนใจมาเลือกมาจับจ่ายเบิ่งสินค้าตัวจริงได้เนาะตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเสร็จฐานนครหลวงเวียงจันทน์ไปบ่ฮอดจอดบ่ถึงติดต่อสอบถามได้เนาะเบอร์โทรแม่น020-5570-4709 5570-4709และสำหรับระยะนี้ก็ฝากไว้ตื่มสำหรับท่านใดที่มีพยาธิประจำตัวท่านผู้ฟังอยากได้กาแฟที่ให้คุณประโยชน์ตอบโจทย์กับทางกายโคซุกขอแนะนำเลยเนาะสำหรับท่านใดที่ว่าเป็นพยาธิเบาหวานแต่ว่าอยากกินกาแฟท่านผู้ฟังบรรยากาศในตอนเช้าบางคนนี่ก็จะมักจิบกาแฟจิบน้ำชาเป็นประจำอยู่แล้วมื้อนี้ก็อยากแนะนำให้ท่านได้รู้จักกาแฟดีเบาหวานซึ่งกาแฟดีเบาหวานนี้จะช่วยลดทัดน้ำตาลในเลือดลดพยาธิเบาหวานเด้อท่านผู้ฟังฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่ามีพยาธิประจำตัวโดยเฉพาะท่านใดที่ว่าเป็นพยาธิเบาหวานนี่นะท่านผู้ฟังกาแฟดีเบาหวานนี่เป็นอีกกาแฟนึงที่มีสมุนไพรช่วยเฮ็ดให้ห่างกายนี่มีความแข็งแรงลดเบาหวานได้พ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่าสนใจอยากมาเบิ่งสินค้าตัวจริงก็มาสัมผัสมาเลือกเบิ่งได้เนาะตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเสร็จฐานนครหลวงเวียงจันทน์เอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายของทางรายการกันแล้วขอบใจมีรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังส่งท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงน้ำกันหลังจากนั้นอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับท่านเข้าสู่รายการข่าวตามเหตุการณ์อีกเช่นเคยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกอากาศให้ท่านได้รับฟังและก็รับชมผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz และก็ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la และก็ยังมีเพจ Facebook ลาว National Radio ท่านสามารถติดตามได้หลายช่องทางเวลาดีของท่านผู้ฟังก็คือฟังข่าวในตอนเช้าๆก่อนจะไปเห็นเวียกเห็นงานเนาะท่านผู้ฟังมีหลายข่าวที่ได้นำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ติดตามกันมื้อนี้ก็เป็นมื้อสำคัญอีกมื้อหนึ่งท่านผู้ฟังก็คือมื้อบุญห่อข้าวประดับดินกงกับมื้อวันที่11กันยายน2026กงกับมื้อแฮม14คำนะแฮม14คำหลายท่านก็ไปใส่บาทหยาดน้ำตามเหตุของประเพณีที่เคยปฏิบัติสืบทอดกันมาทั่วประเทศที่เป็นชาวพุทธเนาะตามเหตุของประเพณีตามเหตุ12ของ14รักษาได้เหตุของประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติและในวันดังกล่าวนี้รายการของเราก็มีข่าวเกี่ยวกับการใส่บาทหรือว่าการกาเกียมงานสวงเหืออยู่ทางแขวงหลวงพะบางมาให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ติดตามน้ำกันก็คือไปเริ่มกันที่หลวงพะบางเลยท่านผู้ฟังทั้งแขวงหลวงพะบางนี้เปิดงานโลลาดต้อนรับบุญห่อข้าวประดับดินและบุญสวงเหือเดือนเก้านี่งานโลลาดหรือว่าตลาดนัดแบบมวลชนท่านผู้ฟังโอกาสห่อข้าวประดับดินและกับบุญสวงเหืองานประเพณีสวงเหือเดือนเก้าประจำปี2026ได้จัดขึ้นอย่างคึกคืนในตอนเช้าวันที่

เมืองและก็มวลชนจากหลายภาคส่วนเข้าร่วมท่ามกลางบรรยากาศที่ว่าฝนฟื้นมวลซืนบรรดาห้างค้าและพ่อค้าแม่ขายจากภายในแขวงและก็แขวงอ้อมข้างและก็ยังมีต่างประเทศนำที่ได้นำเอาสินค้าและก็ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมาวางแสดงและก็จำหน่ายเฮ็ดให้ถนนสีสว่างวงกลายเป็นจุดค้าขายและก็จุดพบปะของประชาชนอย่างคึกคืนมวลซืนในโอกาสนี้ท่านนางเวียนวิไลดีละพันธ์รองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงและก็ประธานจัดงานบุญห่อข้าวประดับดินส่วงเหือเดือน9ประจำปี2016นี้ให้สัมภาษณ์ว่าในปีนี้องค์การปกครองแขวงก็คือนครหลวงพะบางได้เปิดกว้างการจัดงานโดยเชิญเอาเหือส่วงและก็สีพายจากต่างแขวงเข้าร่วมแข่งขันพร้อมทั้งปลุกระดมประชาชนให้นำเอาสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆไปวางขายเป็นจำนวนหลายเลยท่านผู้ฟังพร้อมนี้ยังได้มีการคุ้มครองและก็จัดสรรสถานที่จำหน่ายให้เป็นระเบียบเพื่อสร้างบรรยากาศในงานบุญนี้ให้สวยงามและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาร่วมงานบรรดากิจกรรมต่างๆนี้เริ่มดำเนินมาตั้งแต่วันที่1กันยาเป็นต้นมามีเนื้อในสำคัญก็คือเป็นการสืบสานประเพณีและก็ธรรมเนียมอันดีงามที่สืบทอดกันมายาวนานอยู่ทางแขวงหลวงพ่อบางสำหรับงานโลลาดในปีนี้ได้กำหนดเอาถนนสีสว่างวงเป็นทางกลางเมืองเริ่มแต่สามแยกบ้านจุ้มข้องและก็บริเวณหน้าหอพระบางหาเดินท่าหลวงในงานมีการวางแสดงและก็จำหน่ายสินค้าที่หลากหลายทั้งสินค้ากสิกรรมหัตถกรรมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเครื่องปลาคลองดงเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องใส่ครัวเรือนข้าวสารอาหารแห้งจังสิและอาหารเครื่องดื่มและหมากไม้นานาชนิดสินค้าหลายรายการสามารถนำไปเป็นวัตถุทานและก็ส่วนประกอบในการเฮ็ดข้าวฮอโป้หลายท่านก็ยังสิบ่ว่าข้าวฮอโป้แม่นหยังเนาะข้าวฮอโป้ก็คือข้าวประดับดินนั่นแหละท่านผู้ฟังตามฮีดของประเพณีภายหลังสำเร็จงานโลดลาดแล้วประชาชนบรรดาเผ่าก็จะได้พร้อมการเกี่ยมวัตถุทานเฮ็ดข้าวต้มข้าวนมและก็ข้าวฮอโป้เพื่อนำไปประกอบพิธีในมื้อบุญห่อข้าวประดับดินสำหรับวันบุญห่อข้าวประดับดินนี้ก็คือมื้อนี้ท่านผู้ฟังเชิญเพิ่นเกี่ยมงานมาแต่เมื่อวานนี้เนาะมื้อนี้ก็คือกงกับมื้อแฮม14คําเวลา 18:00 น.การนำผักหลัดก็จะได้ร่วมกันใส่บาตรให้พระสงฆ์สามเณรที่บริเวณหน้าวัดแสนสุขารามจากนั้นเวลา 9:00 น.จะมีการเต้าโฮมแขกมวลชนและก็บรรดาทีมเฮือสวงที่เข้าร่วมแข่งขันที่ผามไซเฮือสวงบ้านเสียงทองคีรีเพื่อจัดงานบุญสวงเหือประเพณีและก็ดำเนินการแข่งขันเหือสวงเบิดมือและก็งานบุญห่อข้าวประดับดินและสวงเหือเดือน9จึงบ่เป็นเพียงแต่งานประเพณีเท่านั้นท่านผู้ฟังแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการค้าขายแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันสร้างความหักความแพงสร้างความสมานสามัคคีส่งเสริมสินค้าท้องถิ่นสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและก็เชื่อมโยงมิตรภาพผ่านกิจกรรมประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของนครหลวงพะบางเนาะไปทางหลวงพะบางก็เป็นมีพิธีเริ่มมื้อนี้เด้อท่านผู้ฟังถ้าว่าไปเที่ยวทางแขวงหลวงพะบางก็ยังมีเวลาอยู่ขี่รถไฟไปไปเที่ยวชมแล้วก็ยังได้เฮ็ดบุญให้ทานโดยเฉพาะงานบุญประเพณีสวงเหือและก็บุญห่อข้าวประดับดินปีนี้ถ้ามีโอกาสนะมื้อนี้ก็คือสิละทานขั้นไปก็บ่ทันเนาะครับบ่ขี่ยนต์ไปลิ้นไปเที่ยวทั้งพุ่นเนาะแต่ว่าถ้ามีโอกาสอยู่ทั้งแขวงหลวงพ่อบางนี่ก็มีหลายๆกิจกรรมจัดขึ้นเรื่อยๆเนาะจังหน่อยก็มีออกพรรษานี่ต่อกันไปเลยๆยาวเลยเนาะเป็นการสร้างฮีดของประเพณีหรือว่ารักษาได้ฮีดของประเพณีอันดั้งเดิมและก็ทั้งเป็นการสุกยู่เศรษฐกิจทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือว่าแขวงหลวงพะบางเมืองมรดกโลกนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกรู้จักกันดีและก็มาเที่ยวชมไปต่อกันที่ข่าวคอสพเผยแพร่เสื่อมซึมมติของประชุมครบคณะครั้งที่3ของพรรคสมัยที่12และก็เอกสารสำคัญต่างๆคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคหรือคอสพได้จัดกองประชุมเผยแพร่และก็เสื่อมซึมมติของประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12และบรรดาเอกสารสำคัญของพรรคในวันที่9กันยานี้ที่สโมสรของคอสพโดยการเป็นประธานของสหายคำพันธ์เผยยวงศ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคเข้าร่วมมีคณะพรรคคณะนำ
พนักงานรักแรงและก็พร้อมด้วย

0: รัฐกรเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกองประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อตอบสนองความเห็นของต้องการในการยกสูงคุณภาพและประสิทธิภาพของเวียกงานโฆษณาอบรมในระยะใหม่ในกองประชุมสหายวันศรีกัวมั่วกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องหัวหน้าคอสพก็ได้นำเสนอและเสื่อมซึมเนื้อในมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่6ขององค์คณะพรรคคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคที่ได้ตกลงเห็นดีกำหนดเอาคำควรสู่ซนเพิ่มทวีบทบาทการนำพาขององค์คณะพรรคยกสูงจัดตั้งปฏิบัติตั้งหน้าปรับปรุงเวียกงานโฆษณาอบรมก้าวสู่ปัจจัยใหม่อย่างแข็งแรงและในโอกาสนี้ได้ยกให้เห็นโครงสร้างกองประชุมและเนื้อในสำคัญ3ภาคต้นต่อคือการตีราคาผลสำเร็จสังเกตตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่5ใน5ปีผ่านมาซึ่งสามารถยาได้ผลงานหลายด้านเป็นต้นแม่นการปรับปรุงกงจากการจัดตั้งให้กระทัดรัดการยกสูงความรู้ความสามารถของพนักงานรักษาการการเพิ่มทวีเวียกงานก่อสร้างพรรคและการขยายการร่วมมือกับประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์เช่นเวียดนามจีนและกูบาทิศทางและเวียกงานจุดสุ่มการกำหนดทิศทางทั่วไปและคาดหมายสู่สน5ปีเพื่อสุกยู่เวียกงานโฆษณาอุปโภคให้ทันสมัยและหาประกันความถูกต้องตามแนวทางของพรรคแผนพัฒนา5ปี2026-2030แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเวียกงานโฆษณาอุปโภคให้มีประสิทธิผลสูงกองประชุมยังได้เน้นนักว่าผลสำเร็จทั้งหมดที่ยากมาได้นั้นล้วนแต่เกิดจากการนำพาซี่นำอย่างใกล้ชิดของศูนย์กลางพรรคความสามัคคีเป็นเอกภาพภายในความเป็นเจ้าการของพนักงานทุกขั้นพร้อมทั้งการประสานงานและสนับสนุนอย่างนักแน่นแน่นแฟ้นจากบรรดากระทรวงแขนงการและกระท้องถิ่นจากนั้นสหายคมรจันทจิตกรรมการสำรองศูนย์กลางพรรคห้องหัวหน้าคอสพก็ได้เผยแพร่เกี่ยวกับเวียกงานก่อสร้างหากฐานการเมืองและสหายสาครพรหมราชกรรมการประจำพรรคห้องหัวหน้าคอสพก็ได้เผยแพร่แผนพัฒนาเวียกงานคอสพดังนั้นกองประชุมก็มีการประกาศกงจักการจะตั้งตื่นอีกเนาะในแมนข่าวที่ทางคอสพได้เผยแพร่เสื่อมซึมมติกองประชุมใหญ่ครบคณะครั้งที่3ของพรรคสมัยที่12และกับเอกสารอื่นๆให้แก่พนักงานไปต่อกันอีกข่าวท่านผู้ฟังลาวไทยสืบต่อฮัดแน่นและเสริมขยายการร่วมมือทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการเยี่ยมยามและการเฮ็ดเวียกอยู่ราชอาณาจักรไทยของคณะผู้แทนขั้นสูงกระทรวงกสิกรรมและก็สิ่งแวดล้อมแห่งสปป.ลาวได้จัดขึ้นระหว่างวันที่8 11กันยาอยู่กรุงเทพจังหวัดเชียงใหม่ราชอาณาจักรไทยฝ่ายลาวนำโดยท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณะส่วนฝ่ายไทยนำโดยท่านสุชาติสมกินรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทยพร้อมด้วยคณะการเยี่ยมยามครั้งนี้ถือว่าเป็นขีดหมายสำคัญท่านผู้ฟังอีกบัตรก้าวหนึ่งในการสืบต่อหัดแน่นและเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพและการเป็นบ้านใกล้เคียงเคียงที่ดีระหว่าง2ประเทศพร้อมทั้งกำหนดทิศทางการร่วมมือในระยะต่อหน้าให้เป็นรูปธรรมและก็ยืนยงในตอนบ่ายของวันที่8กันยายน2026กองประชุมพบปะ2ฝ่ายระหว่างกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแห่งสปป.ลาวและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทยได้จัดขึ้นอยู่ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยการพบปะดังกล่าวนี้เป็นการพบปะอย่างเป็นทางการครั้งที่2นับแต่สปป.ลาวได้ปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งเป็นกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมทั้ง2ฝ่ายก็ได้ร่วมกันทบทวนการร่วมมือและก็แลกเปลี่ยนทัศนะต่อบรรดาคงเขตบุรีมาซิดโดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขไฟป่าหมอกควันและมลพิษทางอากาศข้ามแดนภายใต้ยุทธศาสตร์ฟ้าใสการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อติดตามและก็เตือนภัยล่วงหน้าการทำมือกับการแลกเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและกับภัยพิบัติการคุ้มครองเขตดินทามและชีวนานาพันธุ์การฟื้นฟูระบบนิเวศตามเขตชายแดนและการพัฒนาบุคลากรภายหลังการปรึกษาหารือแล้วท่านลินคำดวงสวรรค์และท่านสุชาติสมกินได้ร่วมกันลงนามบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฉบับนี้จะเป็นข้อสำคัญสำหรับการสร้างกลไกประสานงานการติดตามกวดกาห่วมกันการแลกเปลี่ยนข้อมูลและวิชาการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและการเพิ่มขีดความสามารถของ2ฝ่ายในโอกาสเดียวกันนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทยได้มอบอุปกรณ์ติดตามคุณภาพอากาศและก็อุปกรณ์มอดไฟป่าให้แก่กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแห่งสปป.ลาวรวมมีเครื่องวัดแทกฝุ่น PM 2.5 อุปกรณ์สำหรับการป้องกันและก็ควบคุมไฟไหม้ป่าเพื่อประกอบส่วนขีดความสามารถในการติดตามเฝ้าระวังและควบคุมสถานการณ์อยู่บรรดาพื้นที่ความเสี่ยงในตอนเช้าวันที่9กันยายน2026ท่านลินคำดวงสวรรค์พร้อมด้วยคณะได้เข้าเยี่ยมคำนับและพบปะท่านทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยท่านรองนายกรัฐมนตรีได้แสดงความยินดีและก็ตีราคาสูงต่อการเยี่ยมยามครั้งนี้พร้อมทั้งเน้นนักถึงความสำคัญของการหัดแน่นสายพัวพันมิตรภาพอันยาวนานและการร่วมมืออย่างใกล้ชิดในขงเขตกสิกรรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งสนับสนุนการพันขยายบรรดาข้อตกลงให้เกิดมากผลตัวจริงเพื่อนำเอาผลประโยชน์มาสู่ประชาชนสองชาติในตอนบ่ายของวันเดียวกันคณะได้เดินทางจากกรุงเทพไปที่จังหวัดเชียงใหม่เนาะเพื่อสืบต่อวาระการเยี่ยมยามด้านวิชาการและภาคสนามสำหรับวาระในวันที่10กันยายนนะคณะมีการกำหนดเข้าพบปะกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และก็เยี่ยมชมศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาไฟป่าและก็หมอกควันเพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขไฟไหม้ป่าการเผาในพื้นที่โล่งเนาะการจุดป่าในพื้นที่โล่งหมอกควันข้ามแดนและการติดตามคุณภาพอากาศจากนั้นคณะจะเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพดอยปุ๋ยนะหับชมการสาธิตระบบบรรซาและควบคุมการจำลองจำลองการมอดไฟป่าทางอากาศและก็การปฏิบัติงานฝนหลวงในตอนบ่ายคณะจะเยี่ยมยามศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไข่ที่เนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อศึกษาหูแบบการฟื้นฟูป่าการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วมวันที่11กันยาคือมื้อนี้ท่านผู้ฟังคณะกำหนดเยี่ยมชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์เพื่อปรึกษาเวียกงานด้านพฤกษศาสตร์การอนุรักษ์พันธุ์พืชการจัดการพื้นที่สีเขียวและการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมก่อนเดินทางกลับคืนสปป.ลาวในตอนแรกของมื้อเดียวกันการเยี่ยมยามครั้งนี้จะประกอบส่วนหันการร่วมมือลาวไทยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดมากผลตัวจริงมีประสิทธิภาพและยืนยงเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน2ชาติน
1: ั่นก็แม่นข่าวทางลาวไทยสืบต่อหัดแน่นและเสริมขยายการร่วมมือทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำเสนอให้ท่านได้รับฟังวันนี้ไปเบิ่งข่าวการฟื้นฟูตื่มอีกท่านผู้ฟังหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมอยู่ทางแขวงอุดมไซในตอนแรกวันที่9กันยายน2026ท่านเหล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมด้วยคณะก็ได้ลงเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและก็กวดกาเบิ่งสภาพตัวจริงอยู่ทางแขวงอุดมไซในการเคลื่อนไหวครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากท่านคำแสงอาลีรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงอุดมไซพร้อมด้วยคณะแผนกการที่เกี่ยวข้องอยู่ที่สถานีรถไฟลาวจีนเมืองไซแขวงอุดมไซหลังจากนั้นรัฐมนตรีพร้อมคณะได้สืบต่อเดินทางลงกวดกาสภาพโครงการต้านเต่าฟางเจือนอยู่บ้านลองกอเดือเมืองไซแขวงอุดมไซซึ่งแนวผลกระทบจากภัยพิบัติจากน้ำท่วมเนาะในท้ายเดือนสิงหาคม2026ที่ผ่านมานี้จุดประสงค์ของการลงกวดกาในครั้งนี้ก็แม่นเพื่อติดตามและประเมินความเสียหายของโครงการตะฟังที่ถูกกระแสน้ำท่วมหรือว่าได้รับผลกระทบเนาะพร้อมทั้งสำรวจจุดเสี่ยงต่างๆเพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขสอมแปลงและฟื้นฟูโครงการให้กลับคืนสู่สภาพที่มั่นคงและปลอดภัยโดยไวในโอกาสนี้ท่านรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งก็ได้เน้นนักให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องของแขวงนี้เร่งสำรวจและก็ประเมินความเสียหายอย่างละเอียดพร้อมทั้งวางแผนมาตรการในการสอมแปลงและก็ป้องกันจุดเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นซ้ำอีกเพื่อเป็นการรับประกันความปลอดภัยความมั่นคงของโครงการและอำนวยความสะดวกให้แก่การสัญจรไปมาของประชาชนไปต่อกันที่
0: ข่าวดีอีกข่าวหนึ่งท่านผู้ฟังก็คือหารือการพัฒนาทักษะดิจิตอลความรู้ด้านดิจิตอลเพื่อส่งเสริมวัยหนุ่มลาวเฮ็ดให้วัยหนุ่มลาวมีความเข้มแข็งทางด้านดิจิตอลเนาะสื่อ IT หรือว่าต่างๆนั่นแหละให้มีความก้าวหน้าและก็เข้มแข็งขึ้นเนาะกองประชุมปรึกษาหารือระดับวิชาการเพื่อเริ่มโครงการการพัฒนาทักษะดิจิตอลและความรู้ด้านดิจิตอลนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีเวียกเหตุงานทำของวัยหนุ่มลาวจัดขึ้นในวันที่8กันยาผ่านมาที่กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาให้เกียรติเข้าร่วมมีท่านอนุแพงแก้ววงศาห้องหัวหน้ากรมแผนการและการเงินท่านสายสมรงามศรีห้องหัวหน้ากรมอาชีวศึกษาท่านนางวินลี่สมิทหัวหน้าหัวมือจากสหภาพเอโรปประจำลาวและท่านนางมาก้าโรมิเดนห้องหัวหน้าองค์การยูเนสโกห้องหัวหน้าองค์การยูนิเซฟประจำสปปลาวพร้อมด้วยหัวหน้ากรมหัวหน้าแผนกและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในโอกาสนี้ท่านอนุเพงแก้ววงศาได้กล่าวว่าปัจจุบันได้มีการพัฒนาอย่างไวว่าในการในยุคสมัยเศรษฐกิจดิจิตอลทักษะด้านดิจิตอลได้กลายเป็นปัจจัยที่สำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคพื้นและสากลเว้ารวมว่าเฉพาะก็แม่นการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของสปปลาวให้มีความสอดคล้องกับสภาพการตัวจริงในปัจจุบันและต่อหน้าฉะนั้นโครงการดังกล่าวนี้เป็นโครงการตัวแบบที่ดีและมีความสอดคล้องต่อแผนปฏิบัติงานการศึกษาดิจิตอล5ปีก็คือปี2026 5ปี2030ของกระทรวงศึกษาและกีฬาพร้อมเดียวกันนั้นยังเป็นกิจกรรมที่ปิ้นอ้อมและสุกยุ่แผนพัฒนาแขนงการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาครั้งที่10 2026-2030โครงการดังกล่าวมีระยะเวลาจัดตั้งปฏิบัติ3ปีเริ่มแต่วันที่1กันยา2026หาวันที่31สิงหา2029โดยจะสุ่มใส่3แขวงเป้าหมายคือหลวงพระบางสวรรณเขตเวียงจันทน์และก็เป็นเป้าหมายหลักของโครงการโครงการนี้จะสร้างขีดความสามารถทางด้านดิจิตอลให้ครูสอนและก็นักเรียนนักศึกษาสายอาชีวศึกษาส่งเสริมการแนววิชาชีพและก็เป็นการเป็นผู้ประกอบการด้านดิจิตอลสร้างความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของทักษะดิจิตอลเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการมีเวียกเฮ็ดงานทำของวัยหนุ่มลาวเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศท่านอนุเพงแก้ววงศาให้ฮู้ว่าสหภาพเอโรปได้ให้การสนับสนุนทางด้านงบประมาณและองค์การยูนิเซฟได้หับมอบหมายให้เป็นองค์การคุ้มครองทุนเพื่อร่วมกันจัดตั้งปฏิบัติโครงการดังกล่าวกองประชุมครั้งนี้ก็จัดขึ้นเพื่อปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนคำเห็นร่วมกันนะเพื่อหับฮู้และก็เข้าใจอย่างลึกซึ้งเช่นการสร้างความเข้าใจร่วมกันกับภาพรวมเป้าหมายขอบเขตและคาดหมายผลลัพธ์ของโครงการทบทวนและตกลงร่วมกันเกี่ยวกับแผนเวียกระยะเริ่มต้นกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้องปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการเก็บกำข้อมูลเบื้องต้นกำหนดกลไกประสานงานและบาดกล่าวต่อไปในการจัดตั้งปฏิบัติโครงการเพื่อเฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติโครงการมีความเป็นเอกภาพและบรรลุจุดประสงค์เป้าหมายที่กำหนดไว้นะครับตอนนี้จะพาท่านกลับไปที่แขวงหลวงพ่อบางอีกเช่นหนึ่งนอกจากงานประเพณีสวงเฮือและบุญห่อข้าวประดับดินแล้วยังมีข่าวดีแจ้งให้ท่านผู้ฟังได้หาฟังกันตื่มอีกก็คือคณะรัฐมนตรีไทยเปิดไฟเขียวแล้วในปัจจุบันนี้อนุมัติงบประมาณ 1,783 ล้านบาทช่วยเหลือสปปลาวสร้างขัวเสียงแมนหาหลวงพ่อบางคณะรัฐมนตรีไทยมีมติอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินให้แก่รัฐบาลลาวเพื่อนำใส่เข้าในโครงการก่อสร้างขัวเสียงแมนหาหลวงพ่อบางรวมมูลค่า 1,783 ล้าน 671,500 บาทท่านนางพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ห้องโฆษกประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรีไทยเปิดเผยว่าการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวแม้นเป็นไปตามการเสนอของกระทรวงการเงินไทยโดยมีรายละเอียดยุทธศาสตร์สำคัญคือมอบหมายให้สพพ.อนุมัติให้สำนักงาน ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านก็คือองค์การมหาชนหรือสพพ.นะดำเนินการตามขอบเขตรูปแบบวิธีการและเงื่อนไขทางด้านการเงินเพื่อช่วยเหลือสปป.ลาวเข้าในโครงการก่อสร้างขัวดังกล่าวและ2การจัดสรรงบประมาณอนุมัติให้สำนักงานงบประมาณไทยจัดสรรงบประมาณเป็นรายปีแต่สกงบประมาณพ.ศ. 2571 2574รวม4ปีในอัตรา50%ในส่วนของเงินกู้เป็นมูลค่า891,835,750 บาท3แนวทางการกู้ยืมเงินเฮดีให้สพพกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินภายในประเทศไทยมูลค่า891,835,750 บาทตามเงื่อนไขที่ได้กำหนด4มาตรการบริหารความเสี่ยงกรณีสปปลาวผิดนัดชำระหนี้สพพจะพิจารณานำใช้เงินสะสมของตนเพื่อชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยให้กับสถาบันการเงินไปก่อนหากเกิดปัญหาขาดสภาพคล่องจึงจะขอจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลไทยเพื่อเสริมสภาพคล่องและเมื่อเก็บหนี้ได้แล้วจะนำส่งคืนตามขั้นตอน5การเซ็นสัญญามอบให้ผู้อำนวยการสพพเป็นผู้ลงนามในการสัญญาให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่สปป.ลาวอย่างเป็นทางการนั่นก็เป็นการช่วยเหลือของคณะรัฐมนตรีไทยอนุมัติงบประมาณสร้างขัวเซียงแมนหาหลวงพ่อบาง
2: ส่วนที่สัญญาว่าด้วยการเกือดห้ามระเบิดลูกวานหอบเปลี่ยนที่3หรือ CCM มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่1สิงหาคม2010เป็นต้นมาซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการปกป้องพลเรือนและลดพรภัยคมคูจากระเบิดลูกวานในทั่วโลกส่วนที่สัญญาฉบับนี้มีความหมายสำคัญยิ่งสำหรับประเทศลาวที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากระเบิดลูกวานมาเป็นเวลาหลายทศวรรษเพื่อสร้างอนาคตที่ปลอดภัยจากระเบิดบรัดแตกตามเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงที่18ลูกหลานเฮาทั่วนาจงได้ระวังเสริญส่วนพลเมืองลาวทุกคนรวมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะมารวมกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกือดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเปลี่ยนที่3ด้วยความเป็นเจ้าการ

0: ต่อไปใช่ทานได้หับฟังข่าวท้องถิ่นวันที่8กันยานี้แขวงจำปาสักได้จัดพิธีประกาศยกฐานะคณะคุ้มครองด้านสากลหนองนกเขียนขึ้นเป็นองค์การเทียบเท่าบรรดาแผนกการองค์การเทียบเท่าขั้นแขวงและประกาศการแต่งตั้งรองหัวหน้าคณะคุ้มครองด้านสากลหนองนกเขียนโดยการให้เกียรติเข้าร่วมเป็นประธานในพิธีของท่านประดิษฐ์วรรณรัตน์เสนอคณะประจำแขวงหัวหน้าคณะโฆษณาภูมิแขวงมีท่านบุญเที่ยงธรรมนวลประเสริฐเลขาหน่วยพัก5ฐานหัวหน้าคณะคุ้มครองด่านท่านนางสมบูรณ์แก้วพนาภัยรองหัวหน้าคณะจัดตั้งแขวงพร้อมด้วยคณะปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งพรรครัฐขั้นแขวงคณะพรรคคณะน้ำด่านและบรรดาท่านที่ถูกเชิญเข้าร่วมนักข่าวแขวงจำปาสักมีรายงาน
1: ในพิธีฐานนางสมบูรณ์แก้วผ่านนาใหม่รองหัวหน้าคณะจัดตั้งแขวงได้ผ่านข้อตกลงของคณะกรรมการปกครองแขวงจำนวน2ฉบับคือข้อตกลงของคณะกรรมการปกครองแขวงแก้ปัสสาวะฉบับเด็กที่469ทับข้อปคว่าด้วยการยกฐานะของคณะคุ้มครองด้านสากลน้องนกเขียนและข้อตกลงของคณะกรรมการปกครองแขวงฉบับเด็กที่647ทับข้อปคว่าด้วยการแต่งตั้งรองหัวหน้าคณะคุ้มครองด้านสากลน้องนกเขียนประกอบมีท่านบุษกรเกตมาลารองหัวหน้าคณะคุ้มครองด้านสากลน้องนกเขียนท่านไพจิตรภาคภูมิเป็นรองหัวหน้าคณะคุ้มครองด้านสากลน้องนกเขียนในพิธีอันมีความหมายความสำคัญนี้ท่านประดิษฐ์วรรณรัศมีคณะประจำผักแขวงได้ให้เกียรติมอบข้อตกลงและมติตกลงให้แก่บรรดาพนักงานนำพาคุ้มครองคณะคุ้มครองด้านสากลน้องนกเขียนที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่พร้อมทั้งมีคำเห็นแสดงความสมเสยโอล่มให้ทิดสีน้ำและนินนักหลายเหนือในต่อคณะคุ้มครองและพนักงานดัตถกรของด้านสากลน้องนกเขียนซึ่งการยกระดับฐานะคณะคุ้มครองด้านสากลน้องนกเขียนขึ้นเป็นองค์การเทียบเท่าแผนกการองค์การขันแขวงเป็นอีกบาดเก่าสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งด้านองค์การการนำพาคุ้มครองและการจัดตั้งพรรคเพื่อให้ด่านสากลสามารถปฏิบัติหน้าที่และพัฒนาเวียกงานให้มีประสิทธิผลป้าผิดซีสมบูรณ์นักข่าวจากแขวงจำปาสักรายงาน
0: ไปต่อที่แขวงบริคำไซท่านผู้ฟังอยู่ที่สโมสรของแขวงบริคำไซแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงได้จัดพิธีสอบเสียงนักเรียนไปเรียนสั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและวิชาชีพอยู่ที่สสเวียดนามโดยให้เกียรติเข้าร่วมเป็นประธานของท่านลมแพงสุขหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงมีคณะกรรมการรับผิดชอบในบ้านสอบเสียงและนักเรียนสั้นประถมและม.7ทั่วแขวงเข้าร่วมสอบเสียงทั้งหมด166คนนักข่าวแขวงบริคำไซมีรายงาน
2: ท่านี้ก็เพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงว่าด้วยการแต่งตั้งคณะสีนำรวมและอนุกรรมการสอบสิงคัดเลือกสับสนพนักงานและนักเรียนจบมัธยมตอนปลายม.7ไปเรียนเกี่ยมภาษาเวียดนามสุขเรียน2026 2027และเข้าเรียนต่อสายวิชาเฉพาะสุขเรียน2027 5 2028อยู่บดาแขวงต่างๆของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอิงตามกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาสุลาวฉบับเลขที่78ทับโซพศลงวันที่20มีนา2025อิงตามบทบันทึกกองประชุมคณะผู้แทนขั้นสูงระหว่างแขวงบริคำไซสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาสุลาวและคณะกรรมการประชาชนแขวงหาติ่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามฉบับลงวันที่19มิถุนา2024อิงตามหนังสือเสนอของแผนกศึกษาธิการเล็กกลาแขวงฉบับเลขที่717ทับโซกคลงวันที่7สิงหา2026ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงตกลงเห็นดีแต่งตั้งคณะสีนำรวมและอนุกรรมการสอบสิงคัดเลือกสับสนพนักงานและนักเรียนจบมัธยมตอนปลายม.7ไปเรียนเกี่ยมภาษาเวียดนามสุขปี2026 5 2027และเข้าเรียนต่อสายวิชาเฉพาะสุขเรียน2027 2028อยู่ประดาแขวงต่างๆสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งมีทั้งหมด166เทินสอบสิงเอาตัวจริงไปเฮียน121เทินเวียงแก้วคำไซปัญญารายงานจากแขวงบุรีคำไซ
0: ฟังข่าวไปกะเวลาเบิดพอดีท่านผู้ฟังขอบใจทุกท่านที่ว่าติดตามรับฟังรายการข่าวตามเหตุการณ์อย่าลืมติดตามได้รายการของเราในตอนเช้า 6:30 จนถึงเวลา 7:00 มื้อนี้เวลาเบิดแล้วขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีเงินใช้ให้พญาติโลคาเบิดสุภูสุคนสำหรับมื้อนี้สบายดี

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร